0: ็น10คนเป็นหญิง7ชาย3นี่คือเด็ก13นะไปนั่งเล่นกันที่สวนตอนเที่ยงคืนค่ะน้องรุ่ง
1: โอ
0: ้แล้วซ้อนกันไปอย่างนี้ค่ะนี่คือภาพวงจรปิดจับได้เลยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กเนี่ย13 14เมื่อวานนี้นะคะเสียหลักรถล้มกันเป็นแถวเลยนะคะ
1: อ
0: ะไรกันเนี่ยนี่คือวัยรุ่นโหดกันมากนะคะเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะ13 14เนี่ยไม่ควรอยู่นอกบ้านนะคะเที่ยงคืนเนี่ย
1: เนาะครับ
0: ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ใช้เงินกันอย่างระมัดระวังนะคะก็นี่แหละเดี๋ยวดูความคืบคลานว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารายงานให้ทราบกันปี5เหมือนเดิมนะคะ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าโตเหลิมเนี่ยทำอะไรเวียดนามจึงได้โตเร็วนะคะ
3: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุย
2: ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์มีประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
3: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอยากจะชวนแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะซึ่งเป็นทริปทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวดิฉันดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าก็ชอบเหมือนกันเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legends Tell 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรศูนย์ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะโดยไฮไลท์นะคะเราจะพาทุกท่านร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดการเดินทางนะคะวันแรกเราจะพามุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีร่วมรับประทานอาหารในช่วงค่ำพร้อมฟังทอล์กโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงวิทย์สุวิทย์สุทนขอบอกว่าต้องพิเศษแน่นอน เพราะว่า3ท่านเนี้ยโอ้สนุกนะคะวันที่สองเราจะเจออะไรคะพี่เจเจคะ
2: ค่ะวันที่สองนะคะก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปอยุธยาค่ะไปล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองค่ะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะส่วนวันที่สามค่ะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุรวมทั้งจะได้ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุด้วยนะคะส่วนมื้อกลางวันของวันที่3เนี่ยค่ะก็จะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะก็เป็นการเดินทางแล้วก็พักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายนะคะรถนี่ก็จะเป็นรถประเภท VIP นะคะพักก็พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อค่ะนะคะในราคาทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ0868251444ค่ะ
3: คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจติดต่อด่วนนะคะไปเที่ยวก็ว่าสนุกแล้วแต่ว่าสาระความรู้เกรดต่างๆแบบเข้มข้นเนี่ยแม่พลาดไม่ได้จริงๆเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโตเหลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วพร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
3: เช้านี้อาจารย์จะเล่าเรื่องผู้นำเวียดนามนะคะคุณโตเลิมอาจารย์คะเขามีสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะโตเลิมโตลำ
5: ครับตัวก็ออกเสียงหลากหลายมาก

0: คุณวัชรินบอกว่าโตเหลิมใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้คำเพียงเคยถ่ายว่าคุณโตเหลิมแล้วกันนะครับเหตุผลที่จะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าปลายเดือนที่ผ่านมา27 28 29พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรับดีโตเหลิมเนี่ยมาเยือนเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้อย่างที่คุณวัชรินได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับไปเยือนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับทั้งสองท่านคุณอิสรีคุณวัชรินท่านผู้ฟังลองนึกสิครับว่าท่านโตเลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยไปเยือนกี่ประเทศละในอาเซียนเอาเฉพาะในอาเซียน
1: สองประเทศหรือเปล่าคะ
2: ประมาณสองไหมคะ
0: สองเหรอครับท่านเป็นประธานมาเนี่ยนะครับท่านไปเยือนตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยเพิ่งไปเยือนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปเยือนมาครบละบางประเทศเนี่ยไปหลายรอบเลยบางประเทศไปหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการทูตไผ่ลู่ลมแบมบูดิพลอมาซีซึ่งท่านโตเหลิมเนี่ยใช้อันนี้สารต่อเนื่องมาจากเลขาที่การพักและรัฐบีท่านที่แล้วเหียนผู้จองเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้เวียดนามที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่ตามหลังเราเนี่ยวันนี้ในเรื่องการทูตเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับแล้วอันนี้ก็เลยอยากจะมาเริ่มตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นที่ผมบอกว่าโตเลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยเล่นคำว่าโตเลิมกับโตเร็วเนี่ยนะครับก็เวลาผมเล่าเรื่องเวียดนามทำไมโตเร็วเวียดนามจะแซงไทยก็จะมีเสียงค้านตลอดนะคุณพิชรีคุณวัชรินเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาก็โตเร็วแหละอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไทยเรามันอีกระดับนึงละอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวียดนามไม่มีวันทันประเทศไทยหรอกก็อะไรประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวาดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามในปี2534ตอนนั้นตัวเลขกลมๆก็ถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10% ใช่ไหมครับคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังระหว่างแสนล้านกับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคิดเป็น 10% ของประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจในปี2534นะตัวเลขล่าสุด2168เข้า69วันนี้จาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคุณวัชรินทร์คุณอิศรีท่านผู้ฟังลองถ่ายในใจสิครับวันนี้วันหยุดเราเล่นสนุกให้ถ่ายกันบ่อยๆหน่อย
2: อาจารย์รับสมอง
0: คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณวัชรินทร์ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 10% เมื่อปี2134
2: พี่เจเจเชิญก่อนเลยค่ะ
1: เอาสักครึ่งนึงแล้วกันค่ะเพิ่มเป็น 50% ค่ะ
0: 50% คุณดิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: สัก40ละกันค่ะ
0: 40% ท่านผู้ฟังคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ 90% ครับ
2: อู
1: ้เฮ้ย
0: โอ้เลยนะอู้เลยนะครับ
1: 50นี่ก็คืออ
2: ุตส่าห์ทายแบบกลางๆนะ moderate นิดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับจาก 10% ในปี2134วันนี้เข้า 90% แล้วถ้าเกิดเข้าโตในระดับ 7-8% หรือ 10% ตามที
1: ่
0: ท่านประดีตัวเริ่มตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วเราก็โต 2% เศษๆเนี่ยอีก 2-3 ปีขนาดเศรษฐกิจเขาจะแซงเรานะครับ
1: อาจารย์คะแต่ก็มีเสียงถามขึ้นมาด้วยความกังขาค่ะนะคะไม่ใช่เจเจนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขทำบัญชีหรือไม่อาจารย์คะ
0: ก็ผมก็จะถามคำถามเดียวกันกับประเทศไทยเหมือนกันสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวอะไรมันก็ดูเกินจริงของไทยนะครับอันนั้นก็
1: เราจะทดสอบได้ยังไงหรือว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะอาจารย์ดูจากอะไรคะว่าเขาโตจริงหรือเขาแต่งตัวเลขอะค่ะ
0: คือหน่วยงานที่เปิดเผยตัวเลขพวกนี้ก็คือ IMF กับธนาคารโลกเนาะแล้วเขาก็ดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเขาดูตัวเลขหลายตัวเลขที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียดนามประกาศคนเดียวนะครับเขามีองค์กรของเราที่ใช้ก็เวลาใช้ตัวเลข IMF กับ World Bank แล้วมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวประกอบกันคือตัวเลขการนำเข้าส่งออกที่มันเป็นสากลตัวเลข FDI การลงทุนโดยตรง

0: ต่างประเทศแล้วเวลาคำนวณ GDP มันก็จะมีเรียกว่ามีสูตรของแต่ละประเทศกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะหลอกถึงจะแต่งอะไรกันบ้างคงแต่งได้เป็นบ้างตัวเลขแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่โลกเขาประกาศกันออกมานะครับเราประกาศกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจาก2134จนถึง2168 30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจวันนี้เข้า90ละแน่นอนรายได้ต่อหัวเขาอาจจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับ 5,000 กว่า 5,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปรียบเทียบกับไทย 8,100 เนี่ยก็ยังไกลเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือประชากรมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยภายในปี2588นะครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศส่วนของไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปี2580เราจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือคนมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหลังจากที่เราจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580แต่ผมคิดว่า2190ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องไปดูว่าถึงเวลานั้นเรากับเวียดนามใครจะเป็นประเทศรายได้สูงแข่งกันอีกอันนั้นก็เป็นจุดที่หวัดเสียวนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเห็นเลยว่าเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP ใหญ่กว่าเราแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะแซงเราเป็นประเทศรายได้สูงถ้าเรายังบริหารประเทศกันแบบนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์กันแบบนี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ อยากจะให้อาจารย์ขยายความนะว่าสรุปแล้วเขาทำอะไรคะสิ่งใดบ้างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วขนาดนี้แถมตัวเลขที่เขารายงานมาเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เชื่อว่าเป็นความจริงด้วย
0: ครับก่อนจะบอกเขาทำอะไรเรามาทำความรู้จักกับท่านโตเลิมหน่อยดีไหมครับคุณสรี
2: ค่ะ
0: คุณวัชคุณรัชวินครับคุณท่านโตเลิมเนี่ยเป็นวันนี้ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในประเทศที่ปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจเยอะกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปแต่วันนี้โตเลิมเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดีแปลว่าอำนาจสูงสุดทั้งการเมืองทั้งการบริหารประเทศเนี่ยอยู่ในมือเขาผมถึงสนใจว่าเวลาเขามาเยือนไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจปีนี้เขาอายุ69แล้วนะคุณอิศรีค
1: ุ
0: ณวัชรินทร์นะครับแล้วก็เขาเติบโตมาสายความมั่นคงพ่อเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็เดินตามรอยคุณพ่อคือเป็นตำรวจท่านจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์แล้วก็ใช้ชีวิตตลอดการทำงานอยู่กับตำรวจกับสายงานตำรวจสายความมั่นคงมาตลอดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเริ่มเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะก็ถ้าเป็นไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2553แล้วก็พอ2559ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในปี2567นะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงมหาดไทยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าท่านโตเลิมเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดของอดีตเลขาธิการพรรคเหียนผู้จ่องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคุณอิศรีคุณรัชรินทร์คงจำได้ว่าผมหรือว่าเราเคยเล่ากันว่าเวียดนามที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือเหียนผู้จ่องเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทูตไผ่ลู่ลมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือในการวางแคมเปญปราบทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม Blazing Furnace นะเตาฟืนร้อนคุกรุ่นอะไรที่แปลไทยกันเนี่ยก็จับแหลกลานเลยรัฐมนตรีเอ่ยเครือข่ายคุณเจียงมีหลานที่โกงกันเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนี่ก็โดนท่านเหงียนผู้จ๋องกับท่านโตเลิมนี่แหละจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ไปที่มาแต่ในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือขวาจริงๆที่ช่วยเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหงียนผู้จ่องได้ปลดและดีสองคนที่มีข่าวคราวเรื่องทุจริตไปเรื่องโควิดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตเลมก็เลยถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พอเลขาธิการพรรคคือเหงียนผู้จ่องถึงแก่สัญญกรรมเขาก็ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาที่วันนี้เขาจะมาครองตำแหน่งได้เต็มที่นะครับนั่นก็เป็นเหงียนผู้จ่องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าวางเอาไว้จะถามว่าเหงียนผู้จ่องทำอะไรเอาไว้แล้วโตเริ่มมารับไม้ต่อที่คุณอิสรีถามว่าเอ๊ะเขาไปกันได้หรือเปล่าก็อันแรกก็พูดไปแล้วคือแคมเปญการปราบคอร์รัปชันเพราะตั้งแต่ท่านเหงียนผู้จ่องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าการทุจริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผู้นำสูงสุดของประเทศมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงต่อความอยู่รอดและความชอบธรรมขององค์กรก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะลุยปราบคอร์รัปชันแต่ในเมืองไทยเราทุจริตเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเรารู้ดีแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศไทยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนาะก็เลยไม่มีใครปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสมัยเหงียนผู้จ๋องต่อเนื่องมาถึงโตเลิมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนโดนจับติดคุกหมดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่จะไล่ฟังเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องการทูตไผ่ลู่ลมต่อดีไหมครับว่าโตเลิมเขาเดินสายอย่างไร
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีค่ะไผ่ลู่ลมค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระบีโตเลมสารต่อมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับว่าการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยมันเป็นยังไงไผ่นี่มันคือรากมันลงไปลึกมันแน่นนะครับแต่ว่ากิ่งก้านไม้ต้นเนี่ยมันไหวเอ็นได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นต้นคิดมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจของโลกคือจีนกับสหรัฐนะครับดูสิครับว่าเวียดนามเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่ได้นะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐและสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนบอมกันเละเทะเลยเนี่ยแต่วันนี้สหรัฐกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามเช่นเดียวกับไทยที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่สมัยของเหงียนผู้จ่องแล้วนะครับประธานดีสหรัฐโจไบเดนไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนกรุงฮานอยไปเยือนเหงียนผู้จ่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่านโตเลิมสารต่อยังไงและรากฐานที่3ที่วางเอาไว้ที่เหงียนผู้จ่องวางไว้แล้วโตเลิมก็มารับก็คือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เดินหน้าเซ็น FTAคือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากมายนะครับแล้วในช่วงที่เราอยู่ภายใต้รัฐประหารเราไม่สามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับทางยุโรปได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แซงเราไปและทำให้ประเทศเขาเป็นที่ดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหยียนผู้จ่องวางไว้แล้วท่านโตเลิมก็มารับต่อนะครับทีนี้การทูตไผ่ลู่ลมที่ตะกี้ผมให้ถ่ายว่าไปเยือนกันมากี่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนี
1: ้
0: อาเซียนไปมาแล้ว7ประเทศวันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์ขาดจากเมียนมาติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนจีนโตเลิมไปมาแล้วนะครับไป2รอบละ

0: สหรัฐก็ไปมาแล้วนะครับไป2รอบละรัสเซียก็ไปมาแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้ไปแล้วอินเดียไปแล้วนะครับฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเรียกว่าเดินสายทั้งโลกนะครับรวมถึงประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาก็ไปมาแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคคืออาเซียนในเยือนเกือบครบละแล้วประเทศใหญ่ๆหลักๆเขาก็ไปถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปทำดีลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายใต้การบริหารงานของเขาเนี่ยประเทศจะต้องโต 10% นะครับ GDP ต้องโต 10% เพราะนั้นไปเยือนแต่ละที่จะเห็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับที่มาเยือนเมืองไทยนะครับมาถึงตรงนี้อาจจะพอเห็นภาพว่าการลุยปราบคอร์รัปชันซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยเขาช่วยเหมือนผู้จองจนมาถึงสมัยเขานะครับและการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยนะครับบวกกับการที่ไปเซ็นสัญญา FTA เนี่ยทำให้เวียดนามภายใต้การบริหารเขาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับอีกอันนึงก็คือการปฏิรูประบบราชการคุณอิชรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังครับภายใต้การบริหารของโตเริ่มเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2544แล้วละเวียดนามนะครับเขาเป็นแบ่งเป็นเฟสๆมาตอนนี้เขาอยู่ในยุคเฟสที่3แล้วในยุครัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับปีที่แล้วเขายุบจังหวัดทั้งหลายจาก63จังหวัดเขาลดไปครึ่งกับครึ่งเลยนะคุณอิศรีคุณวัชรินทร์เหลือ34จังหวัดตำบลก็ลดลงไปนะครับยุบยุบไปหมดเลยนะครับทำ
1: กิโยตินกฎหมายยุบด้วย
0: ใช่ครับทำกิโยตินกฎหมายยุบกระทรวงด้วยคือเขาทำแป๊บเดียวเลยนะครับอย่างรวบกฎหมายนี่เขาเข้าครม.รวบทีโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำตรงนี้ไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ทำกิโยตินกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากล่าสุดอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยเวลาเขามีประชุมคณะรัฐมนตรีเขาใช้มติคณะรัฐมนตรีแก้กฎหมายทีนะครับหลายฉบับปุ๊บปั๊บปั๊บทีเดียวเลย
1: อ
0: ันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำได้หน่วยงานทั้งหลายที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยเขาใช้ดูว่าเอ๊ะเวลาสมมติว่าคุณอิศรีคุณวัชรินทร์หรือท่านผู้ฟังจะไปตั้งบริษัทเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนกี่เงื่อนไขที่จะต้องไปขออนุมัติอนุญาตเนี่ยเขายกเลิกเลยนะครับอย่างน้อยเกือบ200ขั้นตอนที่ยกเลิกอย่างถาวรเงื่อนไขทั้งหลาย800 900เงื่อนไขยกเลิกหมดนะครับอันนี้ทุกอย่างทำให้มันง่ายขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก่อนเนี้ยทำให้ต้นทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไป 50% นะครับประหยัดไปได้ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทอันนั้นก็คือการปฏิรูปที่โตเริ่มทำแล้วทำให้เวียดนามโตเร็วอีกอันนึงที่ผมย้ำมาตลอดก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนโตเริ่มจะขึ้นเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับเขาตั้งกฎเหล็กไว้เลยนะครับว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ย 20% ต้องใช้กับการศึกษาต้องใช้กับการศึกษาและเขาให้ความสำคัญกับความเป็นครูเนี่ยเขาทำแบบสิงคโปร์เลยท่านผู้ฟังเขาจะเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูแล้วครูก็จะต้องถูกยกระดับถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็กระจายครูที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ทุกพื้นที่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าก๊อปปี้มาจากสิงคโปร์เพราะตอนลีกวนอยู่ตั้งประเทศเนี่ยก็บอกว่าคนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูให้เงินเดือนสูงที่สุดเปรียบเทียบกับหมอเปรียบเทียบกับวิศวกรเนี่ยครูสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดแต่แน่นอนครูเวียดนามไม่ได้เงินเดือนสูงขนาดนั้นแต่เขาเน้นคุณภาพของครูนะครับแล้วเขาไม่ได้สอนเยอะเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า critical thinking ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี2588นะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายเราเรียกว่า resolution ที่71เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะต้องเป็นประเทศ20ประเทศแรกในโลกที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป้าทะเยอทะยานมากนะครับขณะนี้ผลการสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเนี่ยเวียดนามแซงประเทศไทยไปแล้วนะครับการพัฒนาของเวียดนามทั้งที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยทำใ

0: นักการศึกษาทั่วโลกงงนะครับงงนะครับว่าเอ๊ะถ้ารายได้แค่นี้ระดับการพัฒนาการแค่นี้ทำไมการศึกษาถึงยกระดับได้ดีขนาดนั้น อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในคะแนนพิซซ่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยของเด็กเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า OECD เนี่ยของเราเนี่ยสอบตกมาตลอดนะครับยังไม่เคยผ่านเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ 20% ที่ผมพูดไปว่างบประมาณรัฐบาลเนี่ยของเราก็ 20% นะครับบางปี20บางปี21แต่คุณนิจรีคุณวัชรินทร์ท่านฟังอาจจะมีคำถามในใจอ้าวแล้วทำไมของเราคุณภาพการศึกษาไม่ดีเพราะว่างบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ของไทยเราไปใช้กับเป็นค่าจ้างครูซึ่งมีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลเราไม่ได้ลงทุนกับการเรียนนะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครับมันโดนวางรากฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศท่านโฮจิมินห์เนี่ยวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนเวียดนามก็เชื่อลุงโฮแล้วก็มีแนวคิดแบบของจื้อคือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเร
1: ื่อง
0: พ่อแม่เด็กเวียดนามโรงเรียนครูเวียดนามเด็กนักเรียนเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญถ่ายทอดมาจนถึงสมัยนี้คือยุคท่านโตเหลิมก็เลยทำให้การศึกษาเวียดนามนี้พัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอทำแบบนี้ครับปราบคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการคนเก่งคือปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเลยทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเชื้อเพลิงที่ดีก็คือมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่บอกว่าเป็น FDI เนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2014ก็คือ2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากที่ประเทศไทยเรามี FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเหนือเวียดนามมาตลอดเนี่ยวันนี้เวียดนามทิ้งเราห่างเลยนะครับตั้งแต่2557เป็นต้นมาเนี่ยรายได้ที่เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเวียดนามชนะไทยขาดแล้วก็จะขาดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เงินมาเมืองไทยน่าจะ1ใน3ของที่ไปเวียดนามพูดถึงการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมๆที่ทำให้เห็นว่าโตเริ่มเขาสานต่อจากเหงียนผู้จ่องนะครับที่ทำให้เวียดนามนั้นโตเร็วอย่างน่าประหลาดใจครับคุณอิจรีคุณวัชรินทร์ครับ
1: ค่ะฟังอาจารย์ด้วยความชื่นชมแทนประชาชนของเขานะคะอาจารย์คะแล้วก็สิ่งที่จับฟังใจความจากอาจารย์ได้เนี่ยการพัฒนาประเทศจะสำเร็จได้ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่สามารถทำได้เลยทันทีก็คือปราบทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์คะการปราบทุจริตคอร์รัปชันได้การที่ผู้นำจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองประเทศถูกไหมคะอาจารย์คะบางคนอาจจะมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์อ๋อได้สิทำง่ายสั่งรวดเดียวจบเพราะว่าเป็นการบริหารแบบพรรคเดียวแต่เราก็ได้เห็นประเทศที่อยู่ใกล้เราก็คือสิงคโปร์นั่นก็ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถทำได้เช่นกัน
0: ใช่ครับเป็นวัชรินทร์ครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะเจริญที่ยากจนก็เยอะประเทศไทยก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้นำจริงๆครับ
2: น่าจะอยู่ที่มุมมองสิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาชาติด้วยนะคะเช้านี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสรร
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะน้ำหวานพี่เจเจและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงมารับฟัง Good Morning ASEAN ได้ต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัด

0: ั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมห

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่1 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเองก็เริ่มเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกวันนี้ไปจนถึง30 กันยายนค่ะ
0: ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอน6 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหน้าหนึ่งพาดหัวเขาใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองเป็นห่วงเรื่องหลายโครงการที่รัฐบาลกำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน4 แสนล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนครับเมื่อวานนี้วิสาขบูชานะครับหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐมติชนข่าวสดแล้วก็อีกหลายฉบับนะครับพาดหัวข่าวประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีภาพประกอบด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวิสาขบูชาปิติในหลวงสมเด็จพระราชินีทรงพระดำเนินเวียนเทียนณพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอัดยับรัฐบาลเลือกตั้งแต่กลัวการตรวจสอบจี้กรรมธิการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมาดูเรื่องของเงินกู้4แสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับดูเรื่องของเงินกู้กันก่อนเลยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะเริ่มการใช้จ่ายวันนี้ครับ1 มิถุนายนว่าปกติการใช้สิทธิ์ในโครงการเหล่านี้หลายครั้งก็ไม่ได้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ตัวเลข26 ล้านคนที่มีการลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าน้อยสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ซึ่งเข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เราพูดมาตลอดคืออยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ตรงจุดมากกว่าก็คือการลดราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงและคุยกับบรรดาแม่ค้าหลายคนก็พูดว่าหากน้ำมันราคาถูกลงก็จะมีการปรับลดต้นทุนได้ครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเดินหน้าทางนี้แล้วก็ต้องหาทางทำให้ได้ผลในการกระตุ้นขึ้นมาแต่เราก็กังวลว่ามันจะไปได้กี่เดือนหากหลังจากนั้นข้าวของยังแพงอยู่รัฐบาลจะทำอย่างไรเพราะใช้เงินกู้ที่กู้มาเฉพาะปีนี้ 1.7 แสนล้านบาทแล้วซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นไปใกล้เพดานมากขึ้นนะครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าในวันที่4มิถุนายนนี้ครับจะประชุมสภาเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาครับเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเพดานด้านพลังงานซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการใช้เงินแบบไหนอย่าง

0: ใดซึ่งเราพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินเราจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ครับอย่างไรก็ตามสภาชุดนี้รัฐบาลมักจะไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมธิการเราก็ต้องบอกตรงๆว่าผิดหวังที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญกับตัวแทนของประชาชนไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุยจับผิดใช้เงินกู้400,000 ล้านมาร์กชงตั้งกรรมธิการตรวจปชน.หรือว่าพรรคประชาชนจับตากกต.เป่าคดีหัวสว.หนูประธานทอดผ้าป่าวัดดังเชนร่วมงานบางกอกไพรอภิสิทธิ์เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านดันตั้งกรรมธิการตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านบาทห่วงใช้เงินจำนวนมากไม่อยู่ในระบบงบประมาณผิดหวังรัฐบาลเมินตัวแทนประชาชนครับ
1: ส่วนเรื่องของแรงบลิดเองก็มีความคืบหน้านะคะโดยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยค่ะได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลนะคะว่าโครงการแรงบลิดค่ะว่าทำไมส.ส.ส่วนใหญ่มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแรงบลิดขึ้นมาใหม่นายคงกฤษบอกว่าสภาชุดที่แล้วเคยตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์มาแล้วศึกษาครบนึกทุกมิติค่ะทั้งเศรษฐกิจการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมความมั่นคงผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีการศึกษาเพิ่งทำเสร็จเมื่อปี67รายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วพร้อมข้อเสนอแนะข้อสังเกตแนวทางที่สามารถนำไปใช้ต่อทันทีค่ะซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยให้ศึกษาแล้วเสร็จใน90วันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่รับฟังความคิดเห็นหรือว่าเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงประชาชนค่ะแต่เราไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการศึกษาซ้ำในเรื่องที่เคยศึกษามาแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไล่ถล่มรัฐบาลล้มกรรมธิการแลนด์บลิดซัดปิดปากตรวจสอบภูมิใจไทยแจ้งเหตุไม่ตั้งกรรมธิการศึกษาแลนด์บลิดอ้างสภาชุดก่อนเคยศึกษามาแล้วไม่อยากเสียเวลาซ้ำพร้อมส่งต่อข้อสรุปให้รัฐบาลดำเนินการได้ทันทีขณะที่กล้าทำอัดยับปิดปากการตรวจสอบไม่กับโปรเจกต์ระดับชาติด้านก่อนถล่มซ้ำงัดตัวเลขสนขชี้ชัดแพงกว่าช้ากว่าช่องแคบมะละกาชัยชนะปลุกส.ส.รัฐบาลปากใต้ทบทวนจุดยืนค่ะส่วนในมติชนนะคะกรอบใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันค่ะอนุทินบินกระบี่ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรอยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนมาร์กผิดหวังรัฐบาลเมินสภาปมความกรรมธิการแลนด์บลิดลุยตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านรัฐบาลใช้สามารถตราอัพสกิลแรงงานค่ะ
0: ส่วนการทำงานของรัฐบาล2 เดือนที่ผ่านมานะครับมีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับว่ารัฐบาลยังน่าห่วงเพราะว่าคะแนนดิ่งลงนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่าง 2,166 คนครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ได้ 3.79 คะแนนครับตัวเลขชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 37.07 ครับรองลงมาก็คือนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 29.06 นายเอกนิติทันประภาสร้อยละ 16.09 นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ร้อยละ 10.76 นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วร้อยละ 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25.1รองลงมานางสาวรัชนกศรีนอกร้อยละ 24.96 นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 24.59 นางสาวศิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 13.98 นายภริศวัชรศิลป์ร้อยละ 11.26 ครับส่วนความคาดหวังต่อรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 56.83 รัฐบาลได้ทำจริงตามนโยบายที่สัญญาไว้ร้อยละ 23.42 แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันร้อยละ 19.75 ความคาดหวังต่อฝ่ายค้านครับติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 49.87 ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ 29.36 ร่วมแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาประเทศดี

0: ขึ้นร้อยละ 20.77 ครับดร.พรพันธ์บัวทองประธานสุรุสิทธิ์โพบอกว่า2เดือนรัฐบาลนายอนุทินยังน่าเป็นห่วงนะครับพิจารณาจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ขณะที่การตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในข่าวสดครับโพชี้2เดือนรัฐบาลยังน่าห่วงหวังไทยพลัสคึกช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นรัฐย้ำจ่ายให้200บาทต่อวันประชาธิปัตย์กล้าทำอัดซีกรัฐบาลคว่ำกรรมธิการแลนบริดจ์อนุทินทอดพระปากกระบี่ส่วนไทยโพสต์ครับคะแนนรัฐบาลหนูดิ่งรัฐบาลอนุทิน2เดือนหน้าเป็นห่วงดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมได้แค่ 3.66 จาก10คะแนนฝ่ายค้านคะแนนพุ่งมาร์กเด่นกว่าเท้งหวังไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพได้ครับ
1: ขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มใช้โครงการนี้ได้ค่ะเอาส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเงินยังไม่เข้าเลยที่รัฐบาลนั้นเพิ่มให้อีก700บาทนะคะจากเดิมมี300บาทเท่ากับว่ามีวงเงินในการไปซื้อสินค้าต่างๆ 1,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งการทยอยโอนเงินให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางกรมบัญชีกลางจะโอนให้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.ก็คือ 5:00 ถึง 5:00 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในส่วนของผู้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้การเติมเงินก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ผ่าน G Wallet ค่ะเช่นเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ต้องปวดหัวกับการบวกลบคูณหารเนื่องจากว่าระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการซื้อของแล้วก็คำนวณการสนับสนุนของภาครัฐ60แล้วก็คำนวณเงินที่เราต้องจ่ายอีก 40% ค่ะโดยการใช้นะคะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะในแต่ละเดือนต้นเดือนก็จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเดือนละ 1,000 บาทโดยการใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 น.เช้าไปจนถึง 5:00 น.ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถสั่งสินค้าแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แต่จะเริ่มวันที่15มิถุนายนสิ้นสุดวันที่30กันยายนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เวลาจะแตกต่างกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็เป็นวันนึงที่เริ่มต้นในการใช้จ่ายก็คาดว่าเรื่องของการซื้อขายน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหยุดยาวกดใช้ฉ่ำไทยช่วยไทยฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4.5 พันล้านรองโฆษกพลอยทะเลย้มช่วงหยุดยาววิสาขบูชาคาดเงินสะพัด 4,500 ล้านตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราคาน้ำมันโลกและสถานการณ์ตะวันออกกลางจี้กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าเตือนคนไทยทำบุญเข้าวัดอย่างมีสติวันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสลวงสูบเงินขโมยข้อมูลส่วนตัวคลังเตือนกดเหล็กไทยช่วยไทยพลัสใครฝ่าฝืนซื้อสินค้าต้องห้ามโดนตัดสิทธิ์ยึดเงินคืนทันทีและวิธีเติมเงินรายวันรายสัปดาห์ให้คุ้มค่าส่วนในแนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะเปิดไทยช่วยไทยพลัส60/40สะพัดประเดิมวันแรก1มิถุนายนรัฐบาลลั่นอัดเงินเข้าสู่ระบบเยียวยาค่าครองชีพประชาชนมาร์กเย้ยกระตุ้นได้แค่4เดือนค่ะ
0: นายวรวงศ์อลวรนแสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมเติมเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแก่ผู้ได้สิทธิ์รวม 39.2 ล้านคนรวมทั้งกลุ่มได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ13.18 ล้านคนครับและผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการ60/40อีก 26.04 ล้านคนให้สามารถเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันตามเงื่อนไขได้ตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 23:00 น.ของทุกวันเงื่อนไขการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.18 ล้านคนสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทได้โดยไม่ต้องใช้เงินของตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดแต่ว่าไม่สามารถถอนหรือว่าแลกเป็นเงินสดได้ครับส่วนผู้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมีเงื่อนไขว่าทุกการใช้จ่ายรัฐบาลจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับ จำกัดวงเงินรายวันรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับส่วนศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์ว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นบริโภคระยะสั้นตั้งแต่ปลายไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3คาดมีเงินหมุนเวียนราว

0: 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับดีเดย์ใช้ไทยช่วยไทยคลังย้ำ6โมงเงินเข้า 39.2 ล้านคนมาร์กหวัง4มิถุนายนผุดกรรมาธิการดีเดย์6โมงเช้าใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440หลังคลังยันกรุงไทยพร้อมรองรับย้ำรัฐเติมเงินให้วันละ200บาทเดือนละ 1,000 เหลือไม่มีสมทบปลัดคลังบอกบัตรคนจนรูดได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มมาร์กยัน4มิถุนายนชนตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามกู้เงินแน่โอดรัฐบาลไม่แยแสเสียงฝ่ายนิติบัญญัติครับ
1: ใครได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะส่งข้อความมาให้กันได้นะคะมาดูกันหน่อยว่าแต่ละคนใช้วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
0: ตั้
1: ง
0: แต่ตอนช่วง
1: เช
0: ้
1: าใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามบรรยากาศการหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2 9ทันข่าวนะคะมากันที่การหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันเมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในงาน Bangkok Pride Festival 2026นะคะที่จัดขึ้นค่ะเดินตั้งแต่สีลมไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะคะจุดหมายปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติเทพหัสดินก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นถนนสีลุ้งเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันค่ะก็มีผู้สมัครผู้ว่ากทมหลายท่านนะคะก็เดินทางลงไปเดินพาเหรดด้วยอย่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทีมกรุงเทพทำงานก็ร่วมเดินขบวนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายชัชชาติก็ไปที่เมกาพลาซ่าค่ะแถวสะพานหันนะคะเพื่อไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยแล้วก็มีอาร์ตทอยเป็นรูปเหมือนอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็เดินทางเอาเลิกเอาชัยไปที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่ค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งธนบุรีด้วยได้อธิษฐานขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ห้าแม่ทัพสวรรค์สร้างขวัญกำลังใจตบท้ายด้วยการกระซิบขอพรงอคงนะคะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามนอกจากนี้ค่ะยังมาแถวๆอสมทด้วยนะคะในซอยอสมทซอยทวีมิตรเนี่ยแหละค่ะมาเปิดปฏิบัติการใช้ AI Radar Expand Reader คาดการล่วงหน้าสั่งการอัตโนมัติโดยไม่รอให้น้ำท่วมซึ่งทันทีเมื่อลงมาถึงในซอยอสมทค่ะปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาพอดีเลยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าซอยนี้น้ำท่วมนะคะแต่เมื่อวานนี้น้ำไม่ท่วมนะในขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเองค่ะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะก็ไปลุยหาเสียงตลาดธนบุรีนะคะผุดเมกะโปรเจกต์ใช้น้ำในคลองและต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครชูนโยบายหวยไปเสร็จ SME ด้วยนะคะจากนั้นค่ะดร.โจพร้อมกันกับทางหัวหน้าพรรคคุณเทงณัฐพงศ์นะคะก็เดินทางไปที่งานบางกอกพรายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปงานบางกอกพรายด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่เต้มงคลกิจสุขศิลธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ก็ได้พาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะคุณภาสพงศ์นะคะไปที่วัดมังกรแถวเยาวราชค่ะไปเดินทางนะคะก็พบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดหลังจากมีฝนตกลงมาซึ่งกลุ่มกรุงเทพบินได้ค่ะก็จะมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมากันที่หัวข่าวพร้อมภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพนะ

0: คะนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพบปะประชาชนที่ตลาดสมกรย่านรามคำแหงค่ะประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรนะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกันกับทีมกรุงเทพทำงานไปที่ศูนย์การค้าเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กค่ะพบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆแล้วก็สื่อสารนโยบายกรุงเทพน่าอยู่250บวกนโยบายด้วยในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชามีภาพของฝั่งพรรคประชาชนด้วยนะคะโดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่หมู่บ้านรัตนากรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอีกท่านหนึ่งนะคะคือนายอิทธิวัฒน์ค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะชัชชาติหาเสียงสะพานเหล็กดร.โจชูไม่กับโปรเจกต์ลดร้อนไม่หวั่นโพลเลือกผู้สมัครอิสระนิดาโพชี้คนกรุง 64.9% เลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคชัชชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กก่อนร่วมพลายพาเรดดร.โจขอคะแนนฝั่งทนโชว์ไม่กับโปรเจกต์ลดร้อนค่ะ
1: ขยายความเรื่องของผลสำรวจความเห็นของดิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่าดิด้าครับได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทมอิสระหรือว่าสังกัดพรรคสำรวจเมื่อ 25-26 พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะครับผลการสำรวจการอาศัยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลนะครับโดยถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 64.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 16.88 บอกว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและร้อยละ 5.34 ระบุว่าไม่แน่ใจครับสำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 33.21 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60และเลือกผู้สมัครอิสระที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 6.72 นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดนะครับคนกรุงเกินครึ่งกาผู้ว่าอิสระเลือกสกต่างพรรคโจยันไม่หวั่นผลโพชัดชาติร่วมงานพลายโพลชี้คนกรุงเกินครึ่งเลือกผู้ว่ากทมอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองขณะที่ชัดชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กขึ้นรถแห่อ้อนชาวสัมพันธวงศ์ก่อนเข้าร่วมงานพรายส่วนดร.โจลุยหาเสียงตลาดธนบุรีผุดเมกะโปรเจกต์ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพชูนโยบายหวยใบเสร็จปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้สมัครอิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดสัมมากรชูต้นแบบตลาดใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเยี่ยมครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จับผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลางเป็นไอซ์และเคตามีน

0: มีน้ำหนักรวมกว่า 1.2 ตันลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและในปริมณฑลค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะผงะซุกพ่วงตบตาตำรวจจับไอซ์ได้ 1.7 ตันบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า200ล้านชี้เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือเตรียมส่งลูกค้ากรุงเทพตำรวจบุกรวบแก๊งดัดแปลงรถพ่วงบรรทุกยางมะตอยซุกไอซ์กว่า 1.7 ตันมูลค่ากว่า200ล้านบาทลำเลียงจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ใต้ก็ยังน่าเป็นห่วงครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆครับเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นครับแรงระเบิดส่งผลให้สุขภัณฑ์และก็ทรัพย์สินภายในห้องน้ำได้รับความเสียหายเศษวัสดุและถังพลาสติกแตกกระจายไปทั่วบริเวณเบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูงแต่อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อยืนยันชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวครับปัตตานีวุ่นอีกระเบิดห้องน้ำปั๊มปตท.คนร้ายซุกประทัดยักษ์มุ่งก่อกวนไม่มีเจ็บตายคนร้ายลอบวางบึ้มในห้องน้ำปั๊มปตท.ที่บานาอำเภอเมืองปัตตานีพังเสียหายเศษกระเบื้องเกลื่อนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูง EOD เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันชนิดระเบิดพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีครับ
0: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าเอลนีโยมาแน่ๆนะคะและเตรียมรับมือกับทะเลเดือดค่ะอยู่ใน Daily News ค่ะเตือนตุลาคมรับมือเอลนีโยมาแน่จับตาทะเลเดือดชี้ปลาตายส่งสัญญาณเผยตอนนี้แค่โหมโรงจับตาปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันส่งสัญญาณเตือนทะเลเดือดกำลังมารับมือตุลาคมมาแน่พร้อมเอลนีโยตอนนี้แค่โหมโรงเท่านั้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝนถล่มหนักบางแห่งน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากท่วมทะลักแนะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเหตุคลื่นลมทะเลสูง 2-3 เมตรส่วนในมติชนค่ะอุตุเตือนฝนตกหนักทั้งสัปดาห์นนทบุรีกทม.ท่วมหลายจุดกรมอุตุเตือนสัปดาห์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำป่าซัดลำปางสะพานสุดค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เปิดข้อมูลน่าตกใจครับแค่ครึ่งปีเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิววรรณรองจารีตำรวจแห่งชาตินะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมนะครับที่ระบุบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กเยาวชนตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเจนซีเริ่มเข้าสู่วงการพนันออนไลน์และก็ผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรสั่งดูแลเข้มเพราะว่าใกล้จะถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับตำรวจแฉวัยเจนซีติดพนันออนไลน์บิ๊กตายสั่งปราบเว็บรับพนันบอลโลกผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักจุด AI ดักจับพนันบอลด้านโฆษกตร.เปิดเผยข้อมูลสปอสตร.ครึ่งปี69พบเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่นันออนไลน์เตือนอินฟลูหยุดปักหยุดแปะและหยุดปั่นครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะทรัมป์ซัดอิหร่านเคี้ยวลากดินยิวสั่งปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลลงใต้ดินหนีขีปนาวุธถล่มทรัมป์อ้างเปิดฉากสงครามกับอิหร่านก่อนเหตุต้องสกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีอิสราเอลและไม่มีตะวันออกกลางเหลืออยู่เตือนพร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่บรรลุผลโวกำลังได้สิ่งที่ต้องการจากโต๊ะเจรจาแบบช้าแต่ชัวสัตว์ผู้นำอิหร่านพวกเคียวลักดินส่วนกองทัพเรือมักการยิงขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีห้องเครื่องของเรือเลียนสตาร์ค่ะที่ติดธงชาติแกมเบียขณะที่กำลังแล่นอยู่ในหน้าน้ำสากลเพื่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านหลังเตือนแล้วไม่ฟังรัฐบาลวอชิงตันยันทำข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงเปิดช่องแคบฮอร์โมซและการรื้อฟื้นเจรจานิวเคลียร์ยังรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐขณะที่กระทรวงกลาโหมย้ำพร้อมกลับมาโจมตีซ้ำหากสถานการณ์จำเป็นด้านกองทัพอิสราเอลสั่งปิดโรงเรียนในชุมชนแนวชายแดนติดเลบานอนจำกัดการรวมตัวและปิดชายหาดทางตอนเหนือพร้อมย้ายโรงพยาบาลลงอาคารใต้ดินหนีขีปนาวุธของฮิซบอลลาห์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับทรัมป์เปลี่ยนใจทบทวนศึกอิหร่านข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอิหร่านยังไม่คืบหลังทรัมป์เปลี่ยนใจกระทันหันดึงร่าง

0: บันทึกความเข้าใจกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งอ้างยังคาใจในเงื่อนไขครับ
1: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการก้าวทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะวันนี้ทางออนไลน์อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิด5ขั้นตอนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วโดยประชาชนเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือคนละครึ่งพลัสประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1เดือนหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถูกช้างป่าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีช้างป่าตะเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่และได้เจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้าย2นักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนพิตำและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ไม่ควรกลัวที่จะใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาวครับใช้ชีวิตที่เต็มที่จะรักกันจะทำกิจกรรมหรือมีสิ่งดีๆที่คิดว่าทำแล้วมีความสุขและไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะครับเราอาจจะไม่ได้เป็นหนุ่มสาวกันนานนักพออายุมากขึ้นปุ๊บเราจะได้มีเรื่องเล่าให้กับรุ่นหลังๆได้ฟังว่าที่ผ่านมาไว้ลุงไว้ปู่เนี่ยผ่านอะไรมันเยอะนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวยังวันนะก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาสู่รุ่นต่อไปนะครับฉะนั้นก็เล่าเรื่องด้วยผ่านเสียงเพลงแบบนี้ยามเช้าที่อสมทเชียงใหม่นะครับไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะแย่แค่ไหนเราก็ยังสนุกกันได้

0: งานในช่วงปี1957ของเอลวิสพรีสลีย์ครับโดยใช้ประกอบหนังเรื่องชื่อ House Lock เป็นเรื่องที่3ที่เอลวิสแสดงด้วยฉากก็คงจะเข้าใจดีนะฮะก็คือฉากที่เรียกว่าเต้นกันอย่างสนุกสนานที่มันอยู่ในเรือนจำหรือว่าในคุกนั่นเองนะครับแล้วก็มันเหมือนเป็นการปาร์ตี้ที่ไม่แคร์สายต่อสายตาของผู้คุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเพลงแนวออกประชดประชันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกประมาณว่าต่อให้ที่มันจะแย่แค่ไหนสถานที่ที่เราอยู่มันไม่ดียังไงก็ตามแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันสนุกมันก็สามารถทำให้เรานั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับบริเวณโดยรอบนะครับอยู่ที่ตัวของเราจะสนุกยังไงนะฮะเจลฮาวร็อกนั่นเองก็เลือกมาฟังด้วยกันนะครับน่าจะได้จังหวะคึกคักประมาณนี้แล้วนะฮะเมื่อจังหวะมาแล้วมันถอยไม่ได้แล้วนะครับต้องเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะวันนี้1มิถุนายนใครเติมเงินเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วหรือยังครับวันนี้วันแรกนะฮะ
1: It was a moonlit night in old Mexico I walked alone between some old adobe haciendas SuddenlyI heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: to come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
1: เจ้าหนูตัวแสบจากเม็กซิกันสปิตตี้กอนซาเลสครับจับให้ได้ไล่ให้ทันยิ้มพูดถึงผู้ชายที่อาจจะลื่นปลาไหลแล้วฮะมันก็ไวทว่าตัวอยู่เหมือนกันแพทบูนครับที่เลือกมาฟังด้วยกันนะครับกับเช้าวันนี้พอได้จังหวะมาแล้วนะฮะฉะนั้นเรื่องของเพลงครับก็แนะนำยังได้อยู่เหมือนกันกับเรื่องของแนวเพลงนะครับเดี๋ยวลองดูให้แล้วกันว่าเพลงที่แนะนำมานั้นจะหาจังหวะต่อเนื่องให้อย่างไรเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆทางไลน์ครับ ID line ที่ mcotcm10075 mcotcm10075 นะครับรวมถึงสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่วันนี้ใครหยุดพักผ่อนยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครยังคงทำงานอยู่ก็บอกมาได้เหมือนกันนะฮะจะได้ส่งกำลังใจส่งเสียงเพลงไปให้เหมือนกันขณะเดียวกันเอง อย่างที่บอกไปฮะวันนี้วันแรกของการใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย Plus 1มิถุนายนนะครับเดือนละ 1,000 ใช่ไหมฮะจนถึงเดือนกันยายนเดือนละ 1,000-4,000 ก็หาสตางค์เติมไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็เขาให้ใช้แล้วนี่ก็ใช้คุ้มแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระเราได้บ้างไม่มากก็น้อย

Mercury records. He said if I play them, I will surely.

0: I told that gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: ใครเปิดเพลงของเนลซิดาก้าที่นี่ให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยบ้านของแคโรคิงนี่เขาดุจริงๆเนี่ยแคโรคิงครับที่แต่งเพลงแก้จากโอแคโรของเนลซิดาก้านะครับมาเป็นโอนิวนั่นเองนะฮะเพราะว่าก่อนนั้นเนลซิดาก้าเขาเขียนเพลงใช้คำว่าจากความทรงจำในช่วงที่เขาเรียนแล้วก็มีโอกาสได้ความชอบพอกันแหละครับออกเดทกันบ้างนะฮะกับแคโรคิงนั่นเองแหละแล้วก็ความทรงจำนั้นยังคงอยู่นะครับแล้วก็อยากไม่อยากให้เธอจากไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วแคโรคิงเขาก็เลือกอีกคนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาก็อยากจะมีชีวิตในทางของเขาอ่ะนะครับเขามองถึงตัวของเนลซิดาก้าเองก็เป็นเพื่อนนะมากกว่านะครับแต่คนนี้เขาคิดมากกว่าเพื่อนนะก็เลยแต่งเพลงโอแคโรเข้ามานะครับประมาณว่าอกหักผิดหวังแม้เธอจะทำให้ฉันเจ็บช้ำใจแต่ยังไงฉันก็ยังคงรักเธออะไรอย่างนี้แหละครับแคโรคิงก็เลยแต่งเพลงโอนิวนะฮะให้ที่บ้านเขาการันตีว่าบ้านฉันดุมากอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงจากทีวีไดเรกนะฮะช่วงนี้ยุงเริ่มดุนะฮะออกมาโหบินกันชุมเลยหลายช่วงนะครับทั้งสารพัดสายพันธุ์ของยุงโดยเฉพาะยุงลายต้องระวังมากครับช่วงนี้ไข้เลือดออกเริ่มระบาดแล้วนะครับหรือจะเป็นเรื่องของไข้ป่าไข้มาลาเรียชิคุนกุนยานะฮะหรือแม้แต่แมลงที่อาจจะมาก่อความรำคาญแล้วก็บางคนก็แพ้แมลงจนเกิดผดผื่นคันนะครับตัวของสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายครับแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงเนี่ยบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็มันจะมีพัดลมที่อยู่แกนกลางของเครื่องมีกำลังในการที่จะดูดทั้งยุงและแมลงเข้าไปในตัวเครื่องไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเขามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้านอีกด้วยนะฮะตั้งไว้กลางบ้านนี่ก็เรียกได้ว่าน่าจะปลอดภัยกับคนในบ้านได้อย่างดีทีเดียวปกติแล้วมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาทั้งหมดเครื่องละ 1,990 บาททีวีไดเรกมีแถมโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยครับแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690และแถมหลอดไฟ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690รวมราคาทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายแพงครับ1ใบเทามีทอนทีวีไดเรกให้คุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทได้ทั้งหมดเลยสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีย้ำที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกนะครับมาฟังคณะสาวคณะนี้บ้าง

Be My Baby เดลอนเนสนะครับสาวสาวสาวขณะนี้เบรกครึ่งชั่วโมงแรกกันอยู่นะครับกับอสมทเชียงใหม่ชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้า FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ด้วยนะครับ Little Biggie March I will follow him

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ถึงงานของคณะ Dire State ครับ Mark Knopfler Sofa Away ครับก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงเพลง Sundown เข้ามาผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นงานของ Gordon Lightfoot แหละครับงานในช่วงปี1974แล้วมันเป็นเพลงที่พูดถึงความหึงหวงของแฟนเขาแหละแฟนเขาที่ชื่อว่าแคทตี้สมิธนะฮะตอนที่คบกันอยู่ตอนนั้นเธอคนนี้เขาชอบเที่ยวบาร์ชอบดริงก์ชอบสังสรรค์แล้วก็ขณะที่ตัวของไลฟ์ฟูดเองกำลังเขียนเพลงอยู่ที่ฟาร์มเธอก็ไปเที่ยวของเธอแล้วฮะจนมีอาการประมาณว่าเที่ยวบ่อยๆสงสัยที่มีใครข้างนอกแน่เลยหึงหวงว่างั้นฮะคำว่าสันดาลของเขาเนี่ยในที่นี้ไม่ได้ถึงผู้หญิงนะครับแต่ไปถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อาจจะมากิ๊กกับแฟนของเขาแล้วมันมีประโยคแบบคูคูซะหน่อยว่าถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยมากิ๊กกับเด็กของเขาแล้วก็เจอดีแน่สันดาลนะฮะครึ่งชั่วโมงหลังครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับไหนๆก็ไหนๆฮะไปไหนไม่ไกลครับวันนี้จะพาคุณเที่ยวซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของที่เที่ยวแถวปางไฮเทพเสด็จนะครับดอยสะเก็ดเชียงใหม่ของเรานี่เองแล้วก็หลายคนก็สอบถามนะครับว่าเรื่องของการไปใช้บริการไปเที่ยวเส้นทางอะไรยังไงเนี่ยไม่ยากเลยฮะเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางปางไฮเทพเสด็จเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก40-50 นาทีนะครับตีซะแบบช้าๆแบบสบายๆไม่รีบเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับก็ถึงที่ตรงนี้ครับที่แฟเมี่ยงคืออยากให้คุณนั้นได้ลองปักหมุดในเพจเขาก่อนก็ได้หรือว่าลองไปหาข้อมูลในเรื่องของที่เที่ยวแห่งนี้ก่อนก็ได้นะครับผมมองว่าเป็นเหมือนโอเอซิสในป่าใหญ่ที่เป็นป่าธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับทั้งเรื่องของนอกจากป่าเมี่ยงนะครับกาแฟที่นี่เขาโดดเด่นมากๆนะฮะปักหมุดแล้วก็ขับรถตามผมมาเลยดีกว่าผมจะพาคุณมุ่งหน้าไปทางแฟเมี่ยงปางไฮเทพเสด็จเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดานะครับผมเล่าถึงเรื่องของวิธีคิดกระบวนการทำแล้วก็การผสมผสานและความร่มรื่นของต้นไม้โบราณสายน้ำลำธารที่ผ่านกับทางแฟเมี่ยงแห่งนี้นะครับที่เขาเป็นทั้งโฮมสเตย์ด้วยและขณะเดียวกันเองเนี่ยคงต้องบอกว่ามาถึงแฟเมี่ยงแล้วนอกจากกาแฟของเขาจะโดดเด่นเป็นพระเอกของเขาแล้วที่นี่นะครับเพราะว่ากาแฟเขาปลูกที่นี่ทำที่นี่ขายจากที่นี่นะฮะรสชาติของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งหลายคนที่ยอมรับอยู่แล้วว่ากาแฟเทพเสด็จนั้นดีจริงๆนะครับแล้วระดับน้ำทะเลที่สูงตั้งแต่800 900 1,000 1,100 1,200 เนี่ยมันการันตีในเรื่องของพื้นที่การปลูกผมเคยเล่านะฮะว่าเทพเสด็จเนี่ยเขาก็มีเรื่องเล่าประวัติที่มาที่ไปของกาแฟที่ปลูกคู่กับป่านะครับและขณะเดียวกันที่นี่ก็เป็นป่าชาเมี่ยงป่าชาโบราณซึ่งเล่าไปทีละเรื่องอย่างก่อนตัวกาแฟเองเนี่ยนะฮะเขาเป็นกาแฟที่มีความเข้มข้นและหอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะกลิ่นนะครับเป็นอาราบิก้าแท้ๆปลูกท่ามกลางป่าชาเมี่ยงนะครับแล้วก็ดินที่นี่มีความพร้อมในการที่จะได้ผลในเรื่องของตัวของกาแฟที่ได้คุณภาพด้วยทีนี้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของปางไฮเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นป่าเมี่ยงก็คือชาเมี่ยงนั่นแหละฮะเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยการทำเมี่ยงอ่ะเราเคยทานเป็นคำที่เขาทานเคี้ยวอมอยู่ในปากใช่ไหมครับสมัยโบราณปัจจุบันความนิยมแบบนั้นน้อยลงไปเขาก็เอามาดัดแปลงเป็นชาให้ชงดื่มทานกันรสชาติก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอีกต่างหากนะครับเขาจะเลือกใบชาใบใหญ่นะฮะแต่ว่าเป็นใบชาที่เขาคัดตามระยะเวลาของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มาตากแห้งนะครับแล้วมาชงคุณจะได้กลิ่นชาอีกแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาป่าเมี่ยงปางไฮเทพเสด็จเท่านั้นด้วยอันนี้แนะนำนะครับแรกเรื่องของชากับกาแฟขณะเดียวกันเรื่องของปากท้องโอ้โหกับข้าวที่นี่อร่อยและไม่แพงครับกับข้าวนี่ผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าอาหารออเดอร์พื้นเมืองเนี่ยไส้อั่วเขาทำเองเขาใช้วัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำกับข้องกับข้าวเนี่ยใช้ในพื้นถิ่นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะรวมถึงเรื่องของวัตถุดิบทำอาหารนะครับอย่างเช่นใบเมี่ยงเนี่ยเขาก็มาทำเป็นยำเมี่ยงก็อร่อยนะครับกับข้าวทางเหนือของเราเนี่ยรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าความอร่อยตรงนี้มันจะได้ความเป็นชุมชนเข้ามาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าอากาศหนาวๆเย็นๆบางคนอาจจะหมูกระทะจิ้มจุ่มเขาก็มีแหละเพียงแต่ว่าเขาก็คัดสรรในบรรยากาศของการเลือกมาทานนะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ยลองจินตนาการก่อนว่าถ้าเราไปเช้าเย็นกลับไปทานกาแฟสาย
ทานข้าวมื้อเที่ยงนะครับบ่ายๆคุณอาจจะไปเดินเล่นแถวนั้นก็ได้มันจะมีวัดสวยๆนะครับที่เขามีพระที่ทำจากไม้จำปีองค์ใหญ่เลยนะครับชาวบ้านเขาช่วยกันทำเดินไปเที่ยวแถวนั้นก็จะมีซิปไลน์นะครับมีคุณสามารถทะลุไปที่แม่กำปองก็ได้ด้วยหรือจะทะลุออกไปทางลำปางเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติก็ได้แล้ววนกลับมาทานข้าวมาพักที่แฟเมี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นทางมันเป็นรูทที่สามารถเชื่อมต่อหากันได้ง่ายมากนะครับลองคิดดูฮะถ้าไปเช้าเย็นกลับเราก็จะได้ฟิลหนึ่งของบรรยากาศดีๆสวยๆนะครับแต่ถ้าคุณไปพักผมคอนเฟิร์มเลยว่าตื่นเช้ามาคุณจะเห็นเหมือนกับหมอกอ่ะมันบินผ่านหน้าเราเลยฮะคือโฮมสเตย์เขาอ่ะมันเป็นแบบกระจกบานใหญ่เห็นข้างนอกอย่างชัดเจนแล้วโฮมสเตย์เขาอ่ะมันไปตามลาดเชิงเขาสร้างไปกับทางทิวเขานะครับแล้วก็มันมีเป็นระดับชั้นขึ้นไปนะแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นเขาอีกพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นหมอกหนาๆนะครับลอยผ่านหน้าเราไปเป็นคือจินตนาการเหมือนเราอยู่บนเมฆเลยแหละนะครับแล้วมันก็สวยแล้วก็ดอกไม้สลับกับสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับมันสวยมากผมจึงอยากให้คุณได้ไปลองสัมผัสกันดูนะครับว่าบรรยากาศที่นี่นอกจากจะสวยในเรื่องของธรรมชาติสวยในเรื่องของความเป็นพื้นถิ่นของเขาในการดูแลอย่างดีแล้วป่าไม้เขาดูแลอย่างดีแล้วเนี่ยความอร่อยของกาแฟชาและกับข้องกับข้าวของเขาไปลิ้มลองกันนะครับการจัดการที่นี่เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าเขามีการจัดการที่ดีมากนะครับอยู่กับชุมชนได้ดีที่แฟเมี่ยงคาเฟ่เบอร์โทรเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาเบอร์โทรก่อนอย่างแรกเนี่ยตอนนี้เขามีเพจ Facebook ของเขาเองนะครับเพจ Facebook เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชหาคำว่าแฟเมี่ยงนะครับสระแอร์ฟอร์ฟันแล้วก็ขีดแล้วก็เมี่ยงเนี่ยนะฮะคาเฟ่นะครับไปหาดูก่อนหรือโทรสอบถามได้ที่061-284-2882นะครับ061-284-2882สำรองห้องพักได้ที่นี่วิวหลักล้านแต่คุณจ่ายราคาเบาๆไม่แพงฮะอาหารหลักร้อยนิดๆก็มีนะครับคืออิ่มเลยแหละนะฮะจนถึงห้องพักในราคาที่เรียกว่าคุณอยู่ได้เป็นครอบครัวในราคาแค่หลัก 2-3 พันอยู่ได้ทั้งครอบครัวนะฮะย้ำอีกทีอย่าให้ไปเที่ยวกันนะครับอย่างน้อยๆช่วงนี้หยุดยาวหลายวันเผื่อมีแพลนโปรแกรมไปเที่ยวแนะนำแฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับ

ลินดาลองสตาร์ทครับมาต่อที่งานของเธอคนนี้ฮะTricia Yearwood You Say You Will

มทเชียงใหม่ครับชั่วโมงยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงตรงนี้กับเพลงสากลเก่าเนี่ยแต่ละเช้าก็จะมีธีมของเพลงเลือกๆกันไปทักทายเข้ามาครับทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm1075ขอบคุณมากๆครับที่เป็นเพื่อนกันทุกเช้าตั้งแต่8โมงมาแล้วเนี่ยขณะเดียวกันเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ากันบ้างนะครับอยู่ฟังเพลงด้วยกันจนถึง10โมงครับกับผมวาสุรมสุริยะวงนะครับโอลิเวียนิวตันจอห์น Let me be there

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตำบลควนลางจังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทำป้ายโครงการต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่าร้านเข้าร่วมโครงการที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในตำบลควนลางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักแม้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ยังไม่ได้จัดทำป้ายแสดงถึงการรับชำระเงินในโครงการก็ตามโดยบางร้านค้านั้นได้เขียนข้อความด้วยลายมือเอาไว้ด้านหน้าร้านบางรายก็ใช้วิธีการเชิญชวนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านนี้รับชำระเงินด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมในโครงการแต่เมื่อไม่เห็นป้ายก็ทำให้ยังไม่กล้าเข้าใช้บริการทำให้แม่ค้าต้องใช้วิธีการเชิญชวนซึ่งก็สามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าตนเองนั้นได้ใช้วิธีการเชิญชวนให้ลูกค้าทราบว่าที่ร้านรับชำระเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งลูกค้าก็มีความเข้าใจและสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วเมื่อแจ้งให้ทราบว่ามีบริการนี้ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้นทุกครั้งที่มีโครงการนี้ทำให้การใช้จ่ายคึกคักมากขึ้นทั้งแม่ค้าและลูกค้าต่างก็ยินดีที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการนี้เช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการแม้จะไม่เข้าใจมากนักเนื่องจากบุตรหลานเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้แต่เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดก็พบว่าแม่ค้าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้บริการโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ส่วนที่ตลาดรถไฟเก้าจาร้อยปีจังหวัดลำปางคนแห่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
2: ที่ตลาดสดเก้าจาซึ่งเป็นตลาดริมทางรถไฟอายุกว่า100ปีโดยเป็นตลาดกลางเมืองลำปางที่ผู้คนคึกคักรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปางเช้าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันแรก1มิถุนายน2569ของการเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัก6040โดยพบว่าชาวลำปางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานวัยกลางคนและคนสูงวัยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงวันหยุดยาวออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าและถือโทรศัพท์ไปซื้อของและใช้สิทธิในโครงการดังกล่าวตามร้านค้าที่มีการติดป้ายแสดงกันอย่างคึกคักซึ่งมีทั้งอาหารสดร้านผลไม้และร้านอาหารทั่วไปอย่างที่ร้านจำหน่ายปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อภายในตลาดมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อและใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยประชาชนซื้อปลาทู1เข่งในราคา80บาทและใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัดพบว่าจ่ายเงินจริงเพียง32บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินในโครงการดังกล่าวที่จ่ายให้48บาทนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แถวๆริมชายหาดทะเลเขาไปเที่ยวแล้วอิจฉาหยุดหลายวันนี่แหมกว่าจะกลับมาก็วันที่2ที่3นั่นแหละครับแล้วหยุดยาวสลายวันเลยช่วงนี้9นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับถามถึงเพลงทะเลไม่เคยหลับของคณะ The Possible นะฮะฟังอยู่ริมชายหาดส่งภาพมาดูให้อิจฉาเล่นๆนะครับเพลงนี้ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเป็นเพลงใช้ประกอบละครนะครับที่ตอนนั้นทางช่องมากสีช่องหนึ่งนะครับเขาจะมีละครแล้วก็ทางผู้จัดละครเขาขอให้ครูสง่าอารัมพีนะครับครูชาลีอินทรวิจิตรเนี่ยแต่งเพลงที่เกี่ยวกับทะเลให้สักเพลงหนึ่งนะครับก็ได้เพลงทะเลไม่เคยหลับให้กับคุณชัชดาพรลักษณะเวศนะครับร้องเอาไว้เป็นท่านแรกนะแต่ว่าการบันทึกเสียงที่ออกเป็นสตริงขึ้นมาเนี่ยแล้วโด่งดังมากๆก็คงจะต้องพูดถึงคณะ The Impossible ที่นำมาบันทึกเสียงอีกครั้งช่วงปีพ.ศ.2514เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องสวนสนนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนั้นโด่งดังมากๆนะฮะกับทะเลไม่เคยหลับเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นทักทายกันนะครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าที่อสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75

วงชาตรีนะครับอธิษฐานรักนอกจากวันนี้1มิถุนายนจะเป็นวันหยุดพิเศษแล้วนะฮะชดเชยจากวันวิสาขบูชาเมื่อวานวันนี้เป็นวันดื่มนมโลกด้วยมักจะมีคำถามสมัยก่อนจำได้ไหมฮะวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือ

ทักทายอาเตะโชคดีด้วยนะครับจาก Grand X เลือกเพลงเพื่อนมาฟังด้วยกันครับสวัสดีอ้ายฟ้าห้ามครับผมอาจารย์ศรีสมรสวัสดีด้วยนะฮะแล้วก็อ้ายไก่สุกลจุมปามันสวัสดีครับคุณจอร์ด2541ฟังอยู่ที่หาดแหลมเจริญจังหวัดระยองนะครับบอกว่าริมชายหาดทะเลไม่มีคลื่นเลยครับสวัสดีพี่ติ๊กด้วยนะครับป้าต้อยสุภัตรามาแล้วนะฮะยายปลาสวัสดีครับคุณกระบี่ทุตพักดีวิจิตคุณสุรัตน์ระวีสวัสดีด้วยนะฮะคุณเจสินอักษรการเพียมจากภูเก็ตนะครับแล้วก็มีไอ้สมพลนะครับคุณสมพลไอ้น้องชิลลี่สวัสดีครับคุณภาวัตคุณวิสุทธ์นะฮะไอ้วิสุทธ์มาแล้วนะครับอาจารย์เชอร์มันสวัสดีครับคุณละอคุณอรทัยจากระยองนะครับไอ้แก้วไอ้แก้ว MC นะครับสวัสดีครับท่านผู้พันนะฮะแล้วก็

พี่ซูซี่สวัสดีครับคุณเมธีจากกฟผ.นะฮะพี่แม็กแม็กไอกรสวัสดีครับผมคุณสงบวุฒิพรมเปิดเพลงให้แล้วนะฮะสันดาวแล้วก็ย่าเล็กหลานภูผาสวัสดีครับผมเองฟังอยู่ที่พัทยาครับสวัสดีด้วยนะฮะแล้วก็คุณ SJคุณปทุมทองนพศรีนะครับลุงเจอังเคิลเจสวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดียามเช้านะครับคุณต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีคุณอโนไทยครับพี่วรศักดิ์คุณพิเชษคุณแจ็คหลังมอชอประตูวิศวะพี่ตีตีนะครับคุณพิมลนะครับคุณสุภวัตหลังสวนชุมพรคุณพงชัยวัฒน์จากน่านสวัสดีพี่น้อยนะครับพี่อํานวยนะฮะแล้วก็อ้ายอ้วนดำมาแล้วนะครับคุณเรนุรัตนะฮะแล้วก็มีคุณธีรยุทธมาแต่เช้าเลยนะครับเช้าวันนี้ที่ทางไทยก็มาเช็คชื่อกันก่อนคุณสุนทรีจากลำปางมาแล้วนะครับนะโอเคประมาณนี้เราเช็คชื่อสมาชิกก่อนทยอยจัดให้กับหลายเพลงช่วงนี้ผมอยู่กับชื่นฤทัยรีสอร์ทนะครับชื่นฤทัยคาเฟ่คาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันป่าตองนะครับแวะไปที่นี่รับรองว่าบรรยากาศสวยงามเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของอาหารเมนูของความอร่อยของเขาเนี่ยผมใช้คำว่าเขาพิธีพิถันในการจัดตกแต่งให้ดูแม่ผมบอกตรงว่ามันต้องไปเช็คอินนะฮะต้องมีภาพสวยๆเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าพอเราทานไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจำของเราแต่เราอยากจะแบ่งปันภาพสวยๆให้คนอื่นด้วยเนี่ยต้องไปที่นี่แหละครับบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์แบบไฮโซล้านนานำเสนอ2เมนูใหม่ล่าสุดที่ชื่นฤทัยนะครับก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวความเป็นปลากระพงเนี่ยมันต้องสดในสดเต็มๆเลยนะฮะเนื้อนุ่มๆเลยนะครับคือเนื้อปลาถ้ามันสดเนี่ยมันจะนุ่มละมุนพอดีนะครับแล้วก็เอาไปทำเมนูแบบเป็นนึ่งมะนาวเนี่ยมันต้องหอมมะนาวแบบสดชื่นพริกสดต้องรสจัดจ้านเลยครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสดชื่นของการได้ราดออกมาทั้งเรื่องของหน้าตานะครับอันนี้ผมมองถึงเรื่องของนอกจากหน้าตามันดูดีแล้วเนี่ยรสชาติต้องใช่ฉะนั้นต้องไปพิสูจน์แล้วแหละว่าปลากระพงนึ่งมะนาวของเขาที่นี่เป็นอย่างไรแต่อีกเมนูหนึ่งที่ไม่ควรพลาดทั้งด้วยประการทั้งปวงเลยต้มข่าปลากระพงมะพร้าวอ่อนนี่ชัดๆคือรสชาติมันต้องจัดจ้านหอมกะทิสดมะพร้าวอ่อนปลากระพงเนื้อแน่นสดใหม่ทุกวันคือต้องเป็นปลาที่ขึ้นบกใหม่ๆแล้วครับต้มข่าปลากระพงมะพร้าวอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่รังสรรค์ให้คุณได้ลิ้มลองกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อปลากระพงที่สดใหม่เนื้อแน่นไม่ขาวนะครับมะพร้าวอ่อนต้องมีความหวานละมุนหอมอร่อยพอดีและที่สำคัญก็คือสมุนไพรมันต้องมีตัวเสิร์ฟขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความสดชื่นความหอมแน่นอนฮะดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับหอมเข้มข้นลงตัวนะครับกับเมนูต้มข่าปลากระพงมะพร้าวอ่อนไปชิมกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูอร่อยอีกเยอะที่เราเคยพูดถึงนะครับรวมถึงเรื่องของเครื่องดื่มของหวานก็มีเยอะเลยอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไปที่ชื่อฤทัยคาเฟ่เนี่ยมันมีเส้นทางที่สามารถไปได้ง่ายอยู่หลากหลายนะครับมีคุณผู้ฟังก็เคยแชร์มาให้ทราบนะครับว่าถ้าจะไปเนี่ยมันก็มีอีกเส้นทางหนึ่งที่ไปได้ง่ายและก็สะดวกมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าไปจะเจอแยกไฟแดงตลาดมะจำโรงนะครับตลาดมะจำโรงเลี้ยวซ้ายถึงถนนคันคลองชลประทานแล้วเลี้ยวขวาขับตรงไปเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายแยกขวงมื่นก็เข้าไปได้ง่ายครับก็จะสามารถเห็นป้ายชื่อฤทัยคาเฟ่หรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ครับที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะครับแอดไลน์ได้เลย063-096-7000ที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับบรรยากาศก็ดีพร้อมห้องจัดเลี้ยงก็มีให้พร้อมเลยนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะครับที่ชื่นฤทัยคาเฟ่นะครับสวยครบจบที่เดียวมีอีกหนึ่งเพลงจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามานะครับกับงานของ Mike In Short จบเพลงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลิ้มลองความอร่อยอีกที่หนึ่งไม่ไกลฮะแถวๆตัวเมืองเชียงใหม่ออกมานิดเดียวเจ้านี้เป็นที่รู้จักกันมานานนับ10ปีแล้วได้มิชลินไกด์มาแล้ว6ปีด้วยเดี๋ยวพาไป

ทักทายสวัสดีคุณนิวัฒน์ด้วยนะฮะจากปู่เจ้าสมิงพรายพระประแดงสมุทรปราการฟังออนไลน์นะครับนี่คุณฟังทักมาว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่เอถึงต้องสวัสดีเชียงใหม่และสวัสดีประเทศไทยก่อนเข้ารายการ8โมงเช้าก็ เป็นอย่างนี้ฮะฟังรายการกันหลายที่ฮะฉะนั้นเราอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ทักทายจังหวัดอื่นๆที่เขาฟังเราด้วยไง ก็เป็นสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยนะครับฟังอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายเข้ามาเป็นเพื่อนกันที่อสมทเชียงใหม่สวัสดีไอล่าตัวนี้ครับไอล่ามาทักทายมาแล้วนะฮะไอล่ามื้อตอนนี้ไอล่าจะไปกินอะไรอย่างครับผมขอแนะนำเมนูหนึ่งที่อยากให้ไปทานกันเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปทานมาแล้วสาขาใหม่เขาเปิดแล้วด้วยนะครับกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2นะฮะบอกเลยครับเนื้อเป็ดนุ่มมากคือเนื้อเป็ดอ่ะเขาไม่ได้ตุ๋นถึงขั้นแบบให้มันแบบละลายในปากทั้งหมดหรอกครับแต่อ้อยให้มันสู้ฟันนิดนึงพอดีนะครับและก็ไม่เหนียวแต่ที่สำคัญก็คือใครที่ชอบแบบทานน้ำซุปหน่อยเนี่ยน้ำซุปเขาเนี่ยเคี่ยวจนหอมเลยนะฮะนัวมากๆฝากไว้ในลิสต์นะครับสำหรับเที่ยงวันนี้เผื่อว่าใครที่เดี๋ยวแป๊บนึงผมเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เสียงมิกเซอร์ผมหายแป๊บนึงนะฮะกลับมาละตกใจเครื่องมือไม่เป็นใจมาพูดถึงความอร่อยกันต่อเพราะว่าเมนูที่ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ไปนะครับลิสต์ชื่อไว้ก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ใครอาจจะรู้จักสาขาที่1อยู่แล้วนะฮะสาขาแรกเนี่ยก็คือถนนเลียบทางรถไฟ

0: อิสระพีใช่ไหมครับเจ้าเนี้ยเขาอยู่มาเป็น10ปีแล้วและที่สำคัญก็คือได้มิชลินไกด์มาต่อเนื่องเลยนะครับทุกปีฉะนั้นผมแนะนำว่าอีกที่หนึ่งสาขาที่อยู่ใกล้เมืองมากๆไม่ต้องไปไกลครับแถวๆสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นี่เองน้ำซุปสีเข้มเคี่ยวจนหอมฟุ้งกลิ่นเครื่องยาจีนอ่อนๆลอยขึ้นมาจากชามเนื้อเป็ดตุ๋นเปื่อยนุ่มแทบละลายในปากนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็ดนุ่มกำลังพอดีเคี้ยวกำลังเพลินเลยครับเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นที่คุณชอบจะเป็นเส้นมีหยกอันนี้ผมก็ว่าใช่มีเหลืองก็ถูกต้องบางคนอาจจะชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ว่ากันไปเส้นหมี่ก็มีนะครับแต่ที่อยากจะแนะนำเสนอก็คือมันมีการโรยด้วยกระเทียมแบบกระเทียมเจียวหอมๆอ่ะมันพอดีมากแล้วมันกลิ่นพอดีนะฮะคือปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยมันต้องไม่ขาวแน่นอนละสองก็คือตัวเป็ดที่เข้ามาทำเนี่ยมันจะต้องตุ๋นด้วยยาจีนที่ใช้คำว่ามันไม่ใช่แบบกลิ่นยาแรงอ่ะมันต้องพอดีอ่ะแล้วออกมาแบบกำลังนัวกำลังพอดีอ่ะฉะนั้นผมมองว่าใครที่เคยทานตั้งแต่สาขาที่1เนี่ยสาขาที่2ก็เช่นกันนะครับแล้วเขาพิสูจน์ความอร่อยมาแล้วได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มีหลายคนที่เป็นเซเลบของเชียงใหม่ไปทานมาแล้วหนึ่งในนั้นก็มีพี่อ้อทัดดาวผมก็ไปเป็นเรียบร้อยแล้วผมเองก็ไปแล้วนะฮะเห็นว่ามีผู้บริหารบ้านเมืองผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็ไปทานที่สาขานี้แล้วอร่อยครับแล้วก็บอกไว้เลยว่าเที่ยงวันนี้ใครที่ยังไม่เคยลองสาขา2ลองไปกันนะฮะเขาเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จะไปที่ไหนยังไงเนี่ยแนะนำนะครับที่สาขา2เนี่ยอยู่ตรงไหนพิกัดนี่ถนนวงแหวนหน้าสารกลางเชียงใหม่ก่อนมันจะลอดอุโมงค์ผ่านเรือนจำหญิงนะฮะผ่านเรือนจำหญิงมาทางที่เราจะมาทางลุมโชคใช่ไหมคือพอรถอุโมงค์มานิดนึงเนี่ยชิดซ้ายนะฮะชะลอความเร็วของรถแล้วชิดซ้ายสังเกตร้านผมว่าคนเชียงใหม่จะรู้จักร้านหนึ่งของอาจารย์มโนเพชรร้านสายหมอกกับดอกไม้ร้านเก่าของอาจารย์มโนเพชรชื่อว่าสายหมอกกับดอกไม้อ่ะคือที่นี่เลยนะฮะบรรยากาศร่มรื่นสถานที่พร้อมนั่งสบายๆมีโต๊ะเก้าอี้มีบรรยากาศดีๆให้สามารถไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆจริงๆเขาไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเขามีข้าวหมูกรอบด้วยข้าวหน้าเป็ดก็มีเขาเป็นข้าวหอมมะลินะครับดีมากๆเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือราคาในคุ้มค่ามากคุณสามารถสั่งราคาแบบปกติทั่วไป50 60 70เนี่ยอิ่มเลยนะครับอย่างเยอะทีเดียวนะฮะบางทีผมว่าเอ๊ะอันนี้ขนาดธรรมดาเนี่ยผมว่าเหมือนราคาพิเศษแต่พอจ่ายราคาธรรมดาปุ๊บโหอิ่มกันนะแต่บางคนอาจจะทานมากหน่อยเพราะว่าคือคนทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเขามักจะทานให้อิ่มในชามเดียวใช่ไหมฮะในชามเดียวก็อาจจะมีเสริมมาเช่นหมูกรอบจานนึงคือแยกมาแล้วก็เป็ดสับมาอีกจานนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแยกมามันก็ทานเล่นๆได้นะครับแต่ทีนี้ผมมองถึงเรื่องของความคุ้มค่าที่อร่อยแล้วก็ในราคาที่ถูกต้องแวะไปเลยครับขอนำเสนอเที่ยงนี้ใครยังไม่เคยลองไปชิมสาขา2ดูนะครับย้ำอีกทีแยกสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ลอดอุโมงค์มาผ่านเรือนจำหญิงชะลอความเร็วรถนิดนึงนะครับอยู่ซ้ายมือนะฮะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2นะครับอันนี้ผมมองว่าคนรักก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับฝากเอาไว้กับเรื่องของความอร่อยไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฝากถึงเรื่องของคอนเสิร์ตกิจกรรมสนุกๆที่เชียงใหม่ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา

0: 690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: Forever นะครับคอยเธอก่อนนั้นวาเวรู้จักกันดีนะฮะจากวงเพื่อนนะครับก็คุณกุ้งตวนสิทธิ์เรียมจินดานะฮะ2เพลงต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังครับขอบคุณไอออสสุรพันธ์สอนไม้ตวยนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวเที่ยงเมืองเหนือเที่ยงครึ่งถึง 10:00 นเนี่ยมีข่าวให้ติดตามกันนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการนำเสนอข่าวไปด้วยกันที่อสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75แล้วเมื่อสักครู่นี้ไอ้บ่าวตินาฮักของผมครับสวัสดีเฮียน้อยตวยนะครับเฮียน้อยชาตรีเชื้อมโนชาญนะครับก็แม่พอได้ยินถึงเรื่องของเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อกี้แล้วถามว่าอยู่ตังใดสาขาหนึ่งนะฮะเลียบทางรถไฟเนี่ยนั่นคือสาขาแรกนะครับทางสารพีหาไม่ยากคนเชียงใหม่จะรู้จักกันดีนะฮะอยู่มานานกว่า10ปีละสาขา2นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามสารกลางเชียงใหม่นะครับแยกสารกลางเชียงใหม่ก็เจอแล้วนะฮะสาขา2สำหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดสารพีนี่ก็มีคุณผู้ฟังเมื่อกี้ทักเข้ามาอยู่เยอะเลยนะฮะอยู่ตรงไหนเจ้าอยู่ตรงไหนเจ้าวันนี้ไปเลยนัดและแนะนำเลยฮะวันนี้อาจจะมีหลายคนไปชิมนะครับวันต่อไปจะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะครับเดินทางไม่ยากง่ายๆฮะแถวๆถนนวงแหวนรอบ2ถนน700ปีเชียงใหม่เรานี่เองนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่วี
3: อรุณสวัสดิ์จ้าน้องใหม่เป็นไงมั่งงานใหม่ที่นี
2: ่สนุกดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่วีมีอะไรแนะนำหนูได้นะคะต้องบอกว่าหนูโชคดีมากๆเลยค่ะเนี่ยที่ได้งานที่นี่อ่ะหลังจากที่ดวงตกมาหมาดๆเลยนะคะพี่วี
3: อะไรยังไงคะน้องใหม่เชื่อร่วมดวงกับเขาด้วยเหรอคะ
2: โหเชื่อสิคะก่อนจะมาเริ่มงานน่ะหนูเกือบขับรถไปชนคนกำลังข้ามถนนเลยนะคะพี่เขาโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะหนูกำลังอ่านข้อความทางโทรศัพท์อยู่ดีๆพอเงยหน้าขึ้นมาก็เบรกแทบไม่ทันแล้วค่ะพี
3: ่ว้ายน่ากลัวใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยนะอันตราย
4: อันตรายจริงๆการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีโดยเฉพาะสิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมนี่เป็นห่วงนะครับถ้าเราขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็เท่ากับว่าเรากำลังลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางเลยนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาตรวจสอบพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่กันครับเริ่มจากการพิมพ์ข้อความโทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นะครับทำให้สายตาของผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องออกนอกเส้นทางเป็นระยะเวลาเฉลี่ยแล้วประมาณ 4.6 วินาทีและถ้าหากว่าขับรถเร็วประมาณ 88.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติถึง23เท่านะครับและปฏิกิริยาต่อไฟเบรกของรถคันข้างหน้าจะช้ากว่าปกติถึง1ใน5และมักขับออกนอกเส้นทางเดินรถเป็นประจำและในขณะที่คุณคุยโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1.3 เท่าเลยทีเดียวครับและยังมีข้อมูลอีกนะครับว่า 52% เคยหรือเกือบประสบอุบัติเหตุจากการแชทและรับโทรศัพท์เนื่องจากขาดสมาธินอกจากนี้การเล่นมือถือขณะที่รถติดหรือว่าติดไฟแดงถือว่ามีความผิดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหรือพิมพ์ข้อความกิจกรรมอื่นๆที่โทรศัพท์สามารถทำได้เพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่และเครื่องยนต์ยังติดอยู่รวมไปถึงการคุยโทรศัพท์ในขณะที่รถเคลื่อนที่โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมมีโทษปรับ500บาทตามมาตรา43วงเล็บ9พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ดังนั้นผู้ขับขี่ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะนอกจากจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายแล้วยังอันตรายอย่างมากเลยนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้ต้องละสายตาออกจากการมองเส้นทางและไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากการขับรถด้วยความเร็วสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยความเร็วในการขับรถจะส่งผลต่อระยะในการมองเห็นของผู้ขับขี่ด้วยที่สำคัญที่สุดความเร็วครับยังส่งผลต่อระยะทางในการหยุดรถและแรงปะทะณจุดเกิดเหตุได้ครับฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถกันนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถก็มีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเข้าใจได้นะฮะว่าบางทีมันก็จะมีแอปพลิเคชันบางอย่างในการช่วยในการเดินทางเช่นเรื่องของพิกัดนะครับเส้นทางหรือว่าการบอกเส้นทางนะครับแต่มันก็จะมีอีกรูปแบบของการใช้ก็คือการให้ใช้เป็นสปีกเกอร์โฟนหรือว่าใช้หูฟังก็น่าจะดีกว่าที่เราจะใจจดใจจ่อมองแต่หน้าจอมือถือนะครับในขณะขับรถมันอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะขอบคุณในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้กันก่อนนะครับทักทายสวัสดีพี่กนกด้วยนะครับแล้วก็คุณกมลรถเช่าเชียงใหม่นะฮะพี่ปจีครับก็แวะไปได้ฮะเที่ยงนี้ก็ว่าจะไปอีกฝากท้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณธินกรเรืองฤทธิ์ครับจากสวทนะครับตอนนี้อยู่สวทเชียงใหม่แล้วนะฮะจากสวทลำพูนมาอยู่ที่สวทเชียงใหม่ก็สวัสดีพี่ธินกรนะครับแล้วค่อยมาพบปะกันมาคุยกันในฐานะเราอยู่แขนงเดียวกันสื่อเดียวกันนะครับพี่นะฮะแล้วก็ถามถึงพิกัดนะครับเดี๋ยวผมบอกพิกัดให้อีกทีละกันนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวผมมาย้ำเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับเดือนนี้นะครับ20มิถุนายนพบกัน

วันเสาร์ที่20มิถุนายนครับ1ทุ่มนะฮะเรามีนัดกันที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะครับคอนเสิร์ตคอนเมโต้มีทแอนด์กรีทคอนเสิร์ตพรีเซนต์นันทิดาครับโดยทางบริษัทคอนเมโต้จำกัดร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์ให้ท่านมาสัมผัสบรรยากาศค่ำคืนของเพลงเพราะที่อยู่ในความทรงจำของเรามานานกับหลากหลายบทเพลงหลายอัลบั้มของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นดีว่าแถวหน้าของเมืองไทยกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผมว่ามีใครเคยเห็นคอนเสิร์ตเธอต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่แบบเต็มรูปแบบบ้างไหมฮะปกติเราก็จะเห็นในกรุงเทพใช่ไหมครับเวทีใหญ่ๆสูงๆห่างๆกันหน่อยแต่ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่อบอุ่นใกล้ชิดและเป็นกันเองมากๆครับใช้คำว่าคอนเสิร์ตเชียงใหม่เราจะมีความเป็นเฉพาะตัวตรงนี้แหละฮะคือความใกล้ชิดกับนักร้องนะฮะแล้วก็ความเป็นแฟนคลับของเราเนี่ยมันเหมือนกับไปเที่ยวหาคนที่เรารู้จักนะครับแล้วก็ทุกโต๊ะโดยมากที่เราจะเจอกันเนี่ยมันอยู่ในรุ่นใกล้ๆกันมันจึงเหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปเดินตัวนะครับมันได้เพื่อนใหม่จากคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยทุกครั้งไปนะฮะฉะนั้นคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้อยากจะเชิญชวนกันนะครับจริงๆมันมี3โซนนะฮะโซน A ตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับโซน B กับโซน C เหลืออีกไม่กี่โต๊ะแล้วครับบอกไว้เลยนะฮะโซน B โต๊ะราคา 4,500 บาทต่อ4ท่านนะครับโซน C โต๊ะราคา 3,500 บาทต่อ4ท่านและทุกโต๊ะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากช้างไทเบฟให้ทุกโต๊ะด้วยนะครับวันนั้นเราจะมาสนุกด้วยกันมีกิจกรรมลุ้นของรางวัลพิเศษเซอร์ไพรส์ในงานนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นๆกับทางทีมงานที่มอบให้นะครับก็เชิญชวนนะฮะมาเจอกันสำรองโต๊ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่0949031519นะครับ0949031519หรือเข้าไปทาง LINE @konmoto2016นะครับ @sign นะตัวเอในวงกลมนะครับ konmoto2016หรือว่าทาง Facebook konmoto เชียงใหม่ก็ได้นะครับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยฉะนั้นไปสัมผัสแหมความจะบอกความอร่อยก็ยังไงอยู่นะฮะความสนุกแล้วกันนะครับย้ำอีกที20มิถุนายน1ทุ่มครับที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะครับ

0: ทิ้งท้ายในเพลงนี้กับเสียงร้องของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับลืมไม่ลงอีกเพลงคงไม่ทันแล้วฮะต้องขออภัย10 นาฬิกาเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับฟังอสมทเชียงใหม่ที่ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆหลายข้อความที่ทักทายเข้ามาเป็นเพื่อนกันยามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตรงนี้ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 10 โมงนะครับเดี๋ยวอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมทารินีนะครับผมกลับมาอีกทีในช่วงของเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้ขอบคุณหลายข่าวมาจากพี่ออสสุรพันธ์สอนมาเยอะเลยนะฮะบายบายอยู่กับน้องอุ้ยวิรินพัฒน์นะครับและเพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติเช่นเคยนะครับ FM 100.75ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณมากๆนะครับเช้านี้บุญรักษาทุกท่านด้วยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนราธิวาสปะทะเดือดอสทหารพรานพลีชีพหนึ่งนายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนที่กำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49บุกปิดล้อมพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนในพื้นที่บ้านสุแคท่านี้ขณะปิดล้อมบุคคลต้องสงสัยตัดสินใจกระโดดลงจากบ้านเป้าหมายและเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมหลังปะทะเดือดพบอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ์อายุ29ปีถูกยิงที่ศีรษะและหน้าอกซ้ายเจ้าหน้าที่พยายาม CPR ยื้อชีวิตแต่บาดแผลชะกันและถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมที่เกิดเหตุและจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่าชาวตรังใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกท่ามกลางสายฝนผู้ค้าเผยยอดขายดีขึ้นเท่าตัวกนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ชาวจังหวัดตรังจำนวนมากฝ่าสายฝนเพื่อเดินทางไปยังร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกาเพื่อใช้สิทธิ์60 40เป็นวันแรกส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทำให้ร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังคึกคักเป็นอย่างมากซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวันแรกที่เข้าร่วมโครงการขายดีขึ้น2เท่าตัวประชาชนที่มาใช้บริการต่างมีรอยยิ้มทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็มีรอยยิ้มตามไปด้วยขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อเพื่อใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาและไข่ไก่จากที่เคยซื้อครั้งละ10ฟองซื้อเพิ่มเป็น1แผงโดยพบว่าร้านค้าหลายร้านมีสินค้ามากขึ้นแต่ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื่องจากประชาชนสามารถเลือกได้และมีหนังสือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดห้ามมีการขึ้นราคาหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: บรรยากาศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสอุทัยธานีคึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าขายของชำชุมชนหน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้วงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 1,000 บาทมาเลือกซื้อสินค้าข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยทางร้านได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการสแกนซื้อสินค้าพ่อค้าเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเนื่องจากเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายไม่ยุ่งยากข้อมูลจากคลังจังหวัดกระบี่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกว่า 4,073 ร้านค้าโดยพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนใหม่จำนวน 2,507 ร้านค้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
8: Yay!
7: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เริ่มต้นวันนี้นะคะด้วยงานจากวงซิกเซนค่ะเพียงรักและเข้าใจนะคะจริงๆก็คิดถึงในเวอร์ชันของคุณแหม่มพัชริดาวัฒนาเหมือนกันเนาะเสียงใสๆหวานๆนะคะท่ามกลางวันนี้ที่อากาศสดชื่นสบายๆนะคะแม้ว่าจะมีแดดก็ตามนะคะยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็วันนี้นะคะสำหรับวันที่1มิถุนายนค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดซะด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยสำหรับวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยได้เบรกอีก1วันนะคะหรืออาจจะพรุ่งนี้อีก1วันแต่ที่แน่ๆวันที่3อีก1วันใช่มั้ยหลายวันต่อเนื่องนะคะวันที่3ก็เป็นวันเฉลิมพระชนของพระราชินีนั่นเองนะคะ3มิถุนายนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้เบาๆบ้างสบายๆหรือว่าใครที่อาจจะทำงานอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเคร่งเครียด 100% นะคะก็ได้เหมือนกับเบรกไปในตัวนะคะแค่คิดว่าเป็นวันหยุดถึงแม้ว่าจะทำงานเราก็รู้สึกสบายใจแล้วเนาะใช่ไหมหรือเปล่า Mcord Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะ 100.75 MHz นะคะเช้าวันนี้นี่เจอนะพี่เอนะพี่เอถามว่าเป็นไงนะคะ60 40ใช้หรือยังนะคะก็ต้องถามคุณผู้ฟังด้วยว่าคุณผู้ฟังได้ใช้กันหรือยังคะเนี่ยแต่ก็ต้องไปดูกันเนาะว่าอันไหนซื้อได้อันไหนซื้อไม่ได้นะคะแต่มันก็อาจจะมีข้ออันนี้นิดนึงอะเนาะสำหรับหลายๆคนที่บอกว่ามันน่าจะใช้อันนี้ได้มันน่าจะใช้อันนู้นได้นะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะจมไปก็เท่านั้นไม่ร่วมโครงการนะคะหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมคะการเดินทางแน่นอนว่าก็อาจจะโล่งอยู่บ้างแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับวันธรรมดาเท่าไหร่นะคะหลายคนก็ยังคงมีภารกิจอยู่นะคะโดยเฉพาะภารกิจที่ร้านแผงข้างลอยหรือว่าต้องรีบไปดูตอนเช้านะคะวันนี้เส้นทางที่มานี่ก็ตามรายทางนะคะคึกคักเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าร้านนั้นใช้ได้หรือเปล่าแต่ในเงื่อนไขข้อกำหนดก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะไม่ร่วมโครงการนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะคนที่เขาเป็นแบบว่าเงินสดหรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนร้านค้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการดีกว่าเนาะนะคะบริการขนส่งก็ยังได้นะคะค่ารถวินตุ๊กๆนะคะระบบขนส่งสาธารณะแต่ว่าก็ต้องเป็นส่วนที่เข้าร่วมนะคะร้านค้าเบ็ดตะเล็ดทั่วไปนะคะร้านอาหารตามสั่งก็ยังได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าร่วมโครงการเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวกาแฟคาเฟ่น้ำหวานรถเข็นก็ยังได้นะของใช้ในบ้านนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆร้านโชห่วยหรือว่าไปร้านค้าชุมชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็รองรับนะสำหรับผู้ที่จะใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะจะเติมรวดเดียวเลยดูสำหรับเดือนนี้นะคะ667นะคะอันนี้ไม่ได้ใบเลขนะคะพูดมาหลายวันนะคะเขาเติม 1,000 เราเติม667บาทก็จะเป็นราคาที่คุ้มเพราะว่าถ้าเกิดเฉลี่ยออกมาแล้วนะคะใช้ต่อวันไม่เกิน200ที่เขาจ่ายให้เราเพิ่มเติมไปอีก133.34 สตางค์นะคะก็รวมๆกันแล้วนะคะ667ค่ะเติมไปเลยทีเดียวก็ได้หรือว่าจะ

หมือนกันนะคะยังมีอะไรที่ไม่ได้อีกก็คือการแลกเป็นเงินสดอันนี้ไม่ได้นี่ผิดกฎหมายเลยนะคะเพราะว่าในโครงการก่อนๆที่เราคุ้นชื่อก็คือคนละครึ่งใช่ไหมคะก็มีคนใช้วิธีนี้นะคะก็ถูกขึ้นแบบแบล็คลิสต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะร้านค้าก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะนะคะก็ทำให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการนะคะเผื่อนะคะอันต่อไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องของยาสูบอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทำผมก็บ่ได้ร้านนวดสปาทำเล็บก็บ่ได้นะรวมถึงค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มีและหลายคนนะคะที่พูดถึงว่าจริงๆมันน่าจะค่าไฟอะไรอย่างนี้น่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะสะสมก็ไม่ได้นะจ๊ะ1,000 บาทเดือนนี้ใช้ไม่ครบใช้ไม่หมดนะคะไม่มีทบนะคะก็เริ่มต้นเดือนใหม่ไปเลยนะคะ2ชั่วโมงนะคะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีเทกาพรค่ะตอนนี้จากช่วงของพี่เอวัชรมค่ะวันนี้วันหยุดพิเศษนะคะแน่นอนว่าเราก็จะมีเพลงเก่าๆนิดนึงนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ

ฝันหวานค่ะเมื่อคืนเป็นไงคะฝันดีหรือเปล่าทำบุญมาอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้คาดหวังแต่ก็อยากถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดิฉันยังไม่มีเลยนะตัวเล็กถ้าซื้อในระบบเป่าตังเนาะก็ได้ถึงตอนบ่าย2โมงเลยนะคะบางทีคนเราก็คิดไว้เหมือนกันอ้าวพอไปดูอีกทีหมดแล้วไปดูอีกทีอ้าวเวลาไม่ทันแล้วนะคะหรือว่าอุดหนุนนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะโชคอาจจะมีตามรายทางก็ได้ไปปะใส่พอดีอะไรอย่างนี้ฝันหวานนะคะคุณภูษชาโทนวนิกนั่นเองนะคะสวัสดีนะคะคุณพจีค่ะคุณพจีถามว่ารอบนี้นี่มีกำหนดไหมนะคะว่า

จะต้องใช้เงินครั้งแรกภายในวันที่เท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าก็ไม่มีเงื่อนไขนี้ออกมานะเพียงแต่ว่าเขาก็พูดถึงว่าใช้ให้หมดภายในเดือนนะคะ 1,000 เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทบไม่ได้นะก็ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะคะพูดถึงเรื่องการเติมเงินอะไรอย่างนี้เข้าไปมากกว่าหน้าที่จะไม่มีผลนะคะก็คือใช้ยังไงให้คุ้มในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะภายในเดือนนี่แหละค่ะคุณปัจจีมีเวลาอีกหลายวันนะคะ5วันสุดท้ายหรือว่าคะทบมาได้นะนะคะฟันฟันหวานคุณผุสชาทนวนิกนะคะก็ช่วยเลือกกันได้วันนี้เพลงเก่าๆนิดนึงนะคะแถมๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในวันหยุดพิเศษวันนี้นะคะพี่แอลค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่วันเสาร์อยู่ที่ไหนนะคะบ้านโป่งกำลังไปนครสวรรค์เนาะวันนั้นแล้วก็วันนี้อยู่กทม.นะคะเห็นบอกว่าที่กรุงเทพเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำตื่นเช้ามานี่อารมณ์ดีนะคะมีเพลงเก่าให้ฟังถามถึงดวงใจค่ะคุณก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ด้วย ขออภัยนะคะเมื่อวานนี้เห็นว่ากรุงเทพนะคะน้ำนองเต็มตลิ่งนะคะฝนตกเยอะนะคะเห็นว่าตก10นาทีนะคะโอ้โหเป็นทะเลกรุงเทพไปเลยทีเดียวนะคะอย่างตามห้างบางห้างที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะกลายเป็นอะไรนะเซ็นทรัลวอเตอร์เวิลด์น้ำท่วมนะคะตกไม่นานแต่ว่ากลายเป็นว่าโอ้โหขนาดว่าอยู่ในห้างจอดรถในห้างนะคนก็แบบต้องลุยน้ำกันเลยทีเดียวนะคะตกหนักตกเยอะนะคะมีน้ำตกให้ดูหน้าห้างไหลเป็นโอ้โหเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมาทีมก็มาแรงมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะน้ำท่วมกันไปเลยทีเดียวนะคะคุณภวะสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดมีความสุขนะคะไทยช่วยไทยส่งตารางมาให้ด้วยนะคะตารางที่ดิฉันพูดถึงมาสักครู่นี้ใช่ไหมคะตัวเลขนะคะการใช้เงินอะไรต่างๆนะคะ1เดือน4เดือนนะคะเราจะเติมเท่าไหร่ถ้า1เดือนที่บอกก็คือ667แต่ถ้า4เดือนนะคะเราต้องใช้เงิน 2,667 บาทนะคะเพื่อให้ได้เงินนะคะในการที่จะใช้รวมแล้วกับของรัฐที่โอนให้นะคะ 4,000 ใช่มั้ย 4เดือน 4,000 ก็เป็น 6,667 บาทนั่นเองเฉลี่ยต่อเดือนก็ 1,667 บาทนะคะก็ขอบคุณค่ะถามถึงพี่แจ้นะคะคุณแจ้รณพลแก้วการนะคะเพลงนี้ก็เพราะดีนะคะสำหรับก็นานๆเปิดทีเหมือนกันเนาะนะคุณแจ้รณพลแก้วการครั้งหนึ่งวันนี้นะคะมีอีกหลายๆเพลงเพราะเลยนะคะที่อาจจะไม่ค่อยได้เปิดนะคะก็ช่วยเลือกกันได้พี่แจ้ก็จะได้วันละเพลงวันละเพลงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเพลงแกจริงๆก็เยอะนะคะเปิดทั้งปีก็คงไม่หมดเนาะคุณน้องสวัสดีค่ะสุขสันต์วันจันทร์นะคะวันนี้เริ่มวันใหม่ก็ขอให้สดชื่นสดใสนะคะมีความสุขใจตลอดทั้งวันนะคะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันแฮปปี้แฮปปี้นะคะคุณปัจจีบอกว่ากลัวใช้เงินไม่หมดค่ะจริงเหรอหรือกลัวแบบปอหาเออมันว่ามีคนบอกว่าโอ้ย200 300จะซื้ออย่างได้ฮะมันก็ต้องซื้อได้กำนิดกำหน่อยอะเนาะอืมนะก็ว่ากันไปคุณศรีสมรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สดใสแข็งแรงสุขภาพดีมีสุขนะคะดิฉันก็อ่านย้อนไปสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เรียงกันนะคุณสุวรรณค่ะวันนี้อยากฟังเติมน้ำมันไมโครนะคะว่าสองวันก่อนนี้ก็ถือเป็นข่าวดีใช่ไหมคะรถต่อเนื่องเลยทีเดียวเชียว2วันนะคะก็หวั่นใจถ้ายังไม่เติมนะคะจะขึ้นอีกไหมเออนะคะวันนี้ฉันนะคะเติมไหมเติมแล้วนะคะปรากฏว่าประกาศวันรุ่งขึ้นน้ำมันลดแล้วก็ลดอีกเออนะจังหวะไม่ดีนะคะคุณแสงดาวสวัสดีค่ะถามใจเหรอคะสเปกลูใช่ไหมร้อยจุดเจ็ดห้าค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะงั้นฟังเพลงนี้ก่อนละกันเนาะนะคะที่คุณภวัตขอมานะคะฟังดนตรีจริงๆก็คิดไปถึงบางเพลงนะคะของคุณจรัญเหมือนกัน

ร้องไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเผื่อว่าร้องได้นะคะเป็นเพราะอีกเพลงหนึ่งของแจ้นะคะครั้งหนึ่งวันนี้นะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ชอบด้วยเหมือนกันนะคะคุณพวัตขอมานะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM1075 Love ใช่ไหมคะคุณน้องนะคะถามถึงตัดใจลางนะคะต้อมเรนโบว์นั่นเองนะคะคุณอ้วนดำค่ะอยู่กับไข่ต้มกับข้าวสวยไข่ต้มดีค่ะนะกินแล้วก็ดีอิ่มค่ะนะคะแต่บางคนเขาบอกโอ้ย2ฟองตอนเช้าไม่พอหรอกโปรตีนไม่ถึงอันนี้ก็คนอาจจะแบบว่าเน้นเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะต้องกินให้ถึงแต่บางทีมันก็อิ่มใช่ไหมแล้วก็ผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกง

ฝักยาวเสร็จไก่ด้วยนะคะก็กินได้คลุกเคล้ากันไปนะคะอร่อยอร่อยหน้าจอก็นี่นะคะหมายถึงข้างหน้านะคะเป็นวิทยุน้อยอยู่ เปิดฟังอสมทด้วยกับข้าวอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะนะคะคุณแจ้คุณหมอชาวบ้านก็บอกว่าเป็นขวัญใจของคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับศิลปินคนนี้รวยรวยรวยค่ะก็ขอให้รวยสมดังใจนะคะฟังคุณก้อยสรัญญาสักเพลงหนึ่งดีกว่านะคะเป็นเพลงที่คุณสง่าอารัมพีนั้นแต่งเอาไว้นะคะพี่แอลขอมาจากกทม.ค่ะวันนี้ดวงใจ

0: คุณค้าสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะเพลงที่เชื่อว่าหลายท่านรู้จักดีอยู่แล้วนะคะในเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันร้องใหม่นะคะในอัลบั้มในนามของความรักชุดที่3ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นเหมือนในนามของความรักก็จะมีคนที่รวบรวมไว้นะคะแต่อัลบั้มก็คือเหมือนคนละฟากฟ้านะนะคะเอ็มขอได้ที่เอาค่ะเพลงเก่าออกมาเล่าใหม่นะคะคุณฟังเขามานะคะจากกรุงเทพของเราวันนี้นะคะ 107.5 เอ็มขอเรดิโอเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียว
1: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์

0: เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

รายการรู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดออกมาก็ได้ว่าเรารู้นะคะก็รู้ไว้อยู่ในใจก็เรียนรู้กันไปสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดค่ะเพชรพฤษภานะคะนี่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะนะคะศิลปินนะคะที่จริงๆเพลงนี้ก็ได้ฟังอยู่มาหลายเดือนแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีช่วงเปิดนะก็ได้มาเปิดเนี่ยละค่ะในช่วงเวลานี้นะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้นะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะคะในแนวประมาณนี้นะคะให้ได้ฟังด้วยกันในช่วงนี้เท่านั้นนะคะสำหรับช่วงเวลาจากผลิตภัณฑ์พิเศษของเราเภสัชนะคะอยู่คู่กับคนไทยค่ะคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพหอมๆสบายเนื้อสบายตัวเย็นสบายได้ในทุกวันได้ทุกเวลาสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะแน่นอนว่าพูดถึงแป้งเย็นเภสัชเชื่อว่าหลายคนก็จะนึกสโลแกนก่อนเลยนะคะหอมกลิ่นมาดามนะคะแน่นอนว่าหอมกลิ่นมาดามก็ต้องเป็นกระป๋องสีชมพูนะคะสีชมพูกลิ่นมาดามนั่นเองนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานมากๆเลยนะคะหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนะคะก็เลือกใช้กันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะที่ไม่ได้แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นนะคะแต่ก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆด้วยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะเป็นตำนานไปแล้วนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราแล้วก็ยังมีคุณได้ใช้กันอยู่ในทุกวันใช้ได้ทุกเวลากันเลยก็จะได้หอมๆนะคะแบ่งคนข้างใช้ไปด้วยกันก็จะได้หอมไปด้วยกันนะคะหอมนวลๆนะสำหรับสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหรือว่าคุณจะเลือกเป็นสีฟ้าคาเมล่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหอมแบบเรียนรับหน้าคนหานะคะและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะชอบกลิ่นไหนแบบไหนให้คุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้3สี3กลิ่นนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบสีไหนชอบกลิ่นไหนก็บอกกันได้เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะ3สี3กลิ่นนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพให้คุณได้ใช้การหอมเกินห้ามใจหอมได้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะคุณ 4,000 ค่ะจากดอยสะเก็ดนะคะก็แถวดอยสะเก็ดนี่แดดออกแล้วใช่ไหมนะคะก็ทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันแห่งความหวังด้วยนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะคุณอโนไทยค่ะนะคะวันนี้อยู่ทะเลอยู่ไหมคะจากแม่ฮ่องสอนนะคะโอ้เที่ยวยาวนะคะก็ได้บรรยากาศสวยๆมาฝากด้วยตอนนี้ล่องเรือทะเลน้อยพัทลุงค่ะชมบัวแดงนะคะอุทยานนกน้ำและควายน้ำโอ้สวยมากเลยนะคะคนในรูปก็สวยค่ะได้ดอกบัวแดงด้วยนะแล้วก็มีอุทยานนกน้ำนี่ก็นกเยอะมากจริงๆเนาะนะคะที่นี่นะคะก็คือถ้าเป็นทางไหนนะนครสวรรค์ใช่ไหมเขาก็จะมีบึงบรเพชรนะนะคะทางใต้เขาก็มีอุทยานนกน้ำนะคะเนี่ยค่ะก็มีนกเต็มท้องฟ้านะคะบินท่ามกลางเขาเรียกว่าบึงบัวใช่ไหมคะสวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตามจุดต่างๆที่คุณได้ไปเที่ยวนะคะไปหาธรรมชาตินะคะแล้วก็ไปดูนี่อันนี้น้องควายค่ะโอ้น้องควะว่ายน้ำข้ามทะเลนะคะไปเป็นฝูงนะคะเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ว่าน้ำแห้งอาหารที่เป็นหญ้าที่เขากินนะไม่มีนะคะก็ทำให้น้องตายไปเยอะเลยเหมือนกันขอบคุณค่ะภาพดีๆบรรยากาศสวยๆนะคะเอามาฝากกันจากคุณอโนไทยนะคะช่วงนี้เที่ยวอยู่ทางใต้เมืองไทยบ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเราเนี่ยขอบคุณค่ะคุณจ๊าบสวัสดีค่ะนะคะกาแฟยามเช้านะคะคุณอังโคเจนะคะ60-40รองบช่วงบ่ายได้เลยนะคะได้ไปช้อปปิ้งกัน

วันนี้คุณนิภาวดีสวัสดีค่ะขอให้มีโชคดีนะคะเช่นเดียวกันนะคะอยากฟังรักแสนเศร้าของคุณดอนเลยล่ะค่ะโอ้โหคุณวิสุทธ์ค่ะแฮปปี้มันเดย์ค่ะเป็นไงบ้างคะอาการป่วยดีขึ้นหรือยังขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะนะคะแข็งแรงแข็งแรงโดยเฉพาะสภาพจิตใจแม้ว่าจะเจ็บหลังก็ตามโอยโอยอะไรเงี้ยเนาะเจ็บสองทีแต่นี้จะเจ็บหลายทีนะเรามาระวังจะลื่นกันได้นะนะคะ MCOT Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงนี้นะคะก็ติดตามฟังเพลงอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันก็ทักทายกันได้นะคะ LINE ID ของเรานะคะ MCOTCM 10075นะคะก็พูดคุยกันได้ฮัลโหลส่งติ๊กเกอร์กันได้ในทุกช่วงเลยของจัดรายการ

นานไปก็กำแพงอาจจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่จะเท่ากำแพงเมืองจีนไหมนะคะออกยักนิดนึงนะกำแพงเมืองจีนเข้าแล้วนะคะกลายเป็นเรื่องซีรีส์ไปนะคะก่อนจะเป็นคนใจดำจัมโบ้1991นั่นเองนะคะ Mcard Radio คันจริงเขาก็มีเพลงเพราะเยอะนะหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะคะวันก่อนเปิดสุดมือ

0: ือปล่อยวางสุดทางปล่อยมือเพลงนี้ก็พอนะคะแล้วก็ยังมีเพลงอีกหลายเพลงเลยทีเดียวก็ติดตามฟังกันได้ช่วยเลือกกันได้เหมือนกันเนาะนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcard Radio และผลิตภัณฑ์จากเภสัชก็มีคุณได้เลือกนะคะสำหรับแป้ง343ตื่นแล้วนะคะสบู่ของเราที่ให้คุณได้อาบน้ำสดชื่นนะคะในทุกๆวันนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะ242กลิ่นหอมๆจากสบู่เภสัชเราค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับความหอมนะคะแป้งเย็นก็หอมสบู่ก็หอมด้วยเช่นเดียวกันค่ะสองสีสองกลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลนะคะหอมละมุนละมุนค่ะกลิ่นน้ำนมข้าวประหยัดที่จะได้ความหอมแบบละมุนละไมนะคะใช้แล้วผิวก็ละมุนละไมนุ่มๆหอมหอมไปด้วยกันนะคะก็เลือกกันได้นะคะกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะก้อนสบู่ก็จะเป็นสีขาวนะคะใช้กันได้เลยแล้วก็ยังมีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะคุณได้หอมสดชื่นค่ะกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นใสๆนะคะเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยทีเดียวนะคะรับรองติดใจแน่นอนนะคะเรื่องการดูแลทำความสะอาดผิวค่ะไว้ใจสบู่เภสัชของเราที่ได้ความสะอาดนะคะได้ผิวที่สดชื่นแล้วก็เนียนนุ่มก็คือบำรุงไปตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำนะคะเราไม่ต้องกลัวผิวแห้งเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอาบบ่อยเนาะอากาศร้อนหน้าร้อนไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่มาเนื้อเนื้อหนานะคะก็ได้ร่างกายสดชื่นนะคะใช้สบู่เภสัชของเราให้ผิวได้สัมผัสสบู่นะคะฟองนุ่มๆนะคะจะล้างหน้าก็ได้อาบน้ำก็ดีค่ะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้เลยเพราะว่าผิวกายสบายนั่นเองไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวบำรุงผิวไปกันด้วยนะคะแล้วก็สบู่เภสัชของเราค่ะก็ยังช่วยผิวนั้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะเรื่องของความหอมนะคะเรื่องของความสดชื่นผิวหอมนะคะหอมติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะก็เลือกใช้กันได้หอมติดกายหอมติดใจนะคะก็เลือกใช้กันค่ะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเรานะคะทั้ง2สูตรค่ะ2สี2กลิ่นนะคะคุณได้เลือกหอมกันได้ในทุกๆวันนะคะหอมได้ทุกเวลานะคะก็มีให้คุณได้หาซื้อกันได้นะคะตามร้านค้าทั่วไปกันเลยทีเดียวหาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็กล่องนะคะที่เป็นสีม่วงนะคะมิกซ์เบอร์รี่ก็จะมีรูปของเบอร์รี่นะคะอยู่หน้ากล่องนะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นน้ำนมข้าวก็จะมีรูปรวงข้าวอยู่ที่หน้ากล่องเลยนะคะกล่องสีขาวเขียวอ่อน

0: สายลมเจ็บปวดนะคะบางทีความเจ็บปวดนั้นมันก็ผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปเนาะนะคะอย่าเก็บไว้นานเราจะ75ค่ะอสมทเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์จากเภสัชแต่อันนี้นี่คงทนอยู่นานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความหอมแล้วก็ความเย็นสบายนะครับแป้งเย็นหอมๆจากเภสัชเรา
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: อยากจะหอมเกินห้ามใจค่ะหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมสบายเนื้อสบายตัวนะคะสดชื่นได้ในทุกวันนะคะอาบน้ำแล้วสบู่สองสีสองกลิ่นของเรานะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นม่วงมิสเบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้กลิ่นฟรุตตี้นะคะหอมกันไปคนละแบบแต่ว่าได้ความหอมที่ติดผิวและผิวก็ยังดูใสขึ้นอีกด้วยนะคะกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟของเราแน่นอนนะคะหอมติดกายหอมติดใจและแป้งเย็นเภสัชของเราด้วยนะคะ3สี3กลิ่นนะคะความหอมพิเศษนะคะหอมเกินห้ามใจหอมที่เป็นตำนานไปแล้วนะคะสำหรับความเย็นของเราคุณได้หอมตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยทีเดียวเย็นถึงเช้าเช้าถึงเย็นหอมทุกคนข้างด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแบ่งคนข้างใช้ด้วยนะคะแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองหอมถูกใจแน่นอนโดยเฉพาะหอมกลิ่นมาดามนะคะคุณได้หอมสดชื่นกันได้นะคะกลิ่นมาดามกระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นหอมแบบเร้นลับหน้าคนหาค่ะสำหรับสีฟ้าคาเมล่าและเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะอยากจะหอมทุกวันก็ใช้กันได้ในทุกๆวันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรา3 4 3กลิ่น3ไซส์3ขนาดขอบคุณด้วยจากเภสัชนะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนอัปเดตข่าวการต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะ
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเดินสำรวจตลาดสดธนบุรีดูการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสำรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนที่วันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันแรกซึ่งการเดินตลาดมีประชาชนเข้ามาสอบถามและเสนอให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาททำให้นายเอกนิติต้องอธิบายว่าโครงการดังกล่าวรัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะช่วงนี้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นจากนั้นนายเอกนิติได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อ60บาทพร้อมสแกนจ่ายในราคา24บาทด้านผู้บริหารกรุงไทยระบุว่าการใช้จ่ายในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกามียอดใช้จ่ายไปแล้ว170ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายเกือบ 900,000 คนซึ่งระบบได้เปิดรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีเปิดตัวนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เช่นการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นทางนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.5.0.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงขอเบอร์5ทั้ง2ใบสู่ตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนวัฒน์เชิดชูกิจสกุลผู้สมัครสก.เขตสวนหลวงลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าและฝากเขตนี้ขอเบิก5ทั้ง2คนจากนั้นนายอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องความสะอาดเพราะเมื่อมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าและผู้ขายให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะการบริหารจัดการตลาดคืออยากให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายโดยพื้นไม่ควรมีน้ำขังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำให้ผู้คนอยากมาใช้อีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการบริหารคนจรจัดในตลาดเพราะสร้างความรำคาญให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่มาซื้อของในตลาดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนปัญหาขยะกทม.เป็นเรื่องใหญ่นโยบายกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญไม่เพียงระดับกทม.แต่เป็นระดับชาติด้วยนอกจากการเก็บและฝังกลบในพื้นที่กทม.ต้องหาพื้นที่ในการกำจัดแต่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ประชาชนในต่างจังหวัดต้องพยายามพูดคุยกับรัฐบาลว่าจะหาวิธีอย่างไร
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สิริน่า

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cellเป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ครั้งสุดท้ายนะคะจาก Forever นั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นตัดใจลาค่ะของต้อมเรนโบว์ที่คุณน้องขอไว้นะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่คุณวิภาวดีนะคะคุณแม่น้องฮิโรมุนะคะขอไว้ทางไลน์เช่นเดียวกันจากลำพูนนะคะรักแสนเศร้าของคุณดอนตอนแรกก็คิดว่าเออมีอีกเวอร์ชันหนึ่งคุณออสโอภาสนะคะร้องไว้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเปิดในเวอร์ชันที่คุณต้องฟังขอดีกว่าเนาะ นะคะสามเพลงต่อเนื่องค่ะ M Chord Triple Song Long Play นะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะจากแอปพลิเคชัน M Chord Connectร้อยคุณได้ติดตามฟังออนไลน์กับเราได้ทุกที่เลยทีเดียวนะคะคิดถึงก็ติดตามฟังกันได้ในทุกช่วงของนักจัดรายการกันเลยนะคะกับวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ FM 100.75 MHz นะคะแล้วก็เรามี YouTube ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่ติดตามกันหรือว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะก็สามารถที่จะไปกด Subscribeกดติดตามกันได้ subscribe นะคะทาง YouTube ของเรานะคะก็สามารถที่จะดูรายการนะคะที่เราไลฟ์กันนะคะย้อนหลังได้หมดเลยนะคะเพราะว่าทาง Facebook เนี่ยก็จะถึงเวลาเขาก็จะลบนะประมาณเดือนหนึ่งนะคะทุกอันเลยนะคะก็กิจกรรมต่างๆนะคะทาง YouTube ของเราค่ะนะคะก็กดติดตามกันได้ทาง YouTube ใช้ชื่ออสมทเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะกับวิทยุของเราค่ะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่อยากจะบอกว่าใช้แล้วดีนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะพื้นที่จุดไหนนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มจุดเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ของคุณนะคะสำหรับเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะคะให้คุณได้เติมนะคะสำหรับจุดเพิ่มเติมความสว่างนะคะในพื้นที่บ้านของคุณนะคะให้สว่างแล้วก็ไม่ต้องเดินสายไฟอะไรต่างๆให้วุ่นวายนะคะแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยค่ะสำหรับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่ให้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยทีเดียวค่ะใช้หลอด LED นะคะมากถึง248ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED นี้ก็

จะเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีนะคะเรียกได้ว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บกันเลยทีเดียวนะคะแบตเตอรี่นะคะก็ให้มาจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละค่ะชาร์จ1ครั้งก็ใช้ได้นานต่อเนื่องนะคะกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายนะคะสายยาวถึง5เมตรค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ครบครันกันเลยทีเดียวปรับมุมได้อยากจะได้แบบไหนเนาะกันน้ำก็ได้ด้วยนะคะระดับ IP67 นะคะฝนจะตกแดดจะออกก็สบายมากๆเลยทนทานแน่นอนนะคะใช้งานง่ายแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลด้วยนะคะสั่งการผ่านรีโมทนะคะใครที่สนใจนะคะวันนี้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะซื้อ1แถม1ไปเลยนะคะยังไม่หมดค่ะเรียงแถมอีกโคมไฟ LED อีก2อันนะคะยังมีแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะโทรได้ที่021143990นะคะ021143990ค่ะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วย100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปนะคะช้อปปิ้งกันได้ที่ช้อปมาเนียของเราค่ะ11นาฬิกา22นาทีค่ะสมาทาเชียงใหม่ FM 100.75 MHz นะคะเพลงนี้จาก Freebird นะคะ

รีเบิร์ดนะคะคนที่ถูกใจนะคะแล้วจุดเจ็ดห้านะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะสวัสดีพี่น้องจิรัญญานะคะวันนี้มาพร้อมดอกไม้อีกแล้วนะคะวันเสาร์ดอกยี่เข่งค่ะวันนี้ดอกกล้วยไม้นะคะโอ้ได้หลายสีสันเลยทีเดียวนะคะจับเป็นช่อไว้นะคะก็เดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะเชียงใหม่ของเราก็มีแหล่งปลูกนะคะที่เป็นกล้วยไม้แถวแม่ริมอะไรเงี้ยก็หลายจุดเลยทีเดียวนะคะเป็นเปิดให้เที่ยวชมด้วยได้ใช่ไหมคะแต่ของพี่น้องนี่ก็ได้หลากหลายสีสันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะสดใสสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้มีโอกาสไปออกโรงทานนะคะที่วัดเทพารามหรือว่าวัดโป่งแยงในนะคะพื้นที่ของแถวโป่งแยงนะคะแม่ริมเนาะคนเยอะมากนะคะคนไปออกโรงทานนี้ก็เยอะมากนะคะแล้วคนที่ไปทำบุญก็เยอะมากจริงๆนะคะคนไทยคนไทยนะคะตรงนั้นเนี่ยที่เขาไปร่วมทำบุญกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าไปไกลบ้านนิดนึงแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะเขาทำโรงทานกันนะคะของดิฉันเองจะเป็นโรตีนะไปหอมเปิ้ลโรตีแล้วก็ทำสดตรงนั้นนะคะขนาดว่าทำไปเรื่อยๆเตรียมกันก่อนนะคะคนที่เขาตีแป้งเขาก็แบบไปทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเหมือนกับทำพิซซ่าเลยนะคะโอ้โหตีแป้งนะคะโปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็จุดอื่นๆนี่ยังมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะแล้วเขาให้แบบให้ทุเรียนนะคือเป็นเม็ดเลยนะใจดีน่ารักมากแล้วก็ทุเรียนเน้นๆเลยนะคะตักให้นะคะมุมอื่นๆนี่ก็โอ้เยอะแยะขนมอาหารแล้วก็แบบทำออกมาได้ดีคือไม่ใช่ว่าทำลงทานมาแล้วก็ทำไปส่งๆนะคะแต่เขาก็เลือกของดีแล้วก็ทำแบบอันไหนที่ดีนะคะให้คนอื่นได้ดีมันก็จะดีนะนะคะเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาก็มีการจัดระเบียบกันนิดนึงเข้าแถวนู่นนี่นั่นนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยแหละค่ะช่วงที่ดิฉันไปหาภาพเก็บภาพเนี่ยโอ้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเบียดกันแบบโหเบียดกันมากจริงๆนะคะคนเยอะมากนะคะก็คือไม่ได้ไปเอาของที่แต่ละบูธนะคะยังไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่าอยากจะได้ภาพนะตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะคะก็เรียกว่าโดนเบียดจนแบบว่าโอ้โหทุกคนก็พอถึงเวลาที่เขาให้เข้าไปรับของลงทานถวายพระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็นั่นแหละค่ะไปดูภาพได้อัปเดตไว้ทางเพจนะคะเอาบุญมาฝากกันสำหรับเมื่อวานนี้เขามีพิธีส่งน้ำพระธาตุนะคะเป็นพระธาตุประจำปีที่วัดเทพารามหรือว่าวัดโป่งแยงในนั่นเองโอ้คนเยอะมากจริงๆเลยนะเราเห็นแล้วเราก็ยิ้มอิ่มบุญกันนะจะไม่มีทะเลาะเบาแวงนะนะคะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปากก็กินนะคะมือก็ถือตาก็ดูไปเรื่อยเอาอันไหนแฮมดีนะอุ้ยสะดุดนิดนึงนะคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเอาแบบว่าเอาที่มันชัดกว่านี้เนาะเมื่อกี้นี้มันอาจจะมีปัญหานิดนึงนะลองดูใหม่นะคะฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กันนะคะอสมทเชียงใหม่ของเราบนเพจนะคะ 107.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

ดูดาวนะคะจากวงตาวันนั่นเองค่ะเมื่อคืนนี้พระจันทร์สวยมากนะคะพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างสวยงามแม้ว่าจะเป็นพระจันทร์แบบไกลโลกก็ตามแต่ก็ยังดวงใหญ่อยู่ดีนะคะอันนี้ไกลโลกแล้วเหรอนะคะก็พูดกันอยู่นะคะแต่ก็สวยงามมากๆรวมถึงดวงดาวระยิบระยับนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ค่ำคืนของวันวิสาขบูชาก็อะไรก็น่าจะได้ทำบุญนะคะหรือว่าไปเตียวขึ้นดอยนะคะผู้คนก็เยอะมากแล้วก็โชคดีนะคะที่ตอนแรกคาดว่าจะมีฝนใช่ไหมฟ้าฝนเป็นใจฝนไม่ตกนะคะแต่ก็มีเหตุฉุกเฉินนะคะผู้ป่วยที่ไม่สบายหมดสตินะคะเจ้าหน้าที่ก็CPR ยื้อชีวิตนะคะแล้วก็ขับลงมาตั้งแต่บนดอยสุเทพกันเลยทีเดียวผ่านหลายจุดเนาะนะคะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกหลีกทงหลีกทางต่างๆนะคะเหมือนที่เห็นในคลิปนะคะที่ดิฉันโพสต์ไว้นะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดแถวครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรถบางคันก็หลบนะคะบางคันก็ไม่หลบต้องไปลองดูคลิปดูนะว่าคันไหนไม่หลบก็จริงๆแล้วเขาเป็นรถที่ขนคนลงมาจากข้างบนอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงของการจัดงานก็น่าที่จะรู้เนาะแต่ว่ามันเห็นแล้วก็เลยมีความรู้สึกนะคะคนที่เขาเห็นก็นั่นแหละค่ะคอมเมนต์ไปตามภาพนะคะคนที่เขาคอมเมนต์นะนะแต่ว่าในรายละเอียดที่จะไม่ได้ใส่ไว้นะคะว่าจะเป็นคันไหนก็ลองไปติดตามดูเนาะอันนี้มันเป็นอันหนึ่งที่เราต้องใส่ใจเสียงดังมากรถนำขบวนเยอะมากนะคะแต่ไม่หลบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ยังขับอยู่กลางๆเลนอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่เขาก็แบบรีบเร่งนะคะเพราะว่าหมดสติต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลมีรถพยาบาลก็จริงแต่ว่าฉุกเฉินนะคะก็ต้องรีบนำส่งแต่ก็โชคดีที่ผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะกลับมามีชีพจรได้นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับคนที่หลีกทางให้รถพยาบาลนะคะนำตัวผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลในค่ำคืนวันนั้นก็มีเหตุที่น้องเด็กนะคะวัย4 ขวบถูกงูกัดด้วยเหมือนกันโอ้อันนี้นี่มันอาจจะต้องดูพิจารณาในปีต่อๆไปแล้วล่ะนะเพราะว่ากลางคืนเนาะนะคะเราไม่รู้ไม่แน่ใจว่างูออกมาจากตรงไหนหรืออะไรยังไง

0: นะคะแต่ปรากฏว่าน้องปลอดภัยแล้วนะคะก็โชคดีโล่งอกโล่งใจกันไปนะนะคะ MCOT Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เบรกกันก่อนนะครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายละค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
0: 100.75 MHz ค่ะสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีทีคาพรนะคะ 11:39 เบรกสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันหยุดพิเศษค่ะก็เนี่ยละค่ะมีเพลงเก่าพิเศษนะคะมาฝากกันแล้ววันนี้พอดีมีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณแมนสุภชัยนะคะส่งเพลงมานะคะเป็นเพลงของPrince Royal วิทยาลัยนะคะน่าจะเป็นเพลงที่รำลึกนะคะสำหรับศิษย์เก่าของ Prince นั่นเองนะคะโดยตระกูลวัฒนานะเชียงใหม่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดให้ดิฉันฟังส่งมาให้ดิฉันฟังหรือว่าให้ดิฉันเปิดเพราะว่าก็ไม่ได้บอกเพิ่มเติมนะว่าอยากฟังเพลงนี้หรือเปล่าหรือยังไงนะนะคะเผื่อว่าใครที่เป็นศิษย์เก่า Prince นะคะเปิดให้ละกันเนาะนะคะเผื่อใครที่เป็นศิษย์เก่าปรินซ์นะคะลอยออกมาเมื่อวานนี้เอง

ท้อนถึงบั้นปลายของคุณครูนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่สิทธิ์เก่าปรินซ์อย่างเดียวนะคะแต่ก็สื่อความหมายได้ทุกๆคนนะคะเพราะว่าคุณครูก็คือผู้ที่ให้นะคะมีวันนี้ได้ก็เพราะครูนะคะในวันหนึ่งที่คุณครูแก่ชราลงไปนะคะบางทีอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ย้อนกลับไปนะคะได้มีโอกาสได้ไปเจอไปสวัสดีไปกราบนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจคุณครูในวันที่แม่พิมพ์ของชาติอาจจะอายุเยอะมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านเลยนะคะเพลงนี้จริงก็เห็นว่ามี2เวอร์ชันเหมือนกันนะคะทั้งเวอร์ชันที่ร้องเดี่ยวแล้วก็ร้องคู่นะครับมาจากร้อยกรองของคุณสเปนจริงเข้าใจนั่นเองนะคะก็ฝากกันนะคะไม่เพียงแต่เฉพาะคุณครูส่งกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านเลยนะคะเพลงนี้คุณฟังน่าที่จะอยากฟังให้เปิดนั่นแหละเนาะ ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ M Card Radio นะคะ FM 100.75 MHz นะคุณแม่สุภชัยนะคะชมเพลงนี้คุณแสงดาวขอมาค่ะจริงๆเพลงนี้เปิดได้วันเพลงใหม่ก็ยังได้อยู่จากอัลบั้มชุดแรกของซุปเปอร์กลูนั่นเองค่ะพัทยาถามใจ

ทำใจนะคะซุปเปอร์กลูนั่นเองค่ะเพลงที่คุณฟังชื่อเรื่องมาวันนี้1เพลงนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM 10075ค่ะช่วงนี้อยู่กับอัลตร้าโพไซดอน90บาท

นะคะเครื่องฉีดน้ำไร้ใสที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทนะคะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์นะคะหรือว่าคราบดำๆอะไรที่มันติดอยู่นะคะก็ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานในการทำความสะอาดด้วยนะคะทำได้จบครบในครึ่งเดียวไปกันได้รอบบ้านเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของสายจะยาวไหมปลั๊กต่อจะต่อไปถึงหรือเปล่าอู๋ถ้าเกิดไปไกลต้องต่อยังไงอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องจุดต่อปลั๊กอะไรแบบนี้เลยนะคะใช้งานแบบไร้สาย 100% นะคะเพราะว่ามีแบตเตอรี่ค่ะเป็นลิเธียมไอออนมาให้ถึง2ก้อนนะคะที่นอกจากจะไม่ต้องใช้สายแล้วยังใช้งานต่อเนื่องกันได้ยาวๆไม่ต้องรอชาร์จนะคะมีสายดูดน้ำมาให้ใช้งานได้จากทางน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะมีโหมดต่างๆที่ปรับได้8รูปแบบนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวโดยเฉพาะโหมดสำหรับล้างรถนะคะมีโหมดโฟมมาให้สบายมากฉีดปุ๊บนะคะเป็นโฟมเหมือนเราไปล้างที่คาแคร์เลยทีเดียวนะคะก็จะมีกระบอกทำโฟมมาให้หัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะก็จะทำให้เรื่องของการล้างรถนั้นเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นล้างเองอะไรอย่างเงี้ยนะมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะก็มีเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะคะในชุดเนี่ยมูลค่า 1,990 บาทนะคะแบตเตอรี่2ก้อน990บาทค่ะทุกวันนี้คุณจะได้กระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะ890บาทก็การกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมูลค่ารวมแล้วนี่ก็ 3,870 บาทนะคะให้คุณได้จ่าย999เท่านั้นเองนะคะ999บาทนะคะสำหรับอัลตราโพไซดอน90บาทแล้วก็ยังรับประกันให้คุณ2ปีเต็มถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาค่ะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะโทรได้เลยตอนนี้026660008นะคะ026660008ค่ะโปรนี้คุ้มจริงแน่นอนนะคะ999บาทอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวโทรได้เลยทีวีไดเรกนะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะมันยอดมากค่ะโอ้จอดแต่รอบนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วนะสำหรับใครที่สนใจโทรได้เลย

ไมโครคุณฟังเลือกมาวันนี้ค่ะคุณสุวรรณทางไลน์ของเราค่ะ MCOT CM 10075นั่นเองค่ะในเบรกสุดท้ายนะคะช่วงเวลาสุดท้ายของเราแล้วค่ะวิทยุสมทเชียงใหม่นะคะจริงๆวันเสาร์ยังมีเพลงที่เปิดไม่ทันอยู่คุณฟังจากบางปูที่ขอไว้บางทีมันก็ลืมว่าฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้าพรุ่งนี้ไม่ได้หยุดพิเศษนะเว้นไปวันพุธเปิดให้นะคะมีแถมให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฟังอยู่ขออภัย

ไรบางอย่างนั้นเรดาร์ของเราอาจจะดีเป็นพิเศษนูโวค่ะสัญชาตญาณบอกส่งท้ายกันเลยค่ะ

ท้ายกันเลยค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะขอเป็นวันจันทร์ที่ดีมีความสุขเริ่มต้นเดือนใหม่60-40ค่ะก็ไปใช้กันได้สำหรับใครที่ลงทะเบียนผ่านไปฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเราจะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะอัปเดตข่าวเที่ยงเมืองเหนือกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็ติดตามกันได้มีไลฟ์เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าว
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่จันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของสถานการณ์ใต้ครับอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เจรจาขณะปิดล้อมตรวจค้นป้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นาทีที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีส่วนเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:11 นาทีระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังโอบล้อมและวางกำลังสกัดกั้นตามเส้นทางคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากบ้านเป้าหมายเพื่อฝ่าวงล้อมและวิ่งเลียบมาตามทางแนวป่าเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนาน10นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายก็คืออาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มแล้วก็หน้าอกซ้ายบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตครับแต่ว่าเนื่องจากกระสุนถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่เกิดเหตุปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะบริเวณดังกล่าวและรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวอาสาสมัครทหารพรานเช่นเดียวกันนะคะปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะโดยทางกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองนะคะทราบข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมามาฝั่งไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะทางชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานลาดตระเวนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีนะคะหลังเสียงปืนสงบลงเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดมืดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ชัดเจนค่ะต้องรอจนเช้านะคะก็เลยวางกำลังควบคุมพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะโดยขอกำลังเพิ่มสมทบ3ชุดค่ะพบว่ามีรอยเลือดสาดใกล้บริเวณต้นไม้เป็นทางนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บหนีรอดไปได้และเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงจำนวน2เป้เป้ที่1พบยาเสพติด 150,000 เม็ดค่ะเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวมเกือบ 300,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการอำเภอเมืองจังหวัดเมืองสาดประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ลำเลียงมาตามเส้นทางบ้าน46เมืองยอนเปียงคำนำไปพักไว้ที่ห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าทางด้านช่องทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบนะคะเบื้องต้นก็นำยาเสพติดที่พบไปที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางครับสกัดจับคู่รักขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรับสารภาพเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในภาคเหนือครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวน

0: กลางสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนก็ได้แก่นายสมชายอายุ48ปีเป็นคนขับนางชยะชนาการอายุ50ปีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าหรือว่าเมทแอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากก็สามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่42ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2รายที่ตำบลหัวเตยอำเภอพูนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 294,000 เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการ5ได้ติดตามสืบสวนและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและเส้นทางเกี่ยวข้องจึงทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าวก็คือนายสมชายแล้วก็นางชนาการโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติการชัดเจนว่านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินเท้าเข้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีครับต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลและก็วางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนนายสมชายให้การยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นได้ไปรับตามจุดต่างๆที่เชียงรายโดยจะนำมาบรรจุหีบห่อแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่นัดหมายครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าของตนในพื้นที่ลำปางเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดบรรจุหีบห่ออยู่ในกระเป๋าเป้แบบสะพายวางอยู่ภายในห้องนอนครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อวางอยู่ในชั้นวางของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: เจ้าอาวาสวัดต้องขี่ซาเล้งหนีตายนะคะหลังจากถูกหนุ่มหลอนยาดักทำร้ายค่ะหลวงพ่อทองบางกันตะธรรมโมอายุ73ปีเจ้าอาวาสวัดป่านาต้องขับซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมาถึงหน้าบ้านก็บีบแตรรถหลายครั้งพร้อมตะโกนว่าโยมช่วยอาตมาหน่อยนะคะมีคนดักทำร้ายใช้เหล็กตีอาตมาตอนออกมาจากวัดช่วงบิณฑบาตต่อมาก็เห็นผู้ที่ดักทำร้ายหลวงพ่อค่ะถือไม้ตามหลวงพ่อมาถึงหน้าบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องรีบออกมาช่วยหลวงพ่อค่ะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีหลบหนีไปนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พบรถซาเล้งที่หลวงพ่อใช้บิณฑบาตทุกวันจอดอยู่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าหลวงพ่อเล่านะคะว่าตอนประมาณ 5:30 ค่ะวันที่29พฤษภาคมขณะขี่ซาเล้งออกจากวัดไปบิณฑบาตนะคะในเปาคนที่เป็นคนร้ายค่ะได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้านก่อนจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะเพราะดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วนนะคะก็ทำให้เหล็กเฉียวไปโดนที่หัวไหล่ขวากระดูกแตกหลังจากนั้นหลวงพ่อก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งไล่ตามจะมาทำร้ายซ้ำค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันตามจับตัวในเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้องโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนเมาหลอนยาอย่างหนักนะคะส่วนปมคาดว่าในเปานั้นโกรธเคยหลวงพ่อที่ไปตักเตือนเรื่องสุมไฟในวัดสงสารหลวงพ่อมากค่ะทราบว่าในเปานั้นเสพยาแล้วก็กัญชาจนหลอนปลดทหารมา2ปีก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่วัดหลวงพ่อก็ใจดีให้กินข้าวนะคะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่านาต้องเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะคะหลบไปอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่งซึ่งอาการของหลวงพ่อก็ยังเจ็บแขนขวาอยู่ค่ะหมอบอกว่ากระดูกแตกต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่วนสาเหตุคาดว่าในเปาไปสุมไฟเผาไม้ใกล้กุฏิเมื่อหลวงพ่อไปเตือนก็คงทำให้ในเปาไม่พอใจนะคะด้านตำรวจสภ.นายูงบอกว่าหลังจากจับกุมในเปาได้ก็ยังมีอาการคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าเป็นฤาษีน่าจะเกิดจากการเสพยาอย่างหนักค่ะหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้มาแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายเปาในข้อหาพยายามฆ่าต่อไปค่ะ
0: 12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: วันนี้ครับรองนายกเอกนิติควงผู้บริหารกรุงไทยลุยตลาดสดธนบุรีครับไปสำรวจไทยช่วยไทยพลัสวันแรกย้ำเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ดูความพร้อมของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วก็ต้องการให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่าวันละ333บาทอาจจะน้อยไปรวมถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,500บาทครับโดยนายเอกนิติได้อธิบายบอกว่าโครงการนี้รัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีสินค้าปรับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับนายเอกนิติทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการด้วยการซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายราคาขึ้นมา24บาทครับบอกว่าใช้ง่ายมากๆก่อนจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบเพื่อวิเคราะห์ยอดขายจะได้รู้ว่าช่วงเวลาใดมีลูกค้าเยอะช่วงเวลาใดลูกค้าน้อยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีช่วงเวลาพักครับทั้งยังแนะนำว่าสามารถนำยอดขายไปประกอบการยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้ซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้นายเอกนิติบอกว่ามาสำรวจตลาดจากการเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดีใจที่เห็นประชาชนใช้กันอย่างคึกคักตนเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นคนทำระบบเบื้องหลังมาดูเพราะอยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยถือว่าโครงการในกล่าวช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับถ้าตัวเลขชัดๆก็คือ 26,500,000 คนครับซึ่งจะช่วยทำให้เขาลดค่าครองชีพได้ขณะที่การใช้จ่ายวันนี้ครับมีร้านค้าทั้งหมด 1,500,000 ร้านค้าโดยยังเปิดรับไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยากให้เข้าร่วมโครงการเพราะยังเปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะที่นายพยงกล่าวถึงยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 9:00 น. ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ170ล้านบาทหรือเกือบ 900,000 คนครับแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าขณะนี้เปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีรองรับวันแรกครับแล้วก็ตามปกติช่วงนี้มีโครงการวันจันทร์ถึงวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ครับ
1: ไปดูบรรยากาศจากหลายๆจังหวัดกันนะคะที่นราธิวาสคึกคักนะคะประชาชนเข้าคิวสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะหลังรัฐบาลไฟเขียวอัดฉีดวงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการค้าขายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะหลังจากแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัสเปิดระบบให้ใช้จ่ายได้ช่วง 6:00 น.ก็พบว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนร้านค้ามีลูกค้าเข้าคิวรอสแกนจ่ายผ่าน G Wallet กันอย่างหน้าตาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจการติดป้ายเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านะคะโดยเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวนราธิวาสรายหนึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าดีใจค่ะโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากแล้วก็อยากให้รัฐบาลทำโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากให้ต่ออายุ10ทันทีนะคะไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากค่ะ ส่วนที่อุทัยธานีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ตลาดนะคะช่วงเช้าประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ดยเฉพาะร้านขายข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ

0: เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในหมู่บ้านก้องตาดเขตเมืองน้ำคำรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาค่ะระเบิดเกิดขึ้นเมื่อ 12 นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่อาคารเก็บวัตถุระเบิดประเภทเจลิกไนท์หรือว่าระเบิดอีเมาซันนะคะซึ่งฝ่ายเศรษฐกิจของกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการเมืองแร่และระเบิดหินแต่ระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายเป็นผู้หญิง25รายผู้ชาย30รายมีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า100คนค่ะทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบกลายสภาพเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังทีมกู้ภัยในท้องถิ่นยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าอาจยังมีผู้เคราะห์ร้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากค่ะแนวร่วมปลดปล่อยรัฐประลองหรือว่า PSLF ปีกการเมืองของกลุ่ม TNLA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดเองไม่ใช่การโจมตีทางอากาศจากกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามที่ชาวบ้านบางส่วนเข้าใจในตอนแรกพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยารักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่คนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนะคะส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันแล้วค่ะ
1: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประชากรญี่ปุ่นปี2025ลดลงในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยสำรวจมาครับล่าสุดประชากร 123,500,000 คนลดลงจากปี2020ไปกว่า3ล้านคนครับติดตามเรื่องนี้จากคณิษฐามัตสุโอะครับ
2: ผลการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2025ที่ผ่านมาพบว่าประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123.05 ล้านคนลดลงกว่าในปี2020เท่ากับ 3,097,000 คนลดลงต่อเนื่องกัน3ครั้งจากการสำรวจทุกๆ5ปีในรายละเอียดพบว่าณวันที่1ตุลาคม2025ประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123,049,524 คนลดลงกับปี2020จำนวน 3,096,575 คนหรือเท่ากับร้อยละ 2.5 ที่เป็นการลดลงติดต่อกัน3ครั้งรวดนับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี2015อัตราการลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเท่ากับร้อยละ 0.7 สูงที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเมื่อแยกดูตามจังหวัดพบว่าคงมีเพียงกรุงโตเกียวและโอกินาวาเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่แล้วโดยโตเกียวเพิ่มขึ้น 199,000 คนโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1,000 คนต่างก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วนอีก45จังหวัดที่เหลือฮอกไกโดลดลงสูงสุดเท่ากับ 239,000 คนตามด้วยชิซูโอกะ 164,000 คนเฮียวโกะ 141,000 คนไซตามะชิบะคานากาวะไอจิชิกะแล้วก็ฟุกุโอกะ6จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มในครั้งที่แล้วต่างก็ลดลงทั้งหมดสำหรับระดับเมืองค่ะตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นมีจำนวน 1,719 แห่งคงมีเพียง161แห่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นที่เพิ่มมากที่สุดคืออำเภอ23อำเภอในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 220,000 คนตามด้วยโอซาก้า 56,000 คนเมืองฟุกุโอกะ 52,000 คนเมืองที่ประชากรลดลงมี 1,558 แห่งคิตะคิวชูลดลงมากที่สุดคือเท่ากับ 35,000 คนตามด้วยเมืองชิโซกะ 34,000 คนและเกียวโต 32,000 คนตรงกันข้ามกับจำนวนครัวเรือนพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 57,124,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,294,000 ครัวเรือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกใน1ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คนน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่แล้วซึ่งเท่ากับ 2.26 คนสาเหตุคาดว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังสำหรับผลสำรวจในรายละเอียดจะประกาศอีกครั้งก่อนเดือนกันยายนปีนี้ตัวเลขและผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง และก็จะมีบริษัทเอกชน

0: นำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตโซ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357-061

0: 2คนจีนคาสนามบินขนกัญชาเต็มกระเป๋าเตรียมขึ้นเครื่องไปฮ่องกงพบซ่อนมากับถุงขนมตกตาเจ้าหน้าที่ไปไม่รอดกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดฝ่ายตรงข้ามหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ยึดยาบ้า 298,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่อายเชียงใหม่แหล่งเช็คอินยอดนิยมประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติคึกคักสนุกกับการถ่ายภาพกับฝูงนกพิราบเจ้าหน้าที่เทศกิจคุมเข้มไร้คนขายอาหารนกร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569
1: สวัสดีค่ะ1มิถุนายนเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยพิเศษวันวิสาขบูชาด้วยนะคะเรายังคงคุยข่าวด้วยกันนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ออนไลน์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะทั้งเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่1มิถุนายนวันนี้อยู่ด้วยกันกับพี่เอวสุรมสุริยวงศ์ค่ะและดิฉันหรินีธีคพรสวัสดีค่ะพี่เอค่ะ
2: สวัสดีน้องออมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุยข่าวด้วยกันเช่นเคยนะฮะข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าช่วงนี้เรื่องของข่าวสารบ้านเราก็จะมีอยู่หลายอย่างทั้งเรื่องของข่าวสภาพอากาศเรื่องของเหตุการณ์กิจกรรมวันหยุดและวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกด้วย
1: 60-40 ใช่ไหมคะ
2: 60-40ไม่รู้ว่าวันนี้ใครไปใช้สิทธิ์แล้วหรือยังวันแรก
1: วันแรกค่ะนะคะการจราจรก็คนก็ออกมาคึกคักเนาะตอนเช้า
2: เห็นบอกว่าตลาดหลายที่นะพ่อค้าแม่ค้าบางทีเขายังขึ้นป้ายไม่ทันว่าตัวเอง
1: ลงทะเบียน
2: ลงทะเบียนเหมือนกันก็เลยต้องบอกคนที่ไปเดินตลาดว่า
1: ใจไดเนอร์
2: ใจไดเนอร์ใจไดเนอร์
1: เขียนป้ายบอกเอาก็ได้60
2: 40นี่ไดเนอร์ให้ช่วยไทยพลัสไดเนอร์
1: แต่บางคนก็ยังเรียกคนละครึ่ง
2: ก็ประมาณนั้นก่อนคือป้ายอาจจะยังติดไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ลองเข้าไปสอบถามบางทีเราเองอ่ะไปที่ร้านแล้ว60 40ได้ก็เจ้า
1: บางคนอาจจะงงเนาะไปถามอย่างก็60 40
2: ไทยช่วยไทยพลัสต้องบอกอย่างนี้
1: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ถ้ามีก็ไปใช้บริการได้เลย
1: ใช่
2: นะแต่ก็อย่างที่บอกเขาบอกว่าต้องเติมเงินวันละเท่าไหร่ต่อเดือนเติมเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: หรือจะเติมทีเดียว
1: ทั้งเดือน
2: 4เดือนเลย
1: อุ๊ย4เดือน4เดือนก็ได้นะ
2: ก็ได้
1: เอาทีละเดือนไหมอ่ะ
2: แต่มันจะใช้ได้ทีละเดือนเพราะว่ามันจะตัดยอดตามรอบวัน
1: ใช่
2: นะฮะรอบวันเต็มที่ก็บอกว่าวันนึงเราใช้ได้เต็มที่ประมาณ300กว่าบาท
1: 333.34
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ประมาณนี้300กว่าบาทฉะนั้น
1: อันนี้รวมแล้ว
2: ก็คือ
1: ทั้งของเขาของเรา
2: 60% ของรัฐ40% ของเราต่อวันเนี่ยเราใช้ได้เต็มที่อ
1: ่ะ
2: ไม่ใช่200นะ200นี่คือการเติมของทางนู้นมา
1: 200นี่คือของเขา
2: ใช่
1: แต่เราก็ต้องเติมของเราด้วย
2: เรา 133.33 ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็ประมาณนี้เราก็จะได้ใช้อยู่ประมาณเต็มที่ 333.33 บาท
1: เวลาเติมน่ะไม่ต้องเติมเป็นจุดทศนิยมจดเติมทีเดียวก็ได้ทั้งเดือน
2: เติมเป็น134ก็ได้135ก็ได้เพราะสุดท้ายเงินมันเหลือในเป๋าตังค์ก็คือเงินเราอยู่ดี
1: ใช่นะคะก็ไปใช้อย่างอื่นได้อยู
2: ่
1: นะคะ667บาทถ้าคิดเป็นต่อเดือนนะคะไม่ต้องมีทศนิยมอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: อันนี้คือจำนวนเงินที่เขาคิดมาแล้วว่าคุ้ม
2: ใช่บางคนนี่เฮ้ยต้องใส่ทศนิยมต้องเป็น33สตางค์ด้วยไหมไม่จำเป็น
1: ไม่ต้อง
2: ไม่ต้องก็ได้ครับอาจจะเติมแบบ134บาทต่อวันอย่างนี้นะสมมติเติมอย่างนี้นะต่อวันต่อครั้งเงินมันเหลือในกระเป๋าตังค์ก็เป็นเงินเราอยู่ดีครับไม่หายไปไหน

0: อยู่ตรงนั้นนะคะเอาไปต่อยอดได้อยู่เดือนต่อไป4เดือนด้วยกันนะคะก็จะมีเงินอุดหนุนนะคะสำหรับกระเป๋าตังค์เรา 4,000
1: ครับ
0: นะคะ4เดือนให้เราได้ใช้แต่เราต้องเติมเข้าไปรวมๆแล้วประมาณ 2,000 กว่าบาทเนาะ
1: ใช่ก็โอเคนะ4เดือนนี้ก็เผื่อจะกระตุ้นอะไรบางอย่างได้บ้างแต่ที่แน่ครับวันนี้วันหยุดพิเศษนะครับหลังจากเมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาแล้วมีคำถามว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
0: อ๋อวันดื่มนมโลกไงวันนี้
1: ใช่ ผมดื่มตอนเช้าและตอนบ่ายก็มาลุ้นเลข คุ้มไหม
0: เกี่ยวไหม
1: ครบไหม จะได้มีกำลังในการลุ้นจะได้มีกำลังในการลุ้
0: น
1: หาแคลเซียมให้ตัวเองแล้วก็มาลุ้นตัวเลขกันไป
0: ค่ะวันนี้วันแห่งความหวังใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าไทยช่วยไทยพลาสุก10 40ซื้อสลากกินแบ่งว่าได้เด้อ
1: ไม่ได้แต่บรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์นี้ดูคึกคักไห
0: ม
1: เยอะนะฮะ
0: เหมือนว่าจะคึกคักนะ
1: เพราะว่ามันหยุดตั้งบางคนเนี่ยเขาหยุดได้ถึงวันพุธเลยนะ
0: เพราะว่าวันอังคารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันว่าตกลงเขาประกาศเป็นวันหยุดพิเศษไหม
1: ไม่ได้หยุดครับวันอังคารทำงานปกติแต่ว่าบางคนลาแต่
0: บางหน่วยงานเขาให้หยุด
1: ให้
0: อุ้ยน่ารักจังเลย
1: อย่างบางสถานศึกษาก็หยุดให้นะครับจนถึงวันพุธ
0: เผื่อว่าจะแบบเดินทางยาว
1: ๆก็เลยหยุดแบบ5วันอ่ะสัปดาห์นี้
0: ถ้าหยุด5วันต่อสัปดาห์เหมือนเป็นสงกรานต์น้องๆสงกรานต์
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นคนก็เลยเดินทางมาจากทางใต้บ้างทางอ
0: ี
1: สานบ้างนักท่องเที่ยวต่างชาติก็รู้แพลนวันหยุดของบ้านเราก็
0: มา
1: เห็นว่าที่ไหนนะ
0: ท่าแพ
1: ใช่ไหม
0: คือคักเลย
1: เขาบอกว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากต่างจังหวัดแล้วก็มาจากต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: มาจุดเช็คอินที่ขุมประตูท่าแพที่มันจะมีฝูงนกพิราบ
0: อันนี้อู๋เกาะมือเลยนะเนี่ย
1: อย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: เขาบอกเมื่อกี้เห็นพี่เอโปรยหัวนะคะถ่ายกันอย่างสนุกสนาน
1: ก็เนี่ยสนุกสนานไม่ล่ะเขาทำคลิปของเขาเองได้ไม่ต้องมีคนมาให้อาหารนกไม่ต้องมีคนมาไล่นก
0: นกมันก็มาอยู่เนาะ
1: เขาสนุกเขาเองได้
0: แต่เหมือนว่านกมันก็มากินอะไรอยู่นะ
1: เขา
0: ให้เองหรือเปล่า
1: เขาให้เองเขาหางของเขาเอง
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีภาพของนักท่องเที่ยวถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะแต่งชุดไทยถือร่มมามั้งเห็นว่ามีภาพด้วยนะแต่ว่าอันนี้เห็นว่ามาจากทางใต้นะฮะมาจากยะลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่กางเกงช้างกระโปรงช้างอย่างเงี้ย
0: อุ๊ยดูเผินๆนี่เหมือนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่ๆก็แล้วนกดูมันเชื่องเนาะเนี่ยฮะ
0: มันเจอคนบ่อยๆแล้วไงคะโอ้โหเกาะมือเลยทีเดียว
1: ขึ้นหัวกันไปแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะนกมันก็อาจจะมีการถ่ายมูลบ้างมีตัว
0: เชื้อรา
1: จ้ะเชื้อรามีอะไรตัวนกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยนะฮะ
0: บินกันพุบๆพับๆเลยนะคะ
1: ใช่ๆก็ต้องระวังนิดนึง
0: อยากได้เป็นสีสันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะที่ประตูท่าแพนะคะไร้คนขายอาหารนกใช่ไหม
1: ใช่คือมีเทศกิจคุมเข้มอยู่ตรงนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมีมาอีกเทศกิจอยู่ตรงนั้นน่ะผมคือเห็นไหมฮะบางทีถ้าเราจัดระเบียบอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกของคนที่มาคอยสร้างความรำคาญในการซื้ออาหารนกมาไล่มา
0: ลำบากใจอยากจะถ่ายก็ต้องจ่ายตังค์บางทีถ่ายเองก็แบบมามีปฏิกิริยากับเขาอีกว่าฉันเป็นคนให้อาหารนกนะนกมาได้เพราะฉันอะไรเงี้ยเธอจะมาถ่ายของฉันไม่ได
1: ้
0: นะ
1: ก็ต้องบอกว่าถ้าแพ้นะฮะไม่ใช่จะมีเจ้าของคนใดคนหนึ่งนะเนี่ยเทศกิจอยู่อย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล
0: ค่ะดูหุยนกเยอะมากนะคะนกนี่ก็ตื้อเนาะขนาดเขาเอาแขนลงแล้วนะคะ
1: สรุปแล้ว
0: ชอบ
1: ไม่ได้รำคาญคนขายอาหารนกนะครับนกนี่แหละมันไม่ยอมลง
0: เขาไม่ยอมลงดูสิขนาดเอาสว่านออกเอานะคะ
1: แต่สังเกตว่าดูเยอะขึ้นนะ
0: เยอะขึ้น
1: นกลาบดูเยอะขึ้นมาก
0: นะคะก็เนี่ยสร้างสีสันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็ชาวต่างชาติก็ถือร่มมาแต่งชุดแต่เขาก็มีเงินหมุนเวียนสะพัดน
0: ะ
1: มันมีร้านอาหารนั้นขนม
0: เท่านั้นเนาะถ้าแพ้ก็จะเป็นชุด
1: ไทยอะ
0: แต่งกายนะ
1: ชาวชุดไทยได
0: ้เก๋ๆ
1: แล้วมาถ่ายรูปตรงนั้นนะฮะ
0: ก็ได้เหมือนกันถ่ายกับป้ายถ่ายกับนกถ่ายกับกำแพงนี่
1: อย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: แล้วก็ถือร่มมาเก๋ๆ
0: ถ้าไปกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีวัดอรุณใช่ไหม
1: ใช่
0: เชียงใหม่ก็มานี่เลยประตูท่าแพ
1: ใช่
0: มีความเป็นพื้นเมืองนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันภาคกลางก็ได้นะคะจะแต่งแบบไหนก็มีให้เลือกกันนะคะบรรยากาศดีๆที่ท่าแพของเรา
1: อันนี้เป็นจุดเช็คอินที่ก็ขอบคุณมากๆในการที่ช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: ะ
1: นะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือจากนี้ก็คือต้องระวังเรื่องของความสะอาดกับตัวนกด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันถ่ายมูลเยอะนะฮ
0: ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยเฝ้าอยู่ตลอดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันคนจะมีแบบเดิมซ้ำแบบเดิม
1: พอพูดถึงนกเนี่ย มันจะมีเนี่ยแมงมันแมงเม่า
0: แมงเม่าบินเข้ากองไฟไม่ใช่

0: ช่วงฝนตกอ่ะ
1: มาใช่เพราะว่าช่วงก่อนวันก่อนเนาะฝนที่ฝนตกเยอะๆ
0: จริงๆแมงเม่าเนี่ยนะอาหารนกดีๆเลยนะโปรตีนสูงเลยนะ
1: จิ้งจกจะเยอะเป็นพิเศษนะแถวๆนั้น
0: มาเยอะเลย ทีนี้มันมีภาพของแมงเม่าเป็นแสนตัวฮะเขาว่าหลักแสนนะ
1: เขาว่า
0: บินเล่นกับแสงไฟตามไฟกิ่งถนนชุมชนช่างเคียนตัวเมืองเชียงใหม่แต่มันมีผลกระทบกับคนที่ใช้รถใช้ถนนไง
1: ต้องขับไปอะนะ
0: อันนี้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนต์อย่างอีกเรื่องนะมันก็แค่มาติดหน้ากระจกรถใช่ไหมหรือติดไฟหน้ารถแต่ถ้าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกที่มันมีชิลข้างหน้าม
1: ันจะกระเด็นเข้าหน้า
0: เข้าหน้าสิครับ
1: โอ
0: ้โหแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าขับเร็วก็เจ็บนะฮะ
1: อันนี้แมงเม่าไม่ใช่แมงมัน
0: แมงเม่าก็เยอะแมงมันก็ออก ไอ้แมงมันอ่ะคนเก็บไปกินแน่นอนแต่แมงเม่าจริงๆจำได้ว่าแมงเม่าเมื่อก่อนเราก็กินนะ
1: นั่นน่ะสิก็จะถามพี่เออยู่ว่ากินไหมอ่ะ
0: กิน
1: กินหรอ
0: จำได้ว่าแมงเม่าเนี่ยตัวใหญ่ๆอ่ะเราก็ไปคั่วกินทอดกินเหมือนกันนะ
1: รสชาติเป็นไงเหมือนกันบ้าง
0: มันจะมันจะมันแต่คนละฟิลก
1: ันงั้นเขาจะเรียกว่าอะไรคะแมงเม่ามัน
0: มันก็ มันคั่ว
1: มันคั่วใช่ไหม
0: คั่วเกลือเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นแมงมันเนี่ยมันก็จะออกกรอบๆไหม
1: อ
0: ีกแบบนะ
1: ปีกมันจะแข็งตัวมันจะแบบแข็งกว่านิดนึงหรือเปล่าม
0: ันก็ทอดนี่ไงแมงมันแต่มันก็ทอดพร้อมปีกหมดนะส่วนใหญ
1: ่ทอดพร้อมปีก
0: เพราะเราก็ไม่เคยร้อยปีกใส่ไป
1: ค่อยมาเด็ดทีหลังใช่ไหม
0: ไม่ทอดพร้อมปีกกันแหละเอาไปล้างเสร็จปุ๊บก็ทอดเลยอะไรเงี้ย
1: ฝรั่งต่างชาติเพื่อนหันนี่เพื่อนน่าจะว่าโอ้เขาเห็นเก็บนี่อย่างเนาะน่าจะแบบว่าสงสารสัตว์อะไรเงี้ยไม่ใช่
0: ก็ชาวต่างชาติเขาเห็นคนไทยเนี่ย
1: เก็บ
0: กินแมลงเป็นเรื่องปกติไปแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: โอ้ you eat bug อ่ะ
1: โอ้อร่อยนะคะมีแคลเซียมโปรตีนสูง
0: แล้วก็เนี่ยแหละฮะไปได้นั่งเก็บแมงมันกันแมงมันมีมูลค่าสูงแมงเม่าในทั่วไปอยู่แล้วแหละนะครับเขาก็เอาไปคั่วเหมือนกันแต่ตอนหลังมาผมไม่แน่ใจไงว่าเขายังกินกันอยู่ไหมแมงเม่าคุณผู้ชมทานอยู่ไหมฮะแมงเม่า
1: ไม่เคยกินเหมือนกัน
0: พี่เคยทานแต่ต้องเป็นแมงเม่าตัวเต็มวัยที่มันจะได้โปรตีนเยอะๆห
1: น่อยเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเป็นตัวเล็กใช่ไหมเอาไปทอดมันก็จะเหลือจิ้วเดียว
0: มันก็ไม่มีอะไรอันนั้นนะฮะ
1: ไม่มีอะไร
0: อันนี้ก็คงต้องฝากถึงเรื่องของความระมัดระวังมากกว่าสำหรับวันไหนที่มีแมงเม่าออกมาเยอะๆแล้วเราขับรถอ่ะมันบางทีมันก
1: ็ทำยังไงดีถ้าเกิดว่าหน้ากากไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใส่แต่ชิว
0: ไม่มีชิวหน้า
1: เ
0: จ็บสิครับเจ็บสิฮะ
1: โปะปะ
0: โปะปะโปะปะโอ้โหก็นั่นแหละฮะไอ้ต้องหาหมวกกันน็อกที่มีชิวข้างหน้าหน่
1: อ
0: ยกันไว้หน่อยก็ดี
1: แต่เขาก็ไม่ได้ออกมาบ่อยๆใช่ไหมแล้วแต่เพื่อหลังฝนตกอะนะ
0: นั่นแหละฟ้าฝนมันมาก็มานะแต่แมงมันมาเหอะไม่เป็นไรคนเก็บอยู่แล้วแหละ
1: เขากินแต่อาจจะไม่นิยมเท่าแมงมันเน
0: า
1: ะ
0: นะฮะนี่คือภาพบรรยากาศต้องขอบคุณนะครับสำหรับคลิปของพี่ออสสุรพันธ์สอนไม
1: ้
0: ส่งคลิปมาให้เรา
1: เมื่อกี้พี่เอพูดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่ารถมันอาจจะปะทะกับพวกแมลงม
0: ัน
1: มาทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นว่าที่จังหวัดเลย
0: ม
1: ีอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าแมงเม่าเนี่ยแหละค
0: ่
1: ะออกมาเล่นไฟหน้ารถแล้วก็มีซากแมงเม่าตายกลืนบนถนนทำให้รถเกิดอุบัติเหตุหลายรายเนื่องจากว่าตัวเขามันจะมีเมือก
0: ม
1: ันจะลื่นไขมันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้ถนนลื่นได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วรถมันทับเขาอ่ะ
1: พอทับไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเมือกมันมีน้ำมันในตัวมันออกมามันก็เลยทำให้พื้นมันลื่นได้แล้วมาระวังกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็ฝากถึงเรื่องของแมลงตัวเล็กๆมีฤทธิ์น่าดูอู้หูนะครับ
1: ไปดูเรื่องของการเดินทางแล้วใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเขาก็เดินทางเหมือนกันนะคะพี่เ
0: อ
1: ไปฮ่องกงปรากฏว่าไปดูของที่เขาขนไปค่ะคือเปิ้นเคยกินขนมบ้านเฮา
0: เขากำลังจะไปฮ่องกงใช่ไหม
1: ไปฮ่องกงนะคะแล้วก็เนี่ยของที่ขนไปคือประมาณว่าขนมบ้านเราอร่อยนะคะซองขนมนะคะ
0: ไปดูฮะคุณผู้ชมฮะและนี่คือขนมบ้านเราแต่ข้างในไม่ใช่
1: ข้างในไม่ใช่อันสีดำๆนั่นเป็นอันสลายมั้งก่อ
0: ไม่ใช่ ใช เขาเอาออกมากลายเป็นไอ้นี
1: ่
0: เป็นกัญชาเป็นกัญชาคือเป็นชาวจีนนะสองรายที
1: ่
0: เขาขนกัญชานะครับก็คือเขาแพ็
1: ค
0: ในถุงสูญญากาศอ
1: ะ
0: ป้องกันกลิ่นป้องกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ในถุงขนมอีกทีหนึ่งแล้วแพ็คใส่กระเป๋าเต็มเลยอ๋อ
1: เนี่ยนะคะ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยกระเป๋าเดินทาง
1: เสื้อผ้าที่ขนมาบอกเอาปิ๊ก
0: เอากัญชาไป
1: เอาแต่กัญชาอย่างเดียว
0: เพราะว่ากัญชาเขาได้มูลค่าถ้าไปต่างประเทศประเด็นก็คือบ้านเราเนี่ยโอเคกัญชาอาจจะเป็น
1: ถูกกฎหมายเน
0: า
1: ะ
0: เป็นพืช
1: ภายในประเทศ
0: ภายในบ้านเราแต่การขนเข้าออกไม่ได
1: ้
0: การขนออกก็ไม่ได้เห็นว่ามูลค่าของการขนของเขานี่สองคนนี่รวมแล้ว90,000 กว่าบาทนะฮะ

0: 9กิโลขนไปโอ้ย
1: 18ห่อ9กิโลกิโลละหมื่นเลยเนี่ย
0: น้ำหนักยังไม่เกินนะได้อยู
1: ่ก็โอเคโหลดเครื่องไม่เกิน20โลอ่ะพระชาย
0: โหลดไม่เกินไง
1: แต่ก็คิดแล้วไงคือคนแรกเนี่ยเขามีช่อดอกกัญชาอยู่ในถุงสุญญากาศซุกซ่อนอำพรางในถุงขนมบรรจุในกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งนะฮะมีทั้งหมด12ห่อน้ำหนักรวม6กิโลกรัม
0: ค่ะ
1: อีกคนเนี่ยเหมือนกันฮะแต่มี6ห่อนะครับน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมรวมแล้ว
0: เฉลี่ยกันไป
1: ใช่ก็ทั้งหมด9กิโลกรัม2กระเป๋า 60,000 30,000 เป็น 90,000 กว่าบาท
0: 90,000 บาท
1: ปลายทางไปที
0: ่ฮ่องกง
1: เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าผ่านไปนี่ก็คือเขาคงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากตรงนี้แหละ
0: แต่ว่ามันเข้าประเทศทีนี้เขาก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับอีกละในเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบของบ้านเราว่าปล่อยไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าผ่านมาตรฐานเรื่องของการบินอะไรต่างๆไปไม่ได้ค่ะ
1: แต่นี่ก็เป็นความสามารถของทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ของกรมศุลกากรที่เขาก็ตรวจเข้มนะครับเขามีอุปกรณ์เครื่องมือแหละในการสแกนแต่บังเอิญว่ากระเป๋า2ใบนี้เขาเลี่ยงการสแกนมันก็เลยต้องสังเกตหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะไม่ให้สแกน
0: สงสัยมันมีพิรุธไง
1: มันจะไม่สแกนได้ไงต้องสแกนสิ
0: มันก็ต้องผ่านหมดนะขนาดของส่วนตัวเราก็ยังต้องสแกนเลยใช่ไหม
1: เขาพยายามลักลอบส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยที่ใช้กระบวนการอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าการเช็คอินกระเป๋าต้องสงสัยระหว่างเดินทางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยพยายามจะเลี่ยงของการตรวจค้นอ่ะการสแกนอ่ะ
0: นะคะก็มีความผิดตามพระราชบัญญัตินะคะของศุลกากรด้วยนะคะแล้วก็อีกพระราชบัญญัติอื่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยด้วยนะคะรวมถึงประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสมุนไพรควบคุมกัญชาด้วยนะคะในแต่ละปีนะคะก็อันนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆได้ยินบ่อยๆนะคะก็แอบลักลอบขนนะคะก็ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่นะคะถูกจับกุมไปได้นะคะรวมถึงอีกกรณีย
1: าบ้ายังมีฮะ
0: ค
1: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันมาเรื่อย
0: ๆ
1: มากบ้างน้อยบ้างมันก็เป็นธรรมดาแต่มันมาตลอดล่าสุดกองกำลังผาเมืองนะฮะโดยกองร้อยทหารพรานที่3206และกองร้อยทหารพรานที่3207ครับ
0: ค
1: ่ะเขาก็จัดกำลังเจ้าที่ปฏิบัติการนะครับลาดตระเวนเฝ้าตรวจเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณตำบลมะลิกา
0: อ
1: ำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบกลุ่มขบวนการ 3-5 คนเดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางในพื้นที่แถวๆตามแนวอำเภอไม่อายเนี่ยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้สัญญาณเตือนหยุดนะ
0: หยุดนะโจรใจสั่ง
1: ยังไม่รู้เป็นโจรไงขอเช็คก่อนขอตรวจคนได้ไหม
0: เ
1: ขาไม่ยอมให้ตรวจ
0: อ้าวแน่นอนตรวจก็เจอ
1: ก็แน่นอนฮะปกติเขาก็ต้องใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเปิดทางหนี
0: เปิดทางรู้แล้วล่ะว่าตัวเองขนอะไรมาใช่ไหม
1: รู้อยู่แล้วไงพอมันไม่หยุดอ่ะดิ
0: ไม่หยุดหรอก
1: ก็ต้องใช้ปืน
0: ยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมคะ
1: โชคดีทางเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้รับอันตรายเนี่ยยังไหวทันแต่ทางฝั่งนู้นก็หนีไปได
0: ้
1: นะครับพอเขาหนีไปได้ปุ๊บก็ตรวจยึดเป็นยาบ้าแพ็คในกระสอบดัดแปลงเหมือนเดิมฮะที่เป็นแบบเป้สะพายอ่ะ2กระสอบพบยาบ้าอยู่ 298,000 เม็ด
0: อันนี้มาน้อยไม่เยอะมากเท่าไหร่2กระสอบแต่ก็ถือว่ามีปริมาณอยู่ในจำนวนประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะปกติเขาจะมาแบบว่า
1: เป็นล้าน
0: อ่ะเป็นล้าน
1: บางทีมาเป็นล้าน
0: สิบยี่สิบกระสอบก็เลยอาจจะคล้ายๆว่าทยอยอย่างนี้หรือเปล่า
1: ทยอยยังมีอยู่แล้วหรืออันนี้อาจจะมาลองคามดูก่อน
0: อ๋อลองคาม
1: ดูถ้ามันป้นไอ้สองแสนก็มึงเม็ดกลับไปได้อัน
0: นั้นเข้าหน้าม
1: าได
0: ้เข้าหน้ามาในแนวนี้อีกคนขนอาจจะไม่เยอะ3คน5คนไม่ต้องเอามาเป็น10คน15คนเนี้ยนะ
1: บางที
0: เพราะขบวนใหญ่นี้อาจจะแบบว่าเจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ง่าย
1: เลยเราเคยเห็นขบวนการใหญ่ๆมาไงทีละ10คน15
0: คน
1: ใช่ไหมอันนี้ประมาณ3คน5คนก็ลองดูความคล่องตัวของเขา
0: จะได้บอกว่าเล็ดรอดไปได้เพื่อการตรวจจับนะคะมันอาจจะไม่เข้มข้นเท่าหรือเปล่าแต่ไม่สามารถรอดเจ้าหน้าที่ไปได้นะคะก็เพราะว่าตอนนี้ก็คือมีการคุมเข้มอยู่แล้วพื้นที่ชายแดนเชียงใหม่ของเราก็ติดพื้นที่ชายแดนมีพื้นที่อื่นด้วยนะคะที่กองกำลังผาเมืองเขาก็ควบคุมดูแลอยู
1: ่
0: ใช่ไหมคะหลายจังหวัดนะคะพี่เอ
1: ผลสรุปการสกัดยาเสพติดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: 1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งหน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้379ครั้งจับกุมผู้ต้องหาได้372คนตรวจยึดยาบ้า

0: ได้เท่าไหร่นะที่เอานับมือไม่ทันแล้ว
1: มือไม่พอใช่ไหม219ล้านนะคะก็อีกนิดนึงเกือบ220ล้านเม็ดแล้วเฮโรอีนอีก 7.3 กิโลกรัมนะคะไอซ์อีกโอ้ 4,000 กว่ากิโลนะคะฟินอีกก็มีนะคะคีตามีนอีก400กว่ากิโลนะคะแล้วก็มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการ52ครั้งแล้วก็กลุ่มขบวนการเสียชีวิตไป39ศพ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะฮะยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดตามแนวชายแดนอยู่นะครับ
1: ค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียค่ะมีคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของ60-40ด้วยค่ะพี่เอ
0: คุณภาวัฒน์นะฮะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนไทยใช้เท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นก่อนก็ได้นะครับค่อยๆใช้ 1,000 บาทต่อเดือนเติมเอง667บาทภายใน1เดือนครับขอใช้จ่ายอย่างมีความสุขขอให้ใช้จ่ายอย่างมีความสุข
1: นี่ไงคุณมีเนมบอกว่ารอกองสลากสนับสนุนงบตอนบ่ายอยู
0: ่อาจารย์ศิษย์สมรสวัสดีครับหนุ่มได้พูดมาแล้วนะฮะแล้วก็คุณวัชรากรใช่ไหม
1: ค่ะคุณศิษย์สมรด้วยนะคะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะ
0: มื้อเที่ยงจะได้กินก๋วยเตี๋ยวชามละ100แล้วจ่ายแค่40จริงเหรอ
1: จริงแพงอยู่นะชามละ100
0: สวัสดีลุงดาวคนละครหลังข่าวนะฮะ
1: ค่ะ
0: มาแล้วนะครับ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็ติดตามด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่ของเราข่าวเตี้ยงเมืองเหนือไอ้เนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอู้เมืองพ่องได้อู้เมืองพ่องเนาะพี่เอเนาะนะคะก็ติดตามกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่เราจะไลฟ์กันในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะไปดูแม่ฮ่องสอนไหม
0: ใช่เห็นว่ามีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากถล่มหลายพื้นที่เหมือนกันนะ
1: วันก่อนละ
0: ใช่ครับ
1: นะคะที่แม่สะเรียงสบเมยดู
0: ก็มันมีเหตุของพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันมีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มันอยู่ใกล้ๆกับลำน้ำใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยครูต้องพานักเรียนเดินหนีอพยพอ่ะกระแสน้ำป่าที่มันเชี่ยวอ่ะขากลับเรียกได้ว่าก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คงต้องระวัง
1: พอรถนะจมไปเป็นกึ่งคันว่าพี่เ
0: อ
1: นะคะเพราะว่ามันเป็นโคลนนะคะที่มันไหลมากับน้ำป่าเนี่ยนะคะพี่เอ
0: ครับ
1: ครึ่งล้อรถเกือบถึงซุ้มล้อเลยทีเดียวนะคะตรงนั้นเนี่ยมันมีดินสไลด์ที่ปิดทางใช่ไหมคะก็ฝนตกต่อเนื่องนะคะทั้งแม่เสรียงแล้วก็ศพเมยนะทำให้มีน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หลายจุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนสำหรับการใช้เส้นทางนะคะก็จุดที่มีเหตุรุนแรงก็คือลำห้วยเคียนะคะ
0: ลำห้วยเคีย
1: ใช่เส้นทางระหว่างบ้านห้วยโผใหม่ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงนะคะที่จะเชื่อมต่อไปยังบ้านแม่ทะลุที่ศพเมยก็ทำให้รถรับส่งนักเรียนเนี่ยไปส่งเด็กๆไม่ได
0: ้
1: คุณครูบ้านผู้ห้วยโผใหม่ก็เลยพานักเรียนเดินเท้าฝ่าลำห้วยเคียไปนะคะช่วงข้ามนะกระแสน้ำก็เชี่ยวอยู่นะคะก็พยายามที่จะส่งน้องๆให้กับผู้ปกครองที่มารอรับก็ปลอดภัยนะ
0: ครับนอกจากนี้บนทางหลวงหมายเลข1194แม่เสลียงแม่3แลบเองเนี่ยที่ห่างจากบ้านห้วยโผใหม่เนี่ยใช่ไหมประมาณสัก3กิโลเนี่ยน้ำป่าจากลำห้วยทะลักเข้าท่วมพร้อมพัดเอาดินเอาหินภูเขาสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางสัญจรด้วยนะฮะ
1: อ
0: ัปเดตล่าสุดเป็นไงครับ
1: นะคะตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์พื้นที่เปิดเส้นทางให้รถผ่านได้1ช่องทางนะคะเนื่องจากว่ายังมีรถบรรทุกพ่วงที่ติดค้างอยู่รถมันคันใหญ่เนาะนะคะก็อาจจะทำให้การใช้เส้นทางก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะส่วนที่ศพเมยค่ะที่บ้านแม่สวดนะคะก็น้ำก็ไหลเข้าท่วมผิวจราจรที่ศพเมยแม่สอดเหมือนกันนะคะเป็นระยะทางยาวพอสมควรนะคะน้ำป่าก็มาเร็วไปเร็วนะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าน้ำป่าส่วนใหญ่มันก็จะนำพาโคลนมาด้วยนะคะแต่ก็เข้าสู่ภาวะปกติรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะก็ตรวจสอบสภาพก่อนออกเดินทางเนาะอุตุที่เตือนนี่ก็คือถึงวันที่1ใช่ไหมคะพี่เอ
0: ก็วันนี
1: ้วันนี้หลังจากนี้ก็แบบว่าร้อนต่อร้อนอยู่ร้อนต่ออะไร
0: เราติดตามข่าวเรื่องของปรากฏ

0: การที่เรียกว่าเอลนิโยกับลานิญาใช่ไหม
1: ใช่
0: จากนี้มันไม่ใช่เอลนิโยลานิญาธรรมดาเขาเรียกว่าพิเศษ
1: อ๋อเอลนิโย
0: เขาเติมพิเศษมาให้อ๋อซูเปอร์อ
1: ๋อเป็นซูเปอร์เลยใช่ไหม
0: มันไม่ใช่เอลนิโยเอลนิโยต้องอย่างนี้เลย
1: ต้องอยู่ไกล
0: ๆเอ
1: ลนิโยดังกว่าอีก
0: แล้วถ้าเป็นลานิญาลานิโยก็คือนั่นแหละแปลว่าไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาก็เอลนิโยลานิญาน ั่นแหละ
1: สุดยอดเลยเมื่อวานที่กรุงเทพฝนเขาตกใช่ไหมเขาบอกตกแป๊บเดียวนะคะน้ำท่ว
0: ม
1: นะคะเป็นอะไรนะทะเลกรุงเทพเนี่ยนะ
0: บ้านเราเองก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องของสภาพอากาศ
1: แต่จริงๆถ้าตกมามันก็โอเคนะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเนาะนะคะแต่ฝนช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะว่าจะมาอีกระลอกไหม
0: ถามมาว่าอะไรนะเมื่อไหร่อสมบัญชี2จะได้รับค่าป่วยการครับ
1: อ
0: สมบัญชี2ติดตามข่าวไหมเรื่องนี้พี่เอไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่ยังค่ะ
0: ยังไม่ทราบเหมือนกัน
1: ยังไม่ทราบค่ะ
0: อันนี้ผมไม่ได้ติดตามข่าวนี้เลย
1: เดี๋ยวจะลองไปสอบถาม
0: ครับลองหาข้อมูลให
1: ้หาข้อมูลนะคะคุณพี่ลุงดาวเห็ดถอบไหลลงดอยอ่ะมีอ่ะแม่ห้องสอนนี่ก็เยอะนะเห็ดถอบ
0: มีทุกที่แหละตอนเนี้ยผมว่า
1: แต่น่าจะไปหาในโคลนมันน่าจะ
0: ไม่เห็ดถอบมันจะอยู่ตามผิวดินลักษณะผิวดินมันก็ถ้ามันไหลมันไหลได้อยู่แล้วแหละถ้าสมมติมีดินโคลนมานะมันไหลได้แต่ว่าบางคนเข้าไปหาตามแนวเชิงเขาไงที่เขาเผาเรียบร้อยอ
1: ่ะ
0: ที่เขาเผาข้างก่อน
1: เผาข้างก่อนใช่ไหม
0: ที่เผาข้างก่อน
1: มันแล้วเห็ดมันก็ปุ๊กออกมาเนาะพอฝนตกอะเนาะ
0: แล้วเขาบอกว่าคนที่ไปเก็บอ่ะก็คือคนเผาเปล่าครับ
1: อ๋อหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ
0: ไม่รู้
1: ไม่รู
0: ้ผมไม่รู้
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่รู้เขาบอกว่าคนที่ไปเก็บอ่ะคือคนเผาไหมครับเนี่ยผมไม่รู้
1: มันมีคำถามเฉย
0: เขาถามเฉย
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เพราะว่าเขาจะรู้จุดไงว่าที่ไหนเผา
1: ก็ว่าเพิ่นอาจจะไปดูตามหอยไหม้อีกอ่ะ
0: ไปได
1: ้อู้ตรงนี้มันมีรอยไหม้อยู
0: ่ผมไม่รู้แต่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ให้ลงตรวจสอบว่าเขาไปเอาเห็ดถอบจากที่ไหนใครไปเก็บมาเผื่อจะได้สืบถามมาว่าเอ้ยฮู้ได้ใดว่าที่นี่มีเห็ดถอบฮู้ได้จะใดฮู้ได้จะใด
1: แต่ไปเรื่อยๆไปหาของป่าระวังเนอะอย่างเงี้ยคนเข้าหาของป่าเนี่ยหลงป่าเยอะเหมือนกัน
0: นั่นแหละตอนเผาเนี่ยโอ้โหทุกคนบ่นกริ๊บพอตอนนี้อากาศดี
1: เห็ดออก
0: นะอากาศดีแล้วฝนไม่มีพีเอ็มสองจุดห้าไม่มีเห็ดออกแล้วทุกคนไม่พูดถึงพีเอ็มสองจุดห้าเลย
1: ก็โชว์เห็ด
0: ไม่พูดถึงเรื่องของหมอกควันไฟป่าตอนที่ผ่านมาเลย
1: มันมาจากไหนนะ
0: ตอนนี้มาพูดถึงเห็ดถอบกันเนี่ย
1: ถอบลิตรเท่าไหร่ลิลาเท่าไหร
0: ่ผมก็เลยไม่ได้พูดยังไงมาดูข่าวเบาๆสนุกๆดีกว่าฮะถึงท้ายซะหน่อยที่เขามีการเดินขึ้นดอยเมื่อ
1: วันเสาร
0: ์
1: ใช่คือวันเสาร์
0: มีน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ครับเขาไปทำการแสดง
1: นี่
0: ด
1: ู
0: ภาพความคึกคักสนุกสนานปอกอุ้ยแม่อุ้ยเด็กวัยรุ่นแล้วคนเฒ่าคนแก่ก็ไปเนี่ยใส่ชุดอย่างนี้เต้นกันฮะ
1: คือจริงๆแล้วอ่ะดูจากชุดแล้วเนี่ยแม่อุ้ยน่าที่จะอยู่ในขบวนแห่นะ
0: ด้วย
1: แต่บางทีไม่แน่ใจว่าแม่อุ้ยแวะข้างทางก่อนหรือเปล่า
0: แล้วดนตรีวงนี้เป็นวงดนตรีปี่พาดวงคล้องแสนแสงนะครับสมาชิกในการบรรเลง
1: คล้องแสนเสียง
0: อ๋อแสนเสียง
1: อ๋
0: อแสนเสียงนะ
1: เสียง
0: บรรเลงมากกว่าโมมากมากกว่า10คน
1: 10คน
0: มากกว่า10คนบางคนยังเป็นนักศึกษาแต่ละคนไม่ธรรมดาฮะ
1: ฝีมือ
0: การเล่นแต่ละคนขั้นเทพ
1: เนี่ยเขาตีกองเขาไม่ได้ตีทีละกองนะเขาตีทีละ2กองเห็นไหมคะ
0: ดูสิฮะ
1: กองใหญ่กองเล็กสลับกันไป
0: เป็นการแสดงจิตอาสาเปิดพื้นที่บริเวณริมถนนเส้นทางขึ้นดอยสุเทพก่อนถึงอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยอ
1: ่ะ
0: เชิงดอยสุเทพในงานประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยโ
1: อ
0: ้โหมีประชาชนนักท่องเที่ยวก็มายืนแวะชมการแสดง
1: ไม่ได้ชมอย่างเดียวดูสิคะพี่เอเห็นอะไรไหมคะ
0: มีติ๊บครับเน็บติ๊บฮะ
1: ดี
0: น้องๆได้เลยได้ด้วยคร
1: ับ สนับสนุนนะ
0: อันนี้ผมโอเค มีการตีกลองอันนี้เต่งทิ้งไหมชื่อ
1: เต่งทิ้ง
0: ไห
1: ม
0: เต่งทิ้ง
1: อ่านว่าอะไรอ่ะ
0: ปีแน่อย่างเงี้ยนะฮะมีกลองอันนี้คือมันเป็นลักษณะของกองบรรเลงป่งป้อง
1: ป่งป้อง
0: ใช่ไหม
1: ปีแน
0: ่
1: กลองเต่งทิ้ง
0: เนี่ยแหละถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยจริงนะฮะ
1: เราไม่ยอมกันหรอก
0: แต่ประเด็นก็คืออย่างนี้การเนี่ยรัดนาดของวงการเป่าปีตีกลองพวกนี้นะฮะความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยมันสนุก
1: โอ้ดูแก้มเขาสิคะ
0: ป่องขนาดนั้นอ่ะ
1: สุดยอด
0: คือเขาบอกว่าคนที
1: ่
0: เป่าปีแน่นี่นะถ้าเป่าช้ายังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป่าจังหวะเร็วเนี่ย
1: หายใจไม่ทัน
0: พลังลมมันต้องมีเยอะมากอ่ะ
1: เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันจะต้องเป่าไปเรื่อยๆเป่าแบบไม่หยุดใช้ลมเยอะมากนะ
0: แล้วดูแก้มเขาเนี่ยเดี๋ยวคุบเดี๋ยวพองอยู่เนี่ยดูดิ
1: นึกถึงอะไรด้วยวะ
0: แล้วสังเกตดูปาก
1: น้องปลาทอง
0: เออกำลังบอกอย่างเงี้ยแล้วดูปากก็ดีดูปากแดงๆอ่ะเหมือน

0: ในฝีปากแดงๆอ่ะ
1: หน้าก็แดงด้วยนะ
0: เออเป็นผมหน้ามืดอ่ะอันนี้เขาหน้าแดง
1: โอ้ใช้ลมเยอะมากแสดงเขาปอดแข็งแรงสุดๆนะคะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันดูสิคะอยากฟังเสียงจังเลยอ่ะเปิดเสียงได้ไหมอ่ะ
0: เนี่ยอันนี้เขารับงานด้วยนะเขารับงานด้วยนะเขารับงานด้วยนะเขารับงานด้วยเห็นบอกว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจก็ติดต่อน้องๆได้นะฮะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจของทางวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม
1: ่เขามีเบอร์ให้
0: เขามีเบอร
1: ์
0: 0841500234
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ต้องไปต่อคิวนิดนึงนะเห็นบอกงานเข้าตลอด
0: นั่นเยอะใช่ไหมโอเค
1: น้องก็จะได้มีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยนะคะก็สนับสนุนเนี่ยค่ะ
0: ติวมากนี่สนุกมากทุกคนเต้นสนุกสนาน
1: ติวแก้วน้ำไปตัวเนาะโอ้ย
0: มวนด้วยภาพแบบนี้ฮะความสนุกสนานของคนที่มาร่วมงานกันในวันนั้นนะครับก็แฮปปี้เอนดิ้งกันไปบุญก็ได้สนุกก็ได
1: ้ได้นะคะจะได้เดินทางปลอดภัยกันระมัดระวังกันนะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดกันอยู่นะคะการเดินทางขับรถขับราด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะที่เมืองเหนียววันนี้เราสองคนลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: บุญรักษาด้วยครับ

ทั้งที่ออกมาจับจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงวันหยุดและที่ตั้งใจออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะยังไม่ได้มีการเติมเงินในส่วนของตัวเองโดยบอกว่าเติมเงินไม่เป็นต้องรอให้บุตรหลานเป็นผู้เติมให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนสอบถามกับร้านค้าถึงความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและไทยช่วยไทยพลัสแต่อย่างไรก็ตามทั้งร้านค้าและประชาชนต่างพูดตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดภาระในส่วนของผู้ซื้อด้วยรัฐบาลยืนยันไม่มีการเปิดด่านคลองลึกอรัญญประเทศแต่อย่างใดขออย่าเชื่อข่าวปลอมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการปั่นข่าวในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เผยแพร่อยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดรัฐบาลหนุน Bangkok Pride Festival 2026ยิ่งใหญ่ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายและให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace, People and Pride โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ Pride คือความภาคภูมิใจในตัวเองและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศคราวนี้ความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมกรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทย้ำครูต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานีตำรวจนครบาลคลองตันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆจำนวนมากซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คน

0: แบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนรวมทั้งพบนายจ้างกระทำผิดจำนวน1รายตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
5: M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz 100.75
2: M-COT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ใส่ใจรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับ M-COT Radio Go Green

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทักทายเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง MCOT Radio Go Green มาร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะอย่าลืมพกถุงผ้าไปด้วยในการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40ด้วยค่ะวันแรกก็อาจจะคึกคักกันสักหน่อยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะตลอดระยะเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้คุณผู้ฟังแจ้งข่าวบอกกล่าวเรามานะคะว่าที่ตลาดสิริวัฒนานะคะคนเยอะมากนะคะก็แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะไปซื้อของกินกันนะคะอาหารเครื่องดื่มอาหารตามสั่งได้นะคะคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มทั่วไปได้นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมไปจนถึงสินค้าของใช้ประจำวันนะคะที่จำเป็นค่ะนะคะที่ใช้ในบ้านนะคะค่อยๆทยอยซื้อกันไปนะคะร้านค้าชุมชนร้านโชห่วยร้านค้าโอทอปร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็สังเกตดูป้ายนะคะเขาจะขึ้นป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60 40บางก็บางร้านก็อาจจะไม่เข้านะคะไม่เข้าร่วมโครงการก็เนื่องด้วยหลากหลายปัจจัยค่ะตามที่มีการไปพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็ติดตามกันมานะคะก็บอกว่าครั้งที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะคะก็โอ้นะคะโดนภาษีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบ้างก็ติดปัญหาค่ะบอกว่ามาจากที่อื่นนะคะมาทำมาค้าขายมาเปิดร้านอยู่ที่นี่นะคะก็เลยจะต้องไปให้ผู้นำชุมชนเนี่ยเซ็นรับรองเนี่ยนะคะก็อาจจะยุ่งยากนะคะเขาก็เลยไม่เข้าร่วมโครงการแต่ก็นี่ค่ะเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มยอดขายกับร้านค้าต่างๆกันด้วยผู้ค้านะคะผู้ซื้อต่างๆนะคะตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ไปนะคะรวมถึงสินค้าที่ใช้ได้ก็คือเรื่องของการขึ้นรถโดยสารสาธารณะนะคะอันนี้ได้นะคะบริการขนส่งสาธารณะเป็นวินเป็นแท็กซี่อะไรต่างๆนะคะรวมถึงฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเราจะสามารถสั่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ในช่วงวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะส่วน

สินค้าที่ซื้อไม่ได้นะคะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะจะทันไหมเนาะวันนี้นะคะไปซื้อเองนะคะซื้อผ่านแอปเป๋าตังได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ค่ะบุหรี่ยาสูบต่างๆก็ซื้อไม่ได้นะคะรวมถึงร้านทำผมทำเล็บสปาอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่คราวก่อนนี่ได้ใช่ไหมคะคราวนี้ไม่ได้แล้วนะคะรวมถึงทองคำก็ไม่ได้ค่ะบัตรกำนันบัตรเงินสดร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นะคะที่เป็นแฟรนไชส์หรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆนี่ก็ไม่เข้าร่วมโครงการนะคะสินค้าและบริการซื้อไม่ได้ค่ะตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในเว็บไทยช่วยไทย plus นะคะหรือว่าในแอปเป๋าตังค์เนี่ยก็จะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเช็คกันได้ตรวจสอบก่อนการใช้งานนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์กันได้เลยใครไปใช้มาแล้วนะคะไปใช้สิทธิ์มาแล้วก็แจ้งข่าวบอกกล่าวเรามาได้นะคะนะหรือว่ามีร้านอะไรที่อยากจะฝากเชิญได้เลยละกันนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดใช่ไหมคะแล้วก็ถนนหนทางก็อาจจะโล่งนะคะเริ่มต้นในเดือนใหม่ค่ะเดือนมิถุนายนนะคะเราก็ยังคงที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะงดการเผากันอยู่นะไม่ใช่ว่าหมดโครงการนะคะเชียงใหม่ไม่เผาแล้วเราจะเริ่มเผากันแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือละกันนะคะนะก็ช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมงดการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้งกันไว้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการแล้วก็ตามเราต้องมองนึกย้อนไปในช่วงที่เขาเผากันมากๆนะคะช่วงพีคสุดเลยมีนาเมษาเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าหายใจไม่ออกจริงๆนะคะพอแล้วไหมนะคะที่เราจะไม่เผานะคะก็ช่วยกันดีกว่าคนละไม้คนละมือก็มีการถอดบทเรียนกันนะคะว่าในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกือบร้อยวันนะคะที่เรารณรงค์นะคะห้ามเผาแต่ก็ยังคงมีคนฝ่าฝืนเผากันอยู่นะคะถอดบทเรียนเพื่อที่จะนำข้อบกพร่องนะคะจุดบอดต่างๆนะคะไปปรับแก้ไขในครั้งหน้านะคะพอแล้วไหมเผานะคะสำหรับในปีหน้านะคะชีวิตเรานะคะสำคัญมากกว่าอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวแต่เข้าหน้าฝนกันมาแล้วเนี่ยก็ยังคงร้อนอบอ้าวนะคะเอ๊นะคะวันนี้จะมีฝนหรือเปล่าบอกอย่างนี้นะคะว่าฝนจะเริ่มลดน้อยลงไปละนะคะวันก่อนนี่ยัง 60% มาวันนี้ 40% ของพื้นที่ค่ะนะคะแล้วเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยทำไมยังร้อนอบอ้าวกันอยู่นะคะทางศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัตินะคะมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสภาพอากาศนะคะว่ายังคงมีอากาศที่ร้อนจัดแบบร้อนชื้นไม่ใช่ร้อนแห้งนะคะเหมือนกับประเทศในทะเลทรายตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเดือนนี้ยังไม่ว่านะคะเดือนหน้าเนี่ยว่ากันใหม่นะคะเดือนหน้านี่ก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันอุณหภูมิจะยังคงสูงกว่าปกติค่ะสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าจะไม่สูงกับเท่ากับเดือนเมษานะคะและคาดว่าจะร้อนสุดๆนะเดือนเมษา2570ค่ะที่จะมาถึงนะก็มีหลายพื้นที่ที่อยู่ในโซนอันตรายต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ปรับสภาพร่างกายจิตใจให้พร้อมนะคะพื้นที่ใดบ้างนะคะก็หน่วยงานนะคะต่างๆก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบประมาณอะไรต่างๆนะคะในการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกการเกษตรการค้าอุตสาหกรรมภาคพลังงานแล้วก็ภาคประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านการกระจายน้ำใช้น้ำน้อยนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็บริหารความเสี่ยงเชิงรุกค่ะทีนี้ความชื้นนะคะที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบตัวเราเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะเหงื่อมันระบายไม่ดีเท่าที่ควรค่ะมันร้อนอบอ้าวไปหมดเลยดัชนีความร้อนสูงเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับผู้ที่เดินขึ้นดอยในช่วงเมื่อวานนะคะวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะนะรถแอมบูเลนซ์นะคะก็ขึ้นไปบนดอยนะคะก็นำพาสำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุนะคะลงมานะคะก็นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนเหมือนกันนะคะที่เราจะต้องสำรวจร่างกายตัวเราเองด้วยนะคะบางทีแล้วอาจจะหมดสตินะคะมันร้อนนะคะมันอาจจะเกิดภาวะช็อกขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะก็ส่งผลทำให้เกิดความชื้นในบรรยากาศนะคะรอบตัวเรามันอึดอัดนะคะมันเหงื่อระบายไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมันหายใจไม่ออกฝนตกไม่สม
ม่ำเสมอด้วยนะคะก็เป็นเพราะว่า

าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนคือว่าไปก็คือมันยังไม่เสถียรเท่าที่ควรนะคะรวมถึงมหาสมุทรแล้วก็แผ่นดินกักเก็บความร้อนนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนรวมถึงในเมืองเนี่ยจะร้อนนะคะมากกว่าที่อยู่ตามชนบทนะคะก็คือจะมีทุ่งนามีต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าในเมืองเนี่ยก็มีแต่ตึกมีแต่ปูถนนปูตัวนอนมีคอนกรีตเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคือพื้นมันแข็งไงคะก็เลยสะสมพลังงานความร้อนนะมากกว่าที่อยู่บริเวณรอบนอกนี่แหละค่ะก็อยากที่จะมาเชิญชวนกันนะคะปลูกต้นไม้นะคะลดโลกร้อนอันนี้ช่วยได้จริงนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่คำที่พูดกันลอยๆนะคะเราต้องลงมือทำจริงๆด้วยนะคะอย่างวันหยุดเนี่ยอย่าลืมใช้โอกาสนี้นะคะปลูกต้นไม้ต้นอะไรก็ได้นะคะบริเวณรอบบ้านเรานะคะบางทีว่ามันก็อาจจะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขอากาศก็ดีเพิ่มขึ้นด้วยเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำค่ะสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะ

รภาพเรานะคะว่าอีกนะคะ40ที่อีก 40% นะคะที่เราจะต้องเติมเข้าไปเนี่ยนะคะนะเอามาจากไหนนะคะไหนใครใช้แล้วบ้างนะคะนะก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทยอยมีเท่าไหร่นะคะมีน้อย

สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับในครั้งนี้ค่ะวันแรกนะคะเห็นว่าค่ะนะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะนะคะอาจจะมีการเปิดทบทวนสิทธิ์นะคะเปิดทบทวนสิทธิ์นะคะตอนนี้ก็กำลังเอาเตรียมเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะว่าเอ๊ะนะคะตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าไม่ถึงนะคะบางท่านที่เป็นกลุ่มรายได้น้อยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะนะก็เลยสิทธิ์ก็เลยเหลือไงคะตั้ง4ล้านเศษใช่ไหมคะเตรียมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดทบทวนสิทธิ์ครั้งใหม่ค่ะยังไงก็ติดตามดูละกันนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะฟังด้วยกันได้ที่นี่นะคะหรือว่าใครไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะก็แจ้งดอมานิดนึงนะคะว่าไปร้านไหนกันมาบ้างนะคะแถวไหนหน้านะคะหรือว่าที่ไหนฝนตกนะคะแจ้งสำหรับเป็นข้อมูลค่ะผู้ที่ใช้เส้นทางการจราจรนะคะบริเวณทางถนนหมายเลข108นะคะทางหลวงหมายเลข108เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเกิดหินถล่มนะคะเกิดหินถล่มณตอนนี้นะคะตรงบริเวณบ้านแม่สุรินทร์จนถึงแม่จ๋าแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนนะคะก็เปิดถนนได้1เลนแล้วนะคะเมื่อตอน11โมงนะคะตอนนี้กรมทางหลวงก็กำลังเร่งแก้ไขกันอยู่นะคะเอาใจช่วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ไม้ล้มใช่ไหมคะสำหรับทางแม่แจ่มนะคะเช้านี้ก็หินถล่มหินร่วงลงมานะคะปิดทับเส้นทางจราจรตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะคะค่อยๆเดินทางนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะคะนะก็เอาใจช่วยสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านกันไว้ด้วยเรื่องราวดีๆนะคะกับ MCOT Radio Go Green ของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นี่ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะไปใช้สิทธิ์ซะแต่ว่าวันนี้ค่ะหน้าฝนเราก็ต้องเตรียมไว้นะคะสำหรับยุงและแมลงเนี่ยต้องมีเครื่องดักยุงและแมลงนะคะก็จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้สมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินขึ้นมาไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะมีถึง2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านสมาร์ทการ์ด1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งเอาไว้กลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังรายการเราอยู่ในตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะโปรโมชั่นพิเศษมอบให้เฉพาะเครื่องนี้ของเรา1เครื่องรับไปเลยนะคะยังไม่พอค่ะคุณจะได้ไปกับพร้อมกับไฟ LED อีก1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มไปอีกนะคะกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคาอยู่ที่690บาทแถมยังจะได้เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องไปเลยราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008ได้เลยค่ะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้คุณทันทีเลยอย่าลืมนะคะว่าของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกของเราเท่านั้นค่ะเพิ่งจะเป็นเจ้าสาวไปหมาดๆเลยนะคะฟังเพลงนี้นาฬิกาตายค่ะกับยายา

ยาย่ารุสยานะคะกับนาฬิกาตายค่ะตอนนี้เวลา 13:48 นะคะคนกำลังเยอะเลยที่จำฟ้าเซฟมาร์ทค่ะเพราะว่าที่จำฟ้าเซฟมาร์ทเรายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบบัตรประชาชนค่ะซึ่งท่านสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทุกสาขาเลยนะคะครอบคลุมทั้งลำพูนและก็เชียงใหม่25สาขาคนแน่นเลยทีเดียวนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ยังไงล่ะคะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาของเราซึ่งเงื่อนไขการรับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือบัตรเดิมเนี่ย300บาทใช่ไหมคะรัฐเพิ่มให้700บาทรวมเป็น 1,000 บาทตลอด4เดือนนะคะมิถุนาถึงกันยายนนี้นะคะก็ไปใช้สิทธิ์ช้อปสินค้าราคาประหยัดกันได้ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขากันได้นะคะถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าช้อปแจ่มฟ้าสินค้าถูกกว่าใครค่ะแจ่มฟ้ายินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้นเดือนนะคะก็ต้องบอกว่าคนก็จะแน่นเป็นพิเศษแบบนี้ล่ะค่ะห้างของคนไทยค่ะขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันแจ่มฟ้าค่ะ

เจสเตอร์กับดียังไงนะคะก็บอกว่างอนแต่พองามกันละกันนะคะเอาแต่พอดีพอดีค่ะแต่วันนี้ไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้อีกแล้วเพราะว่าเราจะช่วยคุณแก้ปัญหานี้เองนะคะกับไฟหน้าบ้านที่ไม่พอค่ะมันมืดมองก็ไม่เห็นเสี่ยงทั้งอันตรายต่างๆขโมยขจรแล้วก็ยังเสี่ยงกับอุบัติเหตุด้วยบางจุดแม้เราก็อยากจะติดไฟเพิ่มใช่ไหมคะแต่ก็คิดแล้วคิดอีกนะคะไหนจะต้องเดินสายไฟเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกโอ้โหนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วย Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์ค่ะกำลังไฟที่สูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยนะคะพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งทราบไหมคะว่าเราจะสามารถใช้นานกี่ชั่วโมงคะ12ชั่วโมงน่ะติดตั้งก็ง่ายค่ะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำได้นะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายค่ะสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์กันได้เลยตอนนี้รับไปเลย1แถม1นะคะฟรีกับหลอดไฟ LED อีก2อันด้วยและยังจะได้แว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันนะคะทั้งหมดราคาเพียง1,290 บาทโทรมาที่02-114-3990เลยค่ะ02-114-3990มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช้อปต้องที่ช็อปมาเนียนะคะยังมีสินค้าให้คุณได้เลือกช้อปอีกมากมายนะคะอย่าลืมโทรไปนะคะ02-114-3990ค่ะบอกว่าวันหยุดนะคะความสุขก็ทำไมมันหมดไปไวจริงๆเลยนะคะช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวบ่าย2โมงฟังข่าวทุกชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยมีความสุขกันมากๆนะคะในช่วงของวันหยุดแบบนี้วันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาพรุ่งนี้ก็กลับมานะคะปกติเหมือนเดิมนะคะมาทำงานมาเรียนกันเหมือนเดิมแล้วก็วันพุธที่3หยุดอีก1วันนะคะก็จะเป็นแบบฟันหลอใครจะยาวไปเลยนี่ก็ได้นะคะเอาที่สบายใจค่ะฟังข่าวทุกชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วกลับมาฟังเพลงสากลกับพี่อ้อทัศดาและพี่หนูสมเกียรตินะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen right about now we got ETC etc etc the Freddy V on the track and they bring it

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเชียงใหม่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักหวังช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นบรรยากาศที่ตลาดในย่านตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้สำเร็จแล้วต่างออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกกันอย่างคึกคักโดยต่างโอนเงินเข้าระบบเพื่อเตรียมสแกนจ่ายอย่างชาวสันทรายบอกว่าต้องการมาซื้อของจำเป็นอย่างเนื้อหมูเพื่อนำไปทำอาหารทานซึ่งโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยเฉพาะร้านขายของสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนต่างถือบัตรสวัสดิการของรัฐมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากหลังที่รัฐโอนเงินเข้าบัญชีจาก300บาทเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทในวันนี้บอกว่าทันทีที่เงินเข้าก็รีบมาซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินและทำป้ายเชิญชวนแม้ผู้คนยังอยู่ระหว่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ก็ตามนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่บอกว่ามีความยุ่งยากบวกกับมีอายุมากแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ายังลงทะเบียนได้อีกก็จะพยายามลงให้ได้เพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นการขายที่เงียบเหงาช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจบริเวณตลาดอาหารเช้าตอง8อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางสาวสุมาพรสอนประธานชาวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ารีบมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกโดยซื้อข้าวซอยที่ปกติมีราคา120บาทแต่จ่ายเพียง40บาททำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมากพร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้เป็นอย่างดีด้านนพก้าวชูวัฒนกิจเจ้าของร้านข้าวซอยตอง8กล่าวว่าโครงการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยช่วงเช้าวันแรกของโครงการร้านมียอดสั่งซื้อผ่านสิทธิ์แล้วหลายรายการและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นางสิริกุลล้อทองพาณิชย์เจ้าของร้านสเต็กฮันเตอร์ซึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกบอกว่าต้องการใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะต้องเรียนรู้ระบบการใช้งาน

0: เมื่อเริ่มคุ้นเคยก็สามารถดำเนินการได้สะดวกพร้อมมองว่าโครงการช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้าเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลร้านบนแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้นสหรัฐและอิหร่านเปิดโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนในเมืองโกรุกและบนเกาะเกสของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำอันก้าวร้าวจากทางการอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือ CENTCOM ระบุว่าอิหร่านได้ยิงทำลายโดรน MQ-1 ของสหรัฐขณะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำสากลและว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก2ลำขณะที่อิหร่านแถลงได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใช้เป็นฐานโจมตีหอสื่อสารของอิหร่านบนเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เชียแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเหตุโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่มีขึ้นขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่นะคะสัปดาห์ใหม่และเดือนใหม่ด้วยวันนี้วันจันทร์1มิถุนายนค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ 100.5 MHz ค่ะฟังทางคลื่นนะคะหรือผ่านทางเว็บไซต์ radio.network.mcot.net ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะแชร์เรื่องราวข่าวสารต่างๆก็ได้นะคะพูดคุยกันขอเพลงก็ได้นะคะที่ MCOTCM10075 นะคะที่เก่าที่เดิมก็มาทักทายกันในสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่ก็แล้วเป็นไงกันบ้างนะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดนะคะตัวสีแดงอยู่ก็ชดเชยวันอ่า

เมื่อวานวิสาขบูชานะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดด้วยนะคะสีแดงขนาบวันอังคารไว้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายๆท่านพรุ่งนี้ไปทำงานแล้วก็ได้หยุดอีกวันนึงใช่ไหมคะวันที่3นี่วันหยุดหรือเปล่าเห็นเป็นตัวแดงบนปฏิทินเนี่ยค่ะไม่แน่ใจค่ะก็คึกคักนะคะสัปดาห์นี้วันหยุดยาวแล้วก็มีเรื่องของเรียกว่าการใช้จ่ายที่นั่นแหละค่ะ60 40ที่เท่าที่ฟังข่าวนะคะผู้คนก็ไปใช้60 40กันบ้างแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะส่วนที่ฉันยังนะคะยังไม่มีโอกาสได้ใช้เนี่ยวันนี้ก็ปกติไปก่อนวันนี้เปิดรายการด้วย Baker Street ค่ะผลงานระดับรางวัลแกรมมี่เลยของศิลปินJuri Rafferty นะคะเจ้าของเพลงฮิตBright Out the Line นั่นเองนะคะ

เก่า 70s แต่ยังฟังได้เรื่อยๆร่วมสมัยไม่ตกยุคจริงๆนะคะแล้วก็ทั้งเนื้อร้องก็มีความหมายมีมุมคิดที่น่าสนใจอีกด้วยคริสเปียค่ะอาจารย์ว่าคริสเปียก็ได้เพลงเก่งของเขานะคะฟูวันนี้วันหยุดก็อาจจะฟังเพลงที่เข้ม

คนเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวดูกันไปตามจังหวะของเพลงก็แล้วกันวงดังยุค 70s นะคะ Little Riverbank

อีกหนึ่งเพลงดังที่ไม่ค่อยได้หยิบมาฝากกันบ่อยนะคะถ้าเทียบกับเพลงอื่นนะคะอย่าง Man on Your Mind ก็จะเป็น Cool Change นะคะเพลงดังอีกเพลงที่ถือได้ว่าต่ายชาร์ตเหมือนกันของกลุ่มศิลปินจากออสเตรเลียนะคะนั่นคือ Lonesome Loser ค่ะก็เป็นเพลงในปลายยุค 70s ปี1979นะคะขึ้นมาแบบนี้คงจำกันได้แล้วนะคะ

ฟังที่ชอบฟังเพลงในยุคเซเวนตี้นะคะแล้วก็ชื่นชอบผลงานในสไตล์แบบอาจจะออกไปในแนวลูกทุ่งนะคะแต่ไม่ถึงกับเป็นคันทรีแอนด์เวสเทิร์นนักนะคะอาจจะปนแนวป๊อปมากสักหน่อยก็ต้องรู้จักเกรนแคมเบลคัฟเวอร์งานของมือกีตาร์คนเก่งอลันทอร์สันนะคะดังมากเลยเป็นเพลงที่อลันทอร์สันแต่งไปแล้วก็เคยเล่นกีตาร์ไปด้วยซาวด์ไหนอ่ะฟังอีกทีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะ

ในครั้งที่2ศิลปินฝีมือฉมัง2คนมาเจอกันนะคะต่างคนก็มาจากทางแถบใต้แต่คนละเมืองกันนะคะเชดแอดกินมาจากแนชวิลล์ค่ะอีกคนมาจากนิวออร์ลีนส์นะคะอแลนทอร์สันเจ้าของเพลงนี้คุยกันถูกคอไงก็ไม่รู้ชวนกันมาบันทึกเสียงอัลบั้มชุดนี้ร่วมกันนอกเหนือจากจะแจมดนตรีด้วยกันนะคะอแลนทอร์สันเล่นเปียโนเชดแอดกินเล่นกีตาร์แล้วก็ไปชวนศิลปินในแนวเวสเทิร์นแอนด์บลูส์หลายคนเลยนะคะรวมถึงแนวคันทรีด้วยนะมาแจมกันก็เป็นการเชื่อมต่อนะคะระหว่างดนตรี2แบบที่ถือว่าเป็นเมนสตรีมเป็นกระแสหลักเลยของดนตรีในอเมริกาอัลบั้มชุดนี้ถือว่าเป็นงานที่สามารถนำไปอ้างอิงได้เลยนะคะนั่นก็เป็นซุ้มเสียงการร้องเพลงนะคะร้องเพลง Soft Night นะคะของเขาเองโดยอลันทอร์สันในห้องบันทึกเสียงแล้วก็เล่นเปียโนด้วยส่วนเชดแอดกินตอนนั้นก็แน่นอนนะคะอยู่ในตำแหน่งกีตาร์ตามถนัดซาวด์ทนายนะคะให้ฟัง2เวอร์ชันเลยนะคะคนละวาระเสียงกีตาร์อีกแล้ว

ครึ่งกลางทศวรรษที่80นะคะปี85อัลบั้มชุดนี้คิดว่าเป็นชุดที่ถูกพูดถึงบ่อยมากๆในการที่เป็นงานรวบรวมเพลงของมือกีตาร์เรียกว่าตัวกลั่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชดแอตเกนส์ซึ่งเมื่อตะกี้นี้เราก็ฟังฝีมือการเล่นกีตาร์ของเขาร่วมกับอลันทอร์สันไปแล้วเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของเชดแอตกินส์นะคะที่อยากจะแจมหรือว่าคอลแลบเรชันก็ได้นะคะเป็นงานแบบคอลแลบกันนี่แหละนะคะแจมกีตาร์ด้วยกันแล้วก็ทำงานออกมาชุดนี้คือชุด Stay June นะคะปี1985แล้วก็อาจจะคุ้นเคยกับเสียงของหลายๆแทร็กเลยนะคะซึ่งบรรดานักจัดรายการยุคเก่าก็มักจะเอาเพลงแทร็กใดแทร็กนึงนี่แหละเอาไปใช้เป็นเพลงเปิดรายการก็มีนะคะอย่างเมื่อสักครู่ก็คุ้นๆใช่ไหมคะเป็นแทร็กที่ชื่อว่า The Cricket Ballet นะคะก็จะเป็นฝีมือการเล่นกีตาร์แจมกันของเชดแอตกินส์กับเออครูคนนี้ก็มาสายสมูทแจ๊สนะคะเออครูนี่ก็มือเก่าเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีแทร็กอื่นอย่างเชดแอตกินส์ก็จะแจมกับจอร์จเบนซอนนะคะคนนี้ไม่ต้องพูดถึงและไม่ต้องให้เครดิตอะไรมากนะคะมีนักดนตรีตอนนั้นอาจจะเรียกได้ว่ากำลังสนุกกับการเล่นดนตรีแนวร็อกอยู่เหมือนกันสตีฟลูเคเตอร์จากวงโตโต้ด้วยนะคะก็มีแทร็กที่เชดแอตกินส์ไปแจมด้วยนะคะมีใครอีกลาบริคาร์ดันอันนี้มาสายแจ๊สนะคะมีเดี๋ยวดูอีกหนึ่งมีเบรนท์เมสันมาร์คนอฟเลอร์นะคะโอ้โหแต่ละคนดินพาร์คคนนี้ก็มักจะได้ยินชื่อของเขาในเครดิตของการเป็นเรียกว่ามือปืนรับจ้างนะคะก็คือเล่นกีตาร์ให้กับศิลปินคนอื่นในห้องบันทึกเสียงนั่นแหละค่ะอัลบั้มชุดนี้ก็น่าเก็บจริงๆนะคะก็เป็นเสน่ห์ของซีดีนะคะเพราะว่าดิฉันหยิบเอาซีดีมาเล่นแล้วก็ได้อ่านเรื่องราวแบบนี้โดยไม่ต้องไปเปิด Google ค่ะก็เอาแค่ว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรใครแต่งใครเล่นอะไรตำแหน่งไหนกันบ้างมันจะมีหมดเลยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ The Cricket Ballet เนี่ย Chet Atkins กับ A Crew นะคะก็แจมกีตาร์กันแล้วก็จะมีคนที่เล่นซินเธไซเซอร์นะคะ Dario ดิปก้านะคะน่าจะเป็นนักดนตรีในห้องอัดมีคนเล่นกรองมีคนเล่นเพอร์คัสชันเล่นเบสนะคะพอลินโฮดาคอสตาคนนี้ก็ได้ยินชื่อบ่อยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะหยิบจับกระดาษแผ่นนี้มาอ่านเป็นบุ๊กเล็ตนะคะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของการฟังเพลงโดยใช้อุปกรณ์ยุคเก่าก่อนยุคปัจจุบันนะคะนั่นคือข้อดีมากๆของซีดี

บลูจริงๆนะคะ Bluebird แทร็กหนึ่งจากผลงานของ Paul McCartney กับ Wings ในอัลบั้มขายดีของเขานะคะยุค 70s นะคะหลังยุค Beatles ค่ะนั่นก็คือ Band on the Run นะคะกับเพลง Bluebird นะคะMCOT Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะก่อนที่เราจะไปเบรกหน้าวันนี้วันหยุดสบายๆใครฟังวิทยุอยู่ขอบคุณมากเลยดีใจนะคะวิทยุยังเป็นสื่อที่ใกล้ตัวใกล้มือง่ายๆนะคะมีวิทยุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามสมัยก่อนก็อาจจะเป็นวิทยุเทปหิ้วไปด้วยนะคะใส่ทานได้นะคะเสียบปลั๊กก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่สะดวกที่จะเสียบปลั๊กก็ต้องใส่ทานละนะคะมันก็ดีนะแต่ก่อนนี้นะคะทานก่อนเริ่มเทอมอ้วนๆเลยนะคะสมัยโน้นนะคะคงจำได้ดีเลยแล้วก็ยุคนี้วิทยุก็อาจจะตัวเลขนะคะเท่าที่คุยกับน้องเอนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของวิทยุบรรยากาศของการรับสื่อมันต่างไปนะคะมีตัวเลขด้วยนะคะก็ยืนยันว่ามันเกาะลดน้อยลงเอาไปเพิ่มให้กับสื่ออื่นๆเยอะตามที่เรารู้กันนะคะแล้วก็แหมมันมาเรื่อยๆเลยเทคโนโลยีนี่กระโดดข้ามแบบตามกันแทบไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ลองไปคุยกับ AI นะคะอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าผู้ช่วยในการทำงานได้เยอะแหละนะคะมีประโยชน์ด้วยก็มีการพูดถึงเรื่องของAI กันมากมายนะคะมีการพัฒนาเรียกว่ากระโดดไปแบบก้าวไกลเราเกือบตามกันไม่ทันนะคะเอาง่ายๆดิฉันก็ลองไปคุยกับเขาเขาท่าดีเหมือนกันนี่ฟรีนะเป็น AI ฟรีซึ่งหลายคนก็คงจะเคยเข้าไปลองให้เขาโต้ตอบกับเรานะคะในหลายๆแง่มุมอาจจะให้ช่วยทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้ดิฉันก็ถามเอาง่ายๆเลยเอาเบสิกเลยนะคะไปถามเขาต่อหนึ่งบอกว่าเนี่ยคุณน่ะกับ Google เนี่ยต่างกันยังไงนะคะสิ่งที่ฉันกับคุณพูดคุยกันเนี่ยต่างจากฉันไปหาข้อมูลจาก Google ยังไงเอาสรุปกันละกันเขาก็ตอบมายาวเขาก็บอกว่า Google เก่งเรื่องพาไปเจอข้อมูลส่วนผมนะคะเขาใช้แทนตัวเองว่าผมเก่งเรื่องคุยกับข้อมูลนั้นและเชื่อมโยงมันเข้ากับเรื่องราวนะคะแม่ก็ถามไปหลายเรื่องสนุกดีเหมือนกันนะคะก็ถามไปถึงเรื่องของนี่แหละลองถามดูนะคะไหนๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของวิทยุแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยข้อมูลเขานะคะเรียบเรียงมาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนยุค iPad วงเล็บปี2001และก่อนที่ไฟล์ MP3 จะเข้ามาเปลี่ยนโลกอย่างจริงจังวิธีของคนฟังเพลงและคนทำรายการวิทยุมันช้ากว่าเป็นวัตถุมากกว่าและมีพิธีกรรมเล็กๆอยู่ในทุกขั้นตอนแล้วเขาก็เขียนออกไปอีกลองนึกภาพดูนะแล้วเขาก็เอาภาพของวิทยุเทปโอ้ยี่ห้ออะไรไม่รู้อะนะโซนี่จริงๆด้วยนะคะมีเทปตามที่ดิฉันพูดเมื่อตะกี้เลยโอ้แล้วก็มีอีกหลายภาพเนี่ยนะคะเห็นไหมคะก็เป็นอะไรยุคใหม่ที่เขาก็ทำได้จริงนะเขาไปรวบรวมเอามาเรียบเรียงนะคะพูดอะไรที่ทำให้เราก็ก็จริงเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกเหมือนกันว่าก็ต้องไปเช็คข้อมูลหลายๆที่นะคะสำหรับ

การไปค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆก็เพลินไปแบบนึงค่ะลองดูนะคะหลายคนอาจจะมีวิถีชีวิตแบบตอนนี้มีเพื่อนอีกคนเข้ามาแล้วนะคะบางคนก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยซ้ำไปหลายค่ายเลยด้วยซ้ำไปสำหรับ AI ที่เราเองก็เรียกว่าคงจะยังไงล่ะหนีกันไม่พ้นแน่นอนนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเจอกันประทะสังสรรค์กันในรูปแบบไหนเบรกกันแป๊บนึง

0: โทร053-357-061
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2 ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1 เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100 ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1 ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1 ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75
0: บายวันนี้แดดก็แรงมากๆนะคะเหมือนกับทุกๆวันนั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะหลบเมฆไปบ้างแต่ UV ก็ยังเข้ม

้นอยู่นะคะอย่าลืมค่ะแนะนำกันสำหรับตัวช่วยนะคะดูแลปกป้องผิวโดยเฉพาะผิวหน้าซิสต้านะคะไม่ว่าจะผิวไม่แดดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยหรืออาจจะเป็นเรื่องสิวเนี่ยเราต้องป้องกันนะคะซิสต้าอีแตงโมค่ะเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาก็เป็นสารสกัดจากแตงโมที่สามารถเติบโตได้ในทะเลทรายชื่อแตงโมคาราฮารีนะคะนั่นแหละเขาก็จะเก็บกักความชื้นเอาไว้ในตัวเองเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้นะคะในสภาวะที่แห้งแล้งที่สุดนำมาทำเป็นสารสกัดนะคะก็จะอยู่ในส่วนผสมของซิสต้าอีแตงโมนะคะก็จะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อปรับผิวของคุณให้กระจ่างใสแล้วก็ที่สำคัญเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้แบบพอดีด้วยหน้าเนียนนะคะใช้แล้วหน้าเนียนตลอดวันด้วยและถ้าใช้ก่อนแต่งหน้าสามารถทำได้เลยสบายประหยัดแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะสะดวกมากๆทำให้เมคอัพติดทนนานได้อีกด้วยมีทั้งซองทั้งหลอดแวะได้เลยค่ะ7 Eleven ก็มีนะคะ CJ หรือจะเป็น Lotus แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะตอนนี้ยังมีโปรต่อไปอีกนะคะที่7 Eleven ค่ะแบบหลอด179บาทปกตินะคะซื้อได้125บาทโปรนี้ถึง23มิถุนายนนะคะก็เอาล่ะเราก็คุยกันถึงเรื่องของAI เยอะหน่อยกันละกันนะคะช่วงนี้เราก็จะเจอนะคะสิ่งที่เราอาจจะเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะนะคะบางคนบอกว่าก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของยุคสมัยนะคะเราก็เห็นการเปลี่ยนผ่านมาหลายอย่างในเรื่องของการ disrupt มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะเอามาต่อกันนะคะฟังเพลงกันต่อก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องของ AI ว่าคุยกับดิฉันว่ายังไงกันบ้างเรื่องของเรียกว่าวิถีและกันของวิทยุนะคะเอาบางส่วนคนสมัยก่อนแน่นอนนะคะเราถ่ายภาพกล้องก็ใช้ฟิล์มนะคะเอาเป็นฟิล์มที่ประมาณยุค80นี่ยังทันอยู่นะคะฟิล์มที่ต้องไปล้างที่ร้านก็จะมีร้านรับล้างและอัดรูปใช่ไหมคะพอฟิล์มออกมาไม่จะเป็นเหมือนยาวๆแล้วก็พับๆลงมานะคะใครจะเลือกรูปไหนถ่ายเอาไว้ก็ขีดเอาไว้นะคะมันมาพร้อมความทรงจำจริงๆเก็บไว้ในนั้นนะคะเป็นวัตถุโบราณละ Photographs and Memories

ที่เลยเอารูปภาพมานั่งดูรื้อของเก่าๆแล้วก็ความทรงจำก็กลับคืนมาเรียบง่ายนะคะ Photographs and Memories Jim Crochet นะคะจบไป

0: วินโฟล์คคอนทรีและพ็อปในยุค 70s 80s นะคะส่วนมากก็จะ 70s ที่งานออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นยุคเฟื่องฟูมากๆของจอห์นเดนเวอร์คนนี้แอนนี่ซองแสนหวานนะคะนั่นคือเพลงที่เขียนในช่วงเวลาที่เขากับคนรักนะคะคือแอนนี่ภรรยาของเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องมั้งใจกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปเล่นสกีอะไรสักอย่างแล้วก็แวบแต่งเพลงนี้ขึ้นมาโอ้โหหวานน่าฟังมากเลยนะคะเป็นเพลงดังมากๆนะคะในช่วง 70s 80s ก็ยังฟังกันอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยนะคะแถมอีกนิดนึงก่อนเวลาจะหมดนะคะที่คุยกับ AI เขาเล่าให้ฟังเขาก็บรรยายไปเขาบอกว่าเพลงที่เราชอบอันนี้หมายถึงดิฉันถามเขาอันนะคะว่าลองไปดูซีนของวิถีวิทยุหรือว่าคนฟังในยุค80อะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเพลงที่เราชอบไม่ได้อยู่ห่างจากเราหนึ่งคลิกอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะยุคสตรีมมิ่งนะคะยุค YouTube อะไรแบบเนี้ยบอกว่าบางเพลงต้องรอฟังทั้งสัปดาห์บางอัลบั้มต้องเก็บเงินหลายเดือนนึบางเพลงได้ยินครั้งเดียวจากวิทยุแล้วหายไปเลยเพราะเหตุนี้เวลาคนยุคนั้นผูกพันกับเพลงหนึ่งเพลงมันมักผูกพันกับช่วงชีวิตไปพร้อมกันนะคะแหมแล้วก็ยังเขียนต่อไปด้วยนะทำให้เราเนาะแหมเขาก็เก่งนะฟังเพลงนี้จากวิทยุซานซิสเตอร์เครื่องไหนนะคะก็ทำให้เราจำได้อะไรแบบนั้นซื้อเทปม้วนนี้จากร้านอะไรฟังในรถกับพ่อแม่ระหว่างเดินทางไปที่ไหนก็บอกว่าตัวเพลงจึงไม่เคยแยกออกจากความทรงจำของสถานที่ผู้คนและวัตถุที่อยู่รอบตัวมันนี่อันนี้คือเขาเรียบเรียงมาให้ดิฉันอ่านที
1: It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still young That's your fault.

0: ยู่ในภาพยนตร์ไทยวันสุดท้ายก่อนบายเธอนะคะก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของเพื่อน2คนนะแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะเลยช่วงหนึ่งก็เป็นเรื่องของลูกชายและพ่อที่ต้องจากลากันจริงๆและเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบซะด้วยนะคัตสตีเวนส์ค่ะ Father and Son เอาละค่ะทิ้งท้ายกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับตลาดบางลำพูขอนแก่นคึกคักร้านค้าติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยอดขายพุ่งประชาชนแห่ใช้สิทธิ์บรรยากาศที่ตลาดสดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านดึงประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เปิดตลาดส่งผลยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารด้านนางสุกัญญาศิลาอาจเจ้าของร้านอาหารทะเลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาโดยตลอดทำให้ลูกค้าประจำทราบข่าวและเดินทางมารอซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปกติพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเป็นอย่างดีด้านนางยุพาพรกายราชประชาชนชาวขอนแก่นให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายอย่างตนที่ต้องซื้อวัตถุดิบเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนได้มากจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นายสมหวังภูคหาดพ่อค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าสามารถขายสินค้าได้แล้วหลายรายการจากลูกค้าที่ใช้สิทธิโครงการถือเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าบางส่วนสับสนเรื่องสัดส่วนการจ่าย 60-40 แต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็เข้าใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติด่านชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิด 100%นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านคลองลึกอรัญประเทศไม่มีเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนตามที่มีกระแสข่าวโดยย้ำว่าเป็นเฟคนิวขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมขณะที่พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.สระแก้วยืนยันเช่นกันชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิด 100% ส่วนที่เห็นคนผ่านด่านในบางช่วงเวลาชี้แจงว่าทำตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายอาทิการผลักดันบุคคลกลับประเทศดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นการรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติพร้อมย้ำนักเรียนที่เคยข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยยังมาไม่ได้เช่นกันเพราะมาตรการปิดด่านยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Testที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

และเหมาะกับอากาศร้อนๆจริงๆนะคะฟังแล้วคลายร้อนจริงๆความนุ่มนวลกลมกล่อมนะคะของเพลงในยุคปลาย 70s ของ Bee Gees นะคะไม่มีใครแทบนะเอางี้ดีกว่าแทบจะไม่มีใครไม่เคยฟังไม่รู้จักเพลงที่เจาะฟัง How Deep Is Your Love นะคะจาก Bee Gees ค่ะ

ือว่าเป็นเบอร์ต้นๆผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงนะคะสตีวี่วันเดอร์ค่ะรับพอไหมคะนี่กับเพลงยอดเยี่ยมนะคะซึ่งก็เปรียบเทียบเรื่องของสีนะคะสีที่อาจจะถูกสมมุติว่าให้อยู่ตรงกันข้ามกัน

คะสีขาวและสีดำเอามาเปรียบเทียบว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็จะสร้างประโยชน์นะคะสิ่งที่ทำให้โลกนั้นสวยงามได้มีประโยชน์ต่อผู้คนนะคะก็คือสีขาวและดำบนคีย์เปียโนนั่นแหละนะคะ Ebony and Ivory ค่ะ

Since I Don't Have You ค่ะจากของเพลงอาร์ชกาฟังแก้วนะคะร้องเอาไว้นานมากๆนะคะเป็นสไตล์แบบดูวับแบบประหลาดช้าๆ

ฟลินนะคะจะเป็นที่ชอบงานยุคเก่าๆไม่น้อยเลยโดยเฉพาะยุค 60s นะคะนั่นคือเพลงดังของ The Every Brothers ซึ่งเขานำมาร้องใหม่เรียบเรียงดนตรีใหม่ So Sad บ่ายของวันจันทร์ค่ะ1มิถุนายนยังไม่ค่อยคุณจูนแล้วนะคะคุณจูนมาแทนคุณเมย์แล้วก็มีคนเอาชื่อเดือนไปเป็นชื่อคนเยอะเหมือนกันนะคะแจนก็มีเฟบนี่ไม่ค่อยได้ยินนะคะเฟบรูอารีมาร์ชก็มีนะเอพริลก็มีน่ารักเชียวมีเยอะเลยนะคะจูนก็เยอะ

เมื่อวันนี้ท้องฟ้าเคลียร์เลยนะคะจริงๆตั้งแต่วันก่อนนู้นแล้วในวันเสาร์ก่อนจะถึงวันวิสาขบูชานะคะก็คือเมื่อวานวันที่31พระจันทร์ก็เต็มดวงกลมกลมสวยงามนะคะเมฆไม่บังค่ะช่วงหัวค่ำก็มองเห็นกระต่ายก็ตัวเบิ่มเทิมอย่างคงชัดเจนนะคะอาจจะเป็นรอยหลุมในดวงจันทร์ใช่ไหมคะที่เขาว่ากันแต่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยก็แน่นอนนะคะเราก็จินตนาการกันไปเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนกระต่ายจริงๆด้วยนะคะนั่นก็เป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะวิสาขบูชา Moonflower นะคะดอกไม้ที่เบ่งบานในคืนพระจันทร์ที่สว่างที่สุดเลยนะคะ Moonflower เรียกดอกอะไรไม่ทราบเหมือนกันมุนฟลาเวอร์นะคะซานตาน่าค่ะเสียงกีตาร์ของเขาน่าจะเป็นหนึ่งในเพลงดังมากๆแล้วก็คุ้นมากที่สุดอีกเพลงหนึ่งของซานตาน่าค่ะจังหวะก็ชับก็เช้งกันหน่อยไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะดินลมไฟแฟนตาซีค่ะ

ครบเครื่องจริงๆนะคะเอิร์ธวินแอนด์แฟร์ค่ะแฟนตาซีค่ะไปเช็คกลุ่มฝนจากเรดาร์ลำพูนอัปเดตล่าสุดตอนบ่ายสามโมงที่ผ่านมานะคะพบกลุ่มฝนด้วยกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนปักเชียงใหม่ที่อำเภอฝางเชียงดาวแม่แตงพลาวแม่ริมดอยสะเก็ดนะคะสมเมิงจอมทองดอยเตาอมก้อยแม่อ่อนแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาและฮอดนะคะไปทางไหนเอ่ยเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ 5-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโตโต้มาต่อเลยบ่ายวันหยุดนะคะ1มิถุนายน2569ขึ้นต้นเดือนที่6ของปีกันแล้วผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งค่ะ

0: ฝากฝีไม้ลายมือนะคะการตีกรองที่น่าประทับใจเอาไว้ในเพลงนี้ด้วยนะคะในยุคนั้นเจฟฟ์ฟาคาโรกับแอฟริกาโดยโตโต้ค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงเหลือบัตรไม่เยอะแล้วโต๊ะจะเต็มแล้วนะคะสำหรับคอนโมโต้มิดแอนด์กรีทคอนเสิร์ตพรีเซนต์นันทิดาคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายวันเสาร์ที่3ของเดือนนี้นะคะก็คือวันที่20มิถุนายนบริษัทคอนโมโต้จำกัดค่ะร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลราดิฟไซเชียงใหม่ก็ขอเชิญนะคะทุกท่านเลยค่ะไปฟังเพลงไปพบกับคุณนันทิดาแก้วบัวสายตัวจริงกันนะคะร้องเพลงให้ฟังกันอย่างใกล้ๆเลยอบอุ่นเป็นกันเองนะคะบรรยากาศที่โรงแรมเซ็นทรัลริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ห้องแกรนด์นันทบนรูมนะคะวันเสาร์20มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงเป็นต้นไปเริ่มไม่ดึกนะคะก็สบายๆหัวค่ำอยู่เลยโซน A ตอนนี้บัตรเต็มแล้วนะคะโต๊ะเต็มแล้วนะคะโซน A ก็จะ 5,500 บาทเต็มเรียบร้อยค่ะราคาบัตร1โต๊ะสำหรับ4ท่านตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่โซน B กับ C อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะยังได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้จองโต๊ะก็ทำไทยกันได้นะคะโซน B 4,500 บาทต่อโต๊ะค่ะโซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะแล้วก็สามารถเสริมที่นั่งได้นะคะโต๊ะละไม่เกิน2ท่านจะได้แบบไม่แน่นเกินไปนะคะกำลังดีเลยราคาเสริมก็ทะลัก900บาททุกโต๊ะรับเครื่องดื่มพรีเมียมจากไทยเบฟนะคะ1ขวดแล้วก็ไปเจอกันนะคะวันเสาร์20มิถุนายนนี้เวลา1ทุ่มตรงคุณผู้ฟังที่สนใจอยากทำถ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมสำรองที่นั่งก็ติดต่อได้ที่ผู้จัดนะคะบริษัทคอนโมโต้จำกัดเบอร์0949031519นะคะ0949031519 LINE ก็ได้ค่ะ @konmoto2016อย่าลืมใส่แอดไซน์นะคะ @konmoto2016แล้วก็ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะคะไปได้เลยที่เพจ Facebook konmoto เชียงใหม่ก็เว้นวรรคตามนั้นเลยนะคะ konmoto เชียงใหม่ค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมทเปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมทไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio

0: MCard Radio 100.75 Makers 100.75
1: ถึงเบรกที่2กันแล้วค่ะ MCOT Radio นะคะฟังเพลงด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะไปเรื่อยๆก็สนุกดีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีข้อมูลอะไรต่างๆมาแบ่งปันกันด้วยนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลกันไปหรืออาจจะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในยุคปัจจุบันนะคะก็เวลาเจอหน้ากันก็ มีเรื่องที่เรียกว่าเป็น Talk of the Town บ้างนะคะก็พยักหน้ากันงึกๆบางเรื่องบอกว่าไม่ไหวไม่อยากรู้ก็ปวดหัวหรือว่ารู้เยอะเกินไปถ่ายฟีดแล้วเจอเรื่องแบบมันบางทีมันก็ต้องการการดีท็อกซ์เหมือนกันนะคะบางทีมันเยอะเกินไปเราก็ต้องรู้เท่าทันอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลายๆเรื่องก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจตรงที่มันก็มีความเป็นมาเป็นไปอย่างเช่นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาใช่ไหมคะมีพระจันทร์เต็มดวงยังไม่พอนะคะมีบลูมูนอีกด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ FC ของรายการก็ส่งข้อมูลของนาริสมาให้นะคะบลูมูนนะคะที่ไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์สีน้ำเงินทางดาราศาสตร์แล้วบลูมูนหมายถึงดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยดวงจันทร์ก็จะมีการโคจรรอบโลกประมาณ 29.5 วันก็ประมาณเดือนนึงแหละในขณะที่1เดือนในปฏิทินที่ใช้กันก็มี30ถึง31วันก็ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปบางเดือนก็จะมีวันที่พระจันทร์เต็มดวง2ครั้งได้นะคะในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนแล้วก็นานๆทีจะเกิดแบบนี้ขึ้นนะคะนั่นแหละเป็นที่มาของสำนวนหนึ่งนะคะก็บอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นได้ยากหรือว่านานๆจะเกิดขึ้นทีนึงนะคะแล้วก็ปรูมูลครั้งนี้ตรงกับช่วงพระจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีที่เรียกว่าไมโครฟูมูลพอดีด้วยก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไมโครปรูมูลนั่นเองนะคะไม่รู้ใครดูบ้างใครเห็นบ้างเมื่อคืนนะคะวันวิสาขบูชานะคะพระจันทร์เต็มดวงขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยเท่านั้นและเป็นสีเดิมไม่ใช่สีน้ำเงินแต่อย่างใดนะคะเหมือนกับปรากฏการณ์ไมโครฟูมูลทั่วไปนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังแชร์มาให้นะคะแชร์มาจากเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั่นเองนะคะแล้วก็ทุกครั้งเวลาพูดถึง Once in a Blue Moon ก็ต้องเปิดเพลงนี้แหละค่ะคำเปรียบเลยที่อย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยนักหรือว่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยคูดิโอ Lighthouse Family Once in a Blue Moon ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลค่ะ

ปิดนะคะที่บอกเลยว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณไปเลยนะคะก็เป็นเทคโนโลยี Hybrid Plus จาก MG3 ค่ะที่ผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้าเลยทีเดียวทั้งขับสนุกนิ่งเงียบแล้วก็ได้ฟีลเหมือนขับรถ EV นะคะโดยไม่ต้องกังวลกับการต้องไปหาที่ชาร์จไฟนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยสบายใจหายห่วงค่ะ MG รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานกันเลยทีเดียวค่ะถ้าต้องการดูตัวจริงนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่กันได้เลยกับ MG3 Hybrid Plus ก็แวะไปได้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านนะคะท้ายๆชั่วโมงกันแล้วดูข้างนอกฟ้าจะครึ้มๆหม่นๆนะคะแดดจะหลบๆไปบ้างแล้วล่ะ Caribbean Sugar ค่ะแต่งเพลงชื่อดังกับอัลบั้มส่วนตัวของเธอนะคะ

จาก Lighthouse Family นะคะก่อนหน้าเพลงนี้ Once in the Blue Moon มาต่อกันที่ The Blue Monkeys กลุ่มนี้ก็มีผลงานเยอะในช่วงยุค80นะคะ Crying for the Moon ออกกรูฟฟังกี้ผสานพ็อปโซหน่อยๆกลุ่มศิลปินจากอังกฤษนั่นเองค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮ

การประยุกต์ของนักแต่งเพลงชื่อดังค่ะ Carabelle Sager นะคะนอกเหนือจากทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะคือเขียนเพลงให้ศิลปินหลายๆเจ้าเลยโด่งดังมากมายเธอเองก็มีอัลบั้มส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นงานยุคปลาย 70s นะคะยุคนั้นก็สังเกตเห็นเรียกว่าแนวทางของเพลงเนี่ยยังมีอารมณ์แบบฟังกี้แบบดิสโก้ได้เหมือนกันอยู่นะคะ Carabelle Sager กับ It's The Falling In Love

ค่อนข้างจะเป็นเพลงที่นิยามยากนะคะว่ามันเป็นสไตล์ไหนคิดครีโอแอนด์เดอะโคโคนัทMy Mail Curiosity ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังที่ถูกเปิดออกอากาศทางสถานีวิทยุในช่วงปลายไม่น่าจะใช่ปลายขออภัยประมาณยุค80นะคะตอนนั้นดิฉันก็ยังเป็นนักศึกษามอชออยู่เลยนะคะยังไปมากรุงเทพเชียงใหม่เอ๊ะเห็นว่าจะมีรับน้องรถไฟเร็วนี้นะคะเดือนนี้แหละไปเจอกันเลยกับ Blondie เพลงเดิมนะคะเพลงที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเพลงนึงเลยของวงนี้เดี๋ยวอยู่กับพี่หนูค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเผาศพไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.จับตาเพื่อนไรเดอร์เตรียมขอโทษหลังชกหน้ามาก่อนที่ศาลา3วัดทุ่งครุกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่สภ.บางสีเมืองโดยวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนศพรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาพร้อมบรรเลงปีพาทท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าซึ่งตามกำหนดญาติจะทำพิธีชาปนกิจในวัยเวลา 17:00 นอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าก่อนพิธีชาปนกิจนายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันกับนายธนัทอายุ25ปีไรเดอร์ที่ไปชกหน้านายจรงจะมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทต้องการที่จะเข้ามาขอโทษนายจรงด้วยโออาร์เปิดตลาดเติมสุขใช้ PTT Station สร้างรายได้ชุมชนสอดรับไทยช่วยไทยพลัสนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเติมสุขครั้งที่1ประจำปี2569ณสถานีบริการ PTT Station บริษัทคีรีทองคำจำกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่นำมาเปิดกิจกรรมในวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลาดเติมสุขเป็นแนวคิดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและสะท้อนบทบาทของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนและประเทศชาติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันเป็นพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้านหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าตลาดเติมสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่ OR ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการ PTT Station ให้ผู้ค้ารายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันนี้ซึ่งมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศร้านเสริมสวยขอนแก่นคึกคักรับไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าบริการไทยช่วยไทยพลัสสร้างสีสันการจับจ่ายในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงตลาดสดและร้านอาหารที่คึกคักแต่ร้านเสริมสวยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยทดลองสำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบแผนที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พบว่ามีร้านค้าและบริการหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนอกจากร้านอาหารและตลาดสดแล้วจะมีร้านเสริมสวยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เช่นกันจากการสำรวจพบร้านไทยแฮร์ดีไซน์หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยนางสาวพรพัฒน์สอนสิริวัฒนานิธิคุณเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้หมุนเวียนกับธุรกิจในชุมชนเป็นอย่างดีด้านนางสาวอภิสมัยพระชัยลูกค้าของร้าน

0: ล่าวว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในวันแรกเพื่อทดลองระบบการใช้งานและพบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกโดยค่าบริการสระผมรวม200บาทแต่ตายจริงเพียง80บาทเท่านั้นทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพได้อย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
10: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ M-Cord Radio FM 100.75 นะครับบ่ายวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยจากวันวิสาขบูชาเมื่อคืนนะครับฉะนั้นวันนี้ถือยังเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งสำหรับข้าราชการนะครับแต่ว่าเอกชนอาจจะเปิดแล้วหรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็คงจะทำงานกันตามปกตินะครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นอารมณ์ของบ่ายวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์เลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศดูสลึมสลือดีเรื่องของอากาศวันนี้คุณผู้ฟังต่อจากคุณธดาประเทืองบูรพันธ์เนี่ยเมื่อกี้ได้ฟังซันเดย์เกิร์ลไปแป๊บหนึ่งเมื่อกี้33องศาข้างนอกยังถือว่าร้อนนะครับ33ต่ำสุด25ปริมาณฝนวันนี้ 60% ของพื้นที่นะครับมีคำเตือนเรื่องฝนช่วงกลางคืนของคืนนี้นะครับแต่ว่าจะตกตอนไหนมากน้อยเดี๋ยวว่ากันต่อไปในฤดูฝนของเดือนนี้นะครับคุณผู้ฟังมิถุนายนแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายจากวันหยุดธรรมดาผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่บ้านนะฮะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ฟังของเราคงจะน้อยหน่อยนึงฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะหาอะไรมาเปิดแบบไม่ให้ฟังแอบฟังคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพลงขโมย ก็วันนี้เลยเปิดเพลงนี้ขึ้นมาก็คือFrom the start ของนักร้องชาวไอซ์แลนด์นะฮะลูกครึ่งไชนีสไอซ์แลนด์นะครับไปอยู่ที่ไอซ์แลนด์แล้วก็ไปเรียนดนตรีเก่งกาจมหาศาลเลยทีเดียวรู้สึกว่าจะผ่านเบิร์กเลย์ด้วยซ้ำไปนะฮะดนตรีที่เธอผ่านแต่ละอย่างนั้นแต่เธอกลับมีเสน่ห์หลงไหลดนตรีแจ๊สยุค650 5060นั่นแหละแล้วเสียงเธอมหัศจรรย์มากมีเพลงนี้ดังพอสมควรทีเดียวนะเพลงฮิตของเธอ From the Start แต่ว่าเมื่อคืนวันที่31นะฮะพฤษภาคมคอนเสิร์ตที่เมืองทองกรุงเทพนั้นหลายคนพูดถึงคอนเสิร์ตของเธอเมื่อคืนนี้อย่างยิ่งใหญ่ว่ามีล้านเต็มเลยนะมีเท่าไหร่ให้หมดคือไม่คิดว่าจะได้ฟังเพลงแบบนี้ดนตรีแบบนี้ในการนำเสนอแบบเฉยๆเฉิมๆเงียบๆเงาๆแต่ทำให้หลายคนหัวใจฟูมีความสุขกลับมาลงไหลดนตรีแนวนี้กันอีกเยอะเลยทีเดียวคือแจ๊ส50นะฮะด้วยความสามารถของเธอคนนี้คุณฟังไปหาอ่านได้ในโซเชียลมีเดียเยอะแยะเลยที่พูดถึงคอนเสิร์ตของเธอเมื่อคืนนี้นั่นก็คือเลเวกับแบงคอกทัวร์ของเธอเมื่อคืนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเผื่อใครที่ฟังแนวนี้ชอบอยู่แล้วก็อมยิ้มแต่ถ้าใครได้ไปดูคอนเสิร์ตก็คงมีเรื่องเล่ากันมาแต่ถ้าไม่ได้ไปดูเหมือนผมนี่ก็ชื่นชมว่าดนตรีอันความหลากหลายก็มีคนฟังที่หลากหลายไม่จำเป็นจะต้องเป็นป๊อปที่แบบฟังแล้วง่ายๆเสมอไปทีเดียวแต่เพลงแห่งความเศร้าก็คงต้องยกให้เพลงนี้นะครับคุณผู้ฟัง

เอวาแคสซิดี้นะ2-3 วันสัปดาห์นี้ใครที่ดูในโซเชียลมีเดียก็อาจจะได้อ่านมุมเล็กๆคอลัมน์เล็กๆของนักร้องคนนี้เอวาแคสซิดี้นะฮะเธอเป็นใครอะไรมายังไงแล้วเพลงของเธอถ้าใครที่ชอบฟังเพลงแนว Easy Listening แบบนี้แนวของเธอก็จะมีขึ้นมาเยอะคุณพิมพ์ก็เอวาแคสซิดี้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนจะเป็นโคเวอร์นำเพลงเก่ามาขับร้องใหม่นะครับทีนี้เธอเป็นใครมานั่งอ่านดูชีวิตเธอก็น่าสงสารทีเดียวนะครับเธอเป็นพนักงานอยู่ร้านชำต้นไม้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะมือไม้ก็วุ่นวายกับการเอากล้าต้นนี้ไปใส่กระถางนั้นกระถางนั้นมาเปลี่ยนดินกระถางนี้นู่นนี่นั่นอยู่ในร้านเพาะชำต้นไม้เล็กๆธรรมดาแต่ว่าเธอมีงานดีเล็กคือการไปร้องเพลงในผับเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เธอก็จะร้องเพลงสไตล์ของเธออย่างเงี้ยนะฮะแล้วจนมีคนไปเห็นว่าเอ๊ะเสียงดีนู่นนี่นั่นก็เลยเอาลองเธอไปบันทึกเสียงดูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเธอก็ทำออกมาจนบริษัทก็จะทำอัลบั้มให้เธอแบบนู่นนี่นั่นแต่เธอปฏิเสธเธอบอกมันไม่ใช่แนวของฉันพอใจแค่นี้อะไรแบบเนี้ยฉันเธอก็ยังคงทำเพลงแนวนี้ออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมในกลุ่มนึงทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะเธออาจจะดังมากกว่านี้ก็ได้แต่แทนเลือกขออยู่แค่นี้นะฮะชีวิตของเธอเป็นอะไรที่เรียบง่ายสบายๆเพลงก็ต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จนช่วงหนึ่งเธอก็ล้มป่วยด้วยมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตของเธอถ้าคุณฟังไปหาฟังดูก็จะมีไลฟ์คอนเสิร์ตของเธอด้วยนะฮะหลายๆเพลงที่คนฟังแล้วประทับใจแม้แต่เรื่องราวเล็กๆบนเวทีเหล่านั้นและเธอก็จากไปอย่างเงียบๆเงาๆสบายๆในวัย33 ปีนั่นก็คือเรื่องราวของเอวาแคสซิดี้ที่ฟังแล้วก็ดูรู้สึกแบบมันก็ดูสะเทือนใจอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ไม่มีอะไรครับเรื่องราวเหล่านี้มันผ่านไปแล้วเป็นสิ่งที่อ่านแล้วประทับใจก็เลยเอาเพลงของเธอมาฝากคุณผู้ฟังให้ฟังอย่างเมื่อกี้ What a Wonderful World จากเอวาแคสซิดี้ครับ

Wedding for a girl like you นะครับงานที่นำมาใส่สีสันในแบบของ DJ Cassidy DJ Jazzy J ครับคุณฟัง

ันนี้วันหยุดนะครับคงไม่มีใครทำงานแบบ 100% อยู่บนถนนเหมือนปกติวันนี้ก็เลยขอลักเปิดอีกแนวแล้วกันนะครับ

Confess in the Cloud นะฮะก็ฟังกันแบบชิวๆเพลินๆของช่วงวันหยุดที่ดูอะไรจะนิ่งๆไม่ค่อยจะขยับเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะท้องฟ้าตอนนี้ก็ไม่มีแดดแล้วนะฮะเป็นไปได้ว่าเย็นนี้ฝนจะคงมาเยี่ยมเราอีกหลังจากเว้นไปเมื่อวานนะครับMCOT Radio FM 100.75 นะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง 18 นาฬิกาวันจันทร์วันหยุดนะครับซาวบันทึกเสียงมาดีทีเดียวใครที่ขับรถอยู่นี่หนึบหนับหนึบหนับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
6: Hi, Uncle Kel. This is Dr. Victor.

ขึ้นมาอยู่กับเสียงเรียกโทรศัพท์เลยก็วันนี้วันจันทร์นะฮะแล้วก็เป็นวันที่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะฮะทำงานก็ไม่ทำเอาแน่นอนไม่ได้บางคนไม่ได้ทำบางคนทำส่วนตัวก็ทำถ้าเป็นเอกชนก็จะต้องเป็นวันหยุดอยู่เว้นขอกันมาเพลงวันนี้ก็เลยแบบนั้นแหละเลยหาอะไรที่มีตึกตักตึกตักช่วงวันจันทร์แบบต้อง alert คิดว่านั่งหน้าเคาน์เตอร์ก็แล้วกัน

เผื่อวันนี้ใครฝึกโยคะอยู่บ้านพิลาทิสห้อยโหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเข้ากันอยู่นะครับGot to be you.

ว้าวนะฮะนี่คือดิสโก้เอตี้นะฮะเพลงที่เขาตั้งชื่อแบบนั้นแต่ว่าฟังแล้วก็เพลินเพลินดีทีเดียวแต่ผมมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าของจอร์จเบนสันน่าฟังมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้ใครรู้จักมั่งเอ่ย

แบบนี้ถ้าใครแบบบันทึกเสียงเอาไว้นะครับแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยเอาไปใช้งานได้อื้อเลยทีเดียวนี่คือเพลงฮิตเพลงดังของจอร์จเบนซ่าที่ผมชอบมากเลย Turn Your Love Around นะฮะแต่พอมาทำเป็น House Music ในแบบนี้แล้วสนุกไปอีกแบบนึง

ออกอารมณ์ประมาณว่าโซฟูลเฮาส์นะครับหรือจะเป็นดิสโก้เฮาส์ก็ได้ฟังก็ได้ขยับก็ดีเครื่องเป่าเนี่ยแสบสุด

ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวสักครู่ก็จะ 17:00 น.นะฮะมีแสงลอดออกมาแล้วล่ะครับช่วงจะ 17:00 น.เนี่ยเดี๋ยวเราฟังข่าวสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลัง 17:00 น.เจอกันใหม่

0: ักอานิสงส์โครงการรัฐ60/40ดันกำลังซื้อสะพัดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มยอดขายพุ่งที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดภายหลังรัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เปิดให้ประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารแห้งรวมถึงสินค้าท้องถิ่นพืชผักผลไม้ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในตลาดทั้ง2แห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดแม่กลองบอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่กลองเช่นนางกนกพรเกตรามฤทธิ์แม่ค้าขายกุ้ยช่ายและมันโถบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหลังเลิกงานหลายร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นส่วนนางนพวรรณวรรณยิ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลองบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มาซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลเอาไปทำอาหารผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้แม้จะเป็นวันแรกแต่หลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์คาดว่ายอดขายช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50%ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายสินค้าต่อเนื่องพบเป๋าตังระบบหน่วงเน็ตช้าโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ที่ร้านมิ้วกับมอสกิฟต์ช็อปตั้งอยู่ที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลพี่มายอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้บริการใช้สิทธิ์โครงการและยังมีหลายคนซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังไม่เป็นหรือเน็ตช้าทางร้านจึงต้องคอยแนะนำวิธีการและอำนวยความสะดวกซึ่งทำให้การสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าล่าช้าไปบ้างและยังมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นนางสาวชิดงูพี่มายลูกค้ารายหนึ่งที่มาจับจ่ายบอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินเพิ่มอีกจากเดิมได้รับวงเงินช่วยเหลือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ช่วง4เดือนนี้จะมียอดเงินเข้าเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลอย่างมากที่มีโครงการเอามาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยตอนเช้าเมื่อซื้อสินค้าไปรอบหนึ่งแล้วเป็นน้ำตาลทรายจะนำไปใช้ในครัวเรือนและช่วงบ่ายนี้จะมาซื้อสินค้าในช่วงบ่ายจะเป็นของใช้จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่จะเอาไปขายต่อด้านเจ้าของร้านบอกว่ามีโครงการนี้เข้ามาทำให้ทางร้านคึกคักมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นอยากให้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงและสินค้าราคาแพงสลักดิจิตอลบนแอปเป๋าตังถูกคนเดียวมากสุด20ใบรับ120ล้านบาทสลักดิจิตอลบนแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยงวดวันที่1มิถุนายน2569สลากรางวัลที่1มีคนถูกรางวัล1คนรวม30ใบ180ล้านบาทถูก1ใบจำนวน10คนถูก20ใบจำนวน1คนสลากตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่1มิถุนายนรางวัล3ตัวตรงรางวัลละ 7,056 บาทรางวัลสลับมีทั้งหมดรางวัลละ 2,985 บาทและเลขรางวัล2ตัวตรง95ได้รับเงินรางวัล313บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนส

0: ือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: พัชรคลิน
0: ิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
0: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
3: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

17นาฬิกากับอีก11นาทีครับคุณผู้ฟังเอ็มคอร์ดวิดีโอ FM 100.75 นะครับแม่ตอนนี้ก็32องศาอุ่นๆสบายๆนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเพลงก็เลยแบบฮอลิเดย์นิดนึงมีจังหวะให้คุณฟังรู้สึกมีอะไรที่มันเคลื่อนไหวบ้างนะครับ

บูกี้อุกี้อุกี้เลยทีเดียวนะฮะของวงดนตรีผู้หญิงที่แบบเก่งๆมากๆเลยทีเดียวนะฮะเชียร์สฟานี่

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
6: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คุณฟังบางคนก็มีอารมณ์ขันแบบวันนี้ฟ้าเขารู้กันว่าโรงเรียนยังไม่เปิดไปดูพอโรงเรียนเปิดแต่พรุ่งนี้ฝนตกเหมือนแอบดูแล้วคุยกันนะวันนี้ก็เลยสบายๆผมก็เลือกหาเพลงที่ไม่ค่อยได้นำมาเปิดในวิทยุเพราะมันเป็นอีกแนวนึงแต่เวลาเปิดในวิทยุแล้วผมว่าฟังใครที่ขับรถอยู่นี่มันเป็นเพลงที่ไม่คุ้นเคยแต่ว่าทุ่มเสียงในการบันทึกเสียงเบสหรือว่าจะเป็นบีทสำหรับการขยับมันครบเลยอาจจะได้อีกมิติในการฟังเพลงในรถยนต์นะครับเป็นโซฟูลเฮาส์ดิสโก้เฮาส์เก๋ๆนุ่มๆและเป็นเพลงที่เราไม่คุ้นเคยด้วยนะครับฉะนั้นมันอาจจะแปลกๆหูไปแต่ถ้าฟังดีๆมันก็ไปเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็บอกแล้วว่าที่ต่างวันนี้นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็แล้วกัน You My Occupation นะครับเพลงนี้เก๋ๆนะฮะส่วนเพลงนี้ก็จะออกอารมณ์แบบ

0: ฟินเหลือเกินนะฮะเพลงนี้ so enough นะฮะเสียงของ Barry White ส่วนเพลงนี้จะกระทึกครึกโครมสีสัน
1: After Fire The day is and the night begins. Hey!

กำลังได้ที่เลย September the Joker Fat Boy Slim เวลาจะ 6:00 นเดี๋ยวครบธงชาติแล้วคุณผู้ฟังลาเลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เบาๆสัญญาพรุ่งนี้เบาๆลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: Joker's getting wild, baby. Yeah.
1: You know we gotta be. ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
2: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าเท่าที่ดูรายงานออกอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัว95ใช่ไหม
3: เห็นออกอยู่ไม่ได้ค่อยสนใจว่าออกเลขอะไร
2: 95 95
3: ค่ะฮะ
2: ออก95
3: อันนี้เขาแก้ไขนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่เวสานบอกว่าไปที่5 Modern Trade แล้วไม่เจอคนไม่มีคนเลยอ่ะ
2: น้อยน้อยไม่รู้น้อย
3: น้อยน้อยจนพี่ไพศาลคิดว่าเขาคงรอใช้อะไรอะไทยช่วยไทยวันนี้กันใช่ไหมคะ
2: ไปเมื่อวันอาทิตย์กับ
3: ปรากฏวันนี้ในห้างแตกเลยค่ะจะทานอะไรก็ไม่ได้ทานสักอย่าง
2: ห้าง
3: ใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยสลัดเปาเจ้าดังต้องรอ20นาที
2: เป็นเพราะร้านนี้เขาได้ใช่ไหมเขาใช้สิทธิ์ไหม
3: ไม่ค่ะไม่จ่ายเต็มกันไม่มีค่ะ
2: ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
3: ไม่มีค่ะไม่มีไม่ร่วมโครงการแล้วก็โอ้โหคิวยาวทุกขายดิบขายดีคือคักมากค่ะพี่ไพศาลยังโอเคอยู่วันนี
2: ้ครับ
3: ค่ะ
2: วันหยุดยาว
3: ขอให้ดีทุกวันขอให้ดีทุกวันค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็อย่าดีเฉพาะต้นเดือนนะก็รายงานข่าวบอกว่าบรรยากาศคึกคักคนแห่ใช้ไทยช่วยไทย plusพ่อค้าแม่ค้าบ่นเล็กน้อยวันแรกเสียเวลาที่บายระบบคำนวณอัตโนมัติ60-40ใครต้องจ่ายกี่บาทนะโดยวันนี้เนี่ยมีรายงานบรรยากาศนะของบรรดาสำนักข่าวต่างๆนะซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีผู้คนออกมาจับจ่ายในช่วงเช้าเลยนะฮะของการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมติชนออนไลน์เขาไปสำรวจที่ตลาดประชานิเวศเขตจตุจักรก็คงจะใกล้ๆสำนักงานก็นะฮะ
3: ไม่เห็นไปไกลกว่านั้นเลยค่ะ
2: ก็เห็นถ้าเป็นร้านก็ร้านเนี่ยฮะไอ้ที่ขาย
3: เดียหิมะ
2: เดียหิมะผมนัดกับ
3: ตลาดก็ไม่เคยไปแบบตลาดบางเขนหน่อยก็ไม่ได
2: ้ผมนัด
3: ยิ่งเจริญหน่อยก็ไม่ได้
2: พักพวกที่มาดีชนก็วิ่งหิมะทุกทีแล้วก็บอกคล้ายๆคุณอันเนี่ยบอกเปลี่ยนมากก็ได้นะเขาบอกไม่เป็นไร
3: ตลาดก็ประชาชื่นอยู่นั่นใช่ไหมคะ
2: บอกตลาดประชาชื่นเขตจตุจักรมีประชาชนออกมาจับจ่ายกันตั้งแต่6 โมงเช้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมโครงการนะสำหรับการใช้เงินเพื่อซื้อของหลายคนอาจจะมีความงงๆบ้างเล็กน้อยเมื่อพ่อค้าแม่ค้าบอกราคาเต็มของสิ่งที่จะซื้อก่อนที่จะอธิบายตามมาว่าเมื่อสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วระบบก็จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติว่าในราคาที่ซื้อนั้น เมื่อคิดอัตราส่วน 60-40 ออกมาแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายเงินที่อยู่ใน G Wallet เป็นเงินเท่าไหร่โดยพ่อค้าแม่ค้าหลายรายอาจจะมีบ่นบ้างว่าเสียเวลาในการอธิบายลูกค้าแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการใช้วันแรกอาจจะมีงงๆและใช้เวลากันบ้าง
3: เมื่อตอนบ่ายที่ฉันฟังรายการช่วงบ่ายคลื่นของเราเนี่ยเขาพูดเหมือนที่เรียนพูดเมื่อเช้าเลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณและให้มันวุ่นวายอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปอยากจะซื้อปลาสลิดกิโลละ260อยากจะซื้อ3ขีด4ขีดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาแค่เท่าที่อยากจะได้พอมันเกินมันก็จบมันก็ได้แค่นั้นนะคะ
2: มันเกินไปเราก็ต้องเอาเงินของเราเติมเข้าไปในส่วนที่เกินใช่ไหม
3: ก็ไม่โอเคก็ได้ก็ไม่ซื้อก็ได้นี่ค่ะเออมันขึ้นมาว่าเกินคุณต้องเติมเงินอะไรเงี้ยคุณเหลือ10วันนี้เท่านี้เท่านี้มันจะขึ้นมาอยู่แล้วค่ะเมื่อเหลือ10วันนี้เท่านี้ก็ดูแล้วก็เห็นก็รู้แล้วว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ไม่โอเคก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณแล้วค่ะเอาเวลาคิดเรื่องอื่น
2: คิดก็โอเคนึกไว้นี่ก็ได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าจะใช้60-40รัฐบาลเนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเลยเนี่ยก็คือ333บาทถูกไหม333บาทก็คือรัฐบาล200ต่อวันนะแล้วก็ของเราเนี่ย133เพราะฉะนั้นคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่มูลค่าไม่เกิน333บาทใน1วันนี่ก็โอเคเลยนะรัฐบาลเขาก็จ่ายใน200ที่เขาให้เราแล้วเราก็จ่ายในส่วน40ของเราไปนะยกเว้นแต่ว่าจะเกินกว่านี้ก็เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะก็เขาบอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และดีใจที่เขาร่วมโครงการรวมทั้งยอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะงงๆกับการคิด 60-40 ไม่เหมือนคนละครึ่ง 50-50 ที่คิดง่ายกว่าใช่ไหมหาร2เลยก็ลงตัวแต่เมื่อใช้แล้วระบบมีการคำนวณให้โดยอัตโนมัติก็รู้สึกสะดวกและวางใจนี่ก็มีรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากประชาชนที่เขาร่วมโครงการเนี่ย 26.5 ล้านคนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20ถึง50ปีแสดงว่าผมเข้าร่วมโครงการผมส่วนน้อยนะซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันแรกเนี่ยนะครับ3,828,488 คนณเวลาบ่าย3ของวันนี้จาก 26.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3.8 ล้านคนตัวเลขกลมๆและกระทรวงคลังก็บอกขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้อกันอย่างคึกคักโดยยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข T&C พร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 865,524 ล้านค้าซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 792,777 ล้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 72,747 ล้านค้ากระทรวงการคลังรายงานว่านอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไข T&C อีก 188,350 ล้านและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบอีก 3,625 ล้านทั้งนี้มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จ

0: ในระบบไปแล้ว 474,257 ล้านค้าและดูเงินที่มีเม็ดเงินในระบบแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่797.82 ล้านบาทเกือบ800ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและระบบผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีกำหนดการจะเริ่มเปิดใช้งานลำดับถัดไปคือ15มิถุนายนตอนนี้ยังเป็นร้านค้าล้วนๆอยู
1: ่
0: นะซึ่งเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งรัฐเนี่ย 463.61 ล้านบาทและเป็นส่วนของประชาชนที่จ่าย 334.21 ล้านบาทครับ
1: ข้อดีของงวดนี้นะคะตั้งแต่ตอนลงทะเบียนมาจนถึงวันที่เริ่มใช้วันนี้วันแรกก็คือไม่มีการบ่นเรื่องของล่มวันที่ไปลงทะเบียนก็ไม่บ่นนะพี่เมษาเรียนลงทะเบียนที่ไหนทราบไหมคะบนภูเขาที่ภูฏานค่ะความสูง 3,000 เมตร
0: เหรอเออผมก็ยังจัดรายการคุณนรงค์ยังบอกเลยว่าแล้วคุณอันจะลงยังไงเนี่ยถ้าไม่ถ้าบินไปแล้วนะเพราะเขาเปิดลงทะเบียนมันที่
1: ไหนไปหน้าเลยค่ะเดินทางวันเสาร์ที่23 24 25วันจันทร
0: ์อ๋อทำลง
1: ตื่นมาทุกคนตื่นมาทานอาหารเช้าลงทะเบียนกันหรือยังโอ้สบายมาก
0: ทำโรมมิ่งมาโอเค
1: สบายมากเลยแล้วก็ที่ภูฏานเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตอะไรของเขาเนี่ยดีมากไม่ว่าจะขึ้นอยู่ภูเขาสูงยังไงก็300เมตรจากน้ำทะเลนี่ชิวๆเลยค่ะก็นี่ก็ลงทะเบียนมาจากที่นู่นทุกคนตื่นมาก็ได้หมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะ
0: เหมือนกันก็ยังไม่ได้ใช
1: ้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าคนเยอะเห็นข่าวอยู่ว่าต้องไปรายงานตัวต้องไปยืนยันตัวต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยในวันลงทะเบียนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวระบบเองไม่เป็นอะไรเลย
0: ก็มีประมาณผมว่าเป็นหลักน่าจะประมาณสักไม่เกินน่าจะประมาณสักล้านคนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณสักหนึ่งล้านคนที่ยังต้องไปที่ธนาคารนะผู้สูงอายุบ้างเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาบ้างเปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยที่สแกนไม่ได้แล้วก็ทำเองก็ไม่ได้ลูกหลานทำให้ก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าถึงขั้นโหลดลงแอปลงอะไรจะมีปัญหาที่ปาถะต้องไปธนาคารผมว่ารวมๆตัวเลขน่าจะประมาณสักหลักล้านนิดๆไม่น่าไม่คือดูไปธนาคารเนี่ยดูเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำได้แค่ธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สาขาธนาคารกรุงไทยทุกๆแห่งก็แน่นขนาดช่วงเวลานั้นนะวันนึงก็ทำได้แค่ไม่เกิน300คนต่อสาขาใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของเดี๋ยววันต่อไปก็ทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติแล
1: ้ววันนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่นั่งอธิบายกันนิดหน่อยคือถ้าไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะตัวเลขมันโชว์อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคะ
0: ไม่เคยใช้
1: หรือกลัวว่าพอ 60% เขาจ่ายไปแล้วที่เหลือมันจะเข้าเนื้อจ่ายเกิน อันนั้นก็เป็นไปได้ถูกต้องค่ะซื้อของ101ในขณะที่ยอดเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แค่30บาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดเงินเรามากกว่า 30-40% ที่เราจะจ่าย
0: อ
1: ันนี้มันจะอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาเงินใส่ไว้รายวันก็ให้มันพอดีคำนวณไปโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: วันที่3 4 5กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านที่มักจะติดภารกิจแบบสิ้นเดือนต้องทำเงินเดือนจ่ายลูกน้องบางท่านก็ทำงานแค่อาทิตย์เดือนละ2วันคือวันหวยออก2รอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะคนก็ทำงานแค่เดือนละ2วันเนี่ยนี่ไม่สารมันจะไม่ติดเลยวันที่3 4 5ที่อาจารย์ทรงวุฒิกับพี่สุวิทย์จะพาไปเที่ยวสุโขทัยกับพระนครศรีอยุธยาค่ะ
0: ครับ
1: อยากไปนะเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยถึงเราจะไปมากี่ครั้งก็แล้วแต่สำคัญของการเดินทางคือไปกับใครบางทีอ่ะเราจำเสียงพระเราจำวัดจำโบสถ์จำอะไรต่อมีอะไรจำได้บางจำไม่ได้บ้างแต่เราจะจำบรรยากาศที่เวลาไปได้จำความรู้สึกที่ไปได้จำเพื่อนร่วมทริปนั้นนั่นแหละที่ทำให้เราจำที่สุดวัดก็เหมือนวัดเดิมอะไรๆก็เหมือนวัดเดิมนะคะแต่สิ่งเราทำให้เราจำคือเพื่อนร่วมทริปเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ที่ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติคือพิษณุโลกสู่ราชธานีศรีอยุธยาคือพระนครศรีอยุธยา3วัน2คืนในครั้งนี้น่าไปที่สุดค่ะเดินทางศุกร์เสาร์อาทิตย์กรกฎาคมคือเดือนหน้า3 4 5นะคะไฮไลท์สุดๆหาไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบท่านอาจจะเคยไปหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ท่านจะได้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปกับคุณสุวิทย์สุทธิประภาตัวจริงก็น่ารักออกทีวีออกวิทยุยังไงตัวจริงอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะเส้นทางเนี่ยดีนะคะวันแรกไปที่อยุธยาไปที่พิษณุโลกก่อนเลยนะคะเมืองสองแควเมืองอกแตกเนี่ยไปสักการะพระพุทธชินราชไปชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีตกเย็นปุ๊บดินเนอร์สุดพิเศษแล้วก็ปิดห้องทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้วใครไม่ซื้อตั๋วไปไม่ฟังใช่ไหม
0: ครับใช่
1: เป็นที่กับที่พิษณุโลกทีนี้เราก็ล่องกลับมาเลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันที่2ต้องไปพระราชวังจันทร์ก่อนสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อเลี้ยนไปเมื่อปีที่แล้วพี่ไพศาลค่ะไปกับท่านเป็นนายทหารท่านก็เป็นคนพิษณุโลกแล้วก็ไปพระราชวังจันทร์ท่านไปชี้พระราชวังจันทร์ก่อนหน้านี้คือโรงเรียนชายนะคะโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนชาย
0: ใช่
1: ๆแล้วก็ไปขุดเจอพระราชวังจันทร
0: ์ครับ
1: แล้วก็อยู่ติดกับกองทัพภาคที่3ท่านลูกทหารท่านก็ปั่นจักรยานออกจากกองทัพภาคที่3มาเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกเนี่ยน่าไปน่าไปมากมีประวัติศาสตร์แต่ละมุมนะคะต้องไปและยิ่งเมืองเหล่านี้ควรไปที่สุดหน้าอะไรรู้มั้ยคะหน้าฝนค่ะพี่ไพศาลมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็เขียวขจีปลา
0: น้ำแม่น้ำอร่อยน้ำแม่น้ำก็ดู
1: แดงอย่างนั้นนะคะจะหน้าไหน
0: แต่ว่าดูเต็มขึ้นมาหน่อยใช่ไหม
1: ดูเต็มนะคะดูเต็ม
0: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องลงไปลงจากตะลิ่งลงไปต่ำมาก
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะจะไปพระราชวังจันทร์นะคะวันที่สองแล้วก็ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบอ๋อไปพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรเสร็จแล้วก็จากพิษณุโลกมาอยุธยาค่ะมาอยุธยาก็พอดีตกเย็นปุ๊บนั่งเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและยามเย็นนะป้อมเพชรค่ะจำได้เลยว่าคุณเบลล่าอ๋อนี่ป้อมเพชรป้อมเพชรนะคะเดี๋ยวต้องขับรถไปอยุธยาไปดูอีกรอบนะคิดดูเสร็จแล้วทีนี้คือ
0: จะมาอยู่ตรงเวอร์ที่แม่น้ำมาบรรจบกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ ก็นอนนะคะพอล่องเรือเสร็จก็ทานอาหารอิ่มหนำสำราญกันเป็นคืนที่สอง

0: ก็พอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะไปที่วัดมหาธาตุค่ะชมความมหัศจรรย์เศียรพระในรากไม้แล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุค่ะแค่วัดมหาธาตุเนี่ยนะคะปะฟังประวัติแล้วเพลินมากชอบมากมาก
1: วั
0: ฟ
1: ด
0: ัง
1: หน้าพ
0: บ
1: ระ
0: ร
1: เม
0: รย
1: รุ
0: าก ย
1: ็
0: ไปแล
1: อ
0: ้ว
1: อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะอยู่ฝั่งหนึ่งของเกาะอยุธยา
0: ค่ะ
1: ตามประวัติศาสตร์แล้วในยุคที่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยเราก็มีการเผาอยุธยาทำลายพวกวังวัดอะไร
0: เผาว
1: ต
0: ัด
1: ่าง
0: อ่ะ
1: มากมายเนี่ยนะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นวัดที่รอด
0: ไม่ถูกเผา
1: ไม่ถูกเผาทั้งนี้ว่าพม่าเนี่ยใช้เป็นที่ตั้ง
0: ที่ต
1: ข
0: ั้
1: อง
0: ทัพ
1: กองทหารที่ตั้งทัพก็เลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือของดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ผมก็เคยไปชมแบร์แลนนะเป็นพระพุทธรูปก็ทรงเครื่องเลยนะพระพุทธรูปพระประธานของวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นชุดที่ทรงเครื่องเลยเหมือนกับหลักการเดียวกับพระมหาไมยมุนีที่ยักษ์ไข่แล้วก็ที่มาอยู่ที่ทรงเครื่องเลยมีเครื่องศีรษะมีเครื่องอะไรแบบเครื่องทรงกษัตริย์
0: ค่ะ
1: ก็
0: แล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมื้อกลางวันของวันที่สามอะค่ะจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคุณดำรงพุทธานค่ะจากรายการ
1: บ้า
0: ผ
1: น
0: ู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนี่แหละคนอยุธยาแท
1: น
0: เด็กหัวรอใช่ไหมคะ
1: ใช่เด็กหัวรอ
0: ค่ะค่ะเด็กหัวรอเด็กก็ตามทั้งคุณดำรงตามทั้งคุณมาโนชพุตานนั่นแหละอยุธยาแท้ๆค่ะชอบดูในเฟซบุ๊กเขาก็ไปรถโค้ช VIP คันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะคะเดินทางสบายที่พักก็ดีที่สุดนั่นแหละค่ะอาหารก็ล้วนแล้วแต่คัดสรรแล้วก็ที่หาไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมทางที่ใจเดียวกับท่านทุกคนเลยนะคะเจอกันก็ยิ้มให้กันก็มีความเป็นมิตรนั่นแหละค่ะอบอุ่นที่สุดราคาไม่แพงนะคะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นที่นั่งก็มีจำนวนจำกัดตามรถที่เอาไปอะค่ะถ้าสามคันที่ก็ต้องเพิ่ม
1: เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับคุณณรงค์บอกว่าเปิดคันที่สองอยู่นะตอนนี้ไม่รู้จบคันที่สองยังเปิดคันที่สามหรือเปล่าแต่ว่ามีวิทยากรไปสามท่านในสามคันก็เหมาะพอดีนะเพราะว่าวิทยากรก็ร่วมไปกับทริปด้วยคุยกันไปในรถด้วยก
0: ็ค่ะ
1: สามท่านกับสามคันก็ดี
0: ดิฉันพูดสักขนาดนี้ต้องมีคนตัดสินใจไปแล้วล่ะค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะคะ0944803076 0943966649 0868251444จดไม่ทันเอาใหม่นะคะ0944803076 0943966649 0868251444ค่ะแฟนคลับเรายังไงต้องใช้โทรศัพท์ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอ๊ะวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยกับ นักข่าวนะว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในความหมายก็คือจากสำนักงานของคุณเอกนิตินี่แหละเป็นหนังสือที่กค0102/1592ลงวันที่22 พฤษภาคม 2569ถึงคุณวัชระเพชรทองเลยนะเป็นหนังสือเรียนนายวัชระเพชรทองเลย
0: เพราะคุณวัชระเป็นคนถามไป
1: ใจความเนี่ยก็บอกว่างี้ตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่18 พฤษภาคม 2569อ๋อส่งไป18นะตอบ22ก็เร็วนะซึ่งเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณชินวัตร ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ลงวันที่14 สิงหาคม 2568ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ
0: คุณวัชระเพราะอะไรรู้มั้ยตอบเร็วเพราะอะไรรู้มั้ยคะ
1: ครับ
0: เพราะไม่ได้เป็นคนจ่ายไม่ได้เป็นคนตามเอง
1: แต่
0: ต้องโยนให้กรมสรรพากรตาม
1: ครับครับ
0: วัชระโอเคเดี๋ยวให้สรรพากร
1: ตามผิดแล้วตามผิดแล้วตะจอมสรรพากรแต่โอเคถามมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้สรรพากรเขาตอบผ่าน
0: วัชระสรรพากรเดี๋ยวไปทีหลังไม่ต้องมาทางนี้นะสรรพากรเลยค่ะ
1: ก็คุณวัชระเพชรทองก็บอกว่าขอขอบคุณคุณเอกนิตินิติธานประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือผมกลับมาและจะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกๆเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
0: คือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบผมจะทวงทุกเดือนทางอีกฝ่ายนึงก็โอเคทวงได้ทวงไปทวงได้ทวงไปมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะปปช.ยังโดนศาลตัดสินจำคุก3ปีมาแล้วเลยกับการไม่เปิดเผยเอกสารการไม่จัดการทวงหนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการ
1: หน้าที่ได้
0: อย่าทำเป็นเล่นนะคะเริ่มต้นมาอาจจะขำๆหน่อยตอบเร็วชี้เป้าให้ไปตาม
1: อ
0: ีกสักเดือน2เดือนผ่านไปขำไม่ออกหรอกค่ะถ้ายังเตะกันไปเตะกันมาหมายถึงเตะลูกกันนะคะแล้วไม่เก็บเงินเพราะว่าคนที่ทำการบ้านแทนสรรพากรมีเยอะค่ะไปเปิดดูก็ได้สำนักข่าวหลายสำนักข่าวเขาไปเช็คหมดเลยว่าคุณทักษิณยังมีหุ้นอยู่ที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติแล้วล่ะ
1: เพราะในทางคดีก็จบแล้วใช่ไหมถึงศาลฎีกาไปแล้ว
0: ก็อันนี้เป็นแพ่งอะเขาไปเก็บเงิน
1: ใช่
0: เป็นหน้าที่เก็บเงินมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วมันจบแล้วคณายคือต้องเก็บเงินค่ะ
1: เอาเรื่อง
0: ใกล้ตัวเราซะหน่อยเหลืออีก2นาทีขอข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะที่ฟังข่าวนี้มานานแล้วนี่ก็ไม่อยากเชื่อว่าจะถึงป่านนี้อีก2ปีเนี่ยไอ้ที่เขาประมูลทีวีดิจิทัลกันมาตั้งแต่ปี2500ใช่ไหมพี่นาน57ถูกไหมคะ57 67 62ปีเนี่ย
1: สมัยคุณยิ่งรักใช่ไหม
0: อีก2ปีก็คือจะหมดวาจะหมดอายุสัมปทานแล้วนะคะนับถอยหลังอีก2ปีเสร็จจะถึงเส้นทางของทีวีดิจิทัลว่าจะเอายังไงทุกวันนี้ล่อแร่ล่อแร่กันหมดแล้วเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการโฆษณาไม่มีใครมาโฆษณาทางทีวีการโฆษณาเข้าไปหรือก็จ้างอินฟูเข้าไปออกทางอะไรออนไลน์อีกแบบนึงกันหมดแล้วงบโฆษณาทางทีวีตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันก็มีผลต่อคุณภาพของการผลิตรายการทีวีด้วยแล้วคนในอุตสาหกรรมนี้เป็นหมื่นคนนะคะคุณสุภาพคลี่ขจายเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลคุณสุภาพทวงถามเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วถามคณะกรรมการกิจการกสทช.เนี่ยว่าจะเอายังไงจะเอาเหมือนเดิมจะประมูลใบอนุญาตรอบใหม่หรือจะมีแนวทางอื่นไร้คำตอบจาก7กสทช.ถามแล้วถามอีกรอแล้วรออีกเงียบกริบสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังผลกระทบจากความล่าช้าของโรดแมปทีวีดิจิทัลและการดูแล OTT OTT ที่ให้มีการโฆษณาได้ในระบบทีวีเขาเรียกว่าทีวีอะไรนะพี่เอกสารที่เป็นบ็อกซ์ใช่ไหมคะ
1: แพลตฟอร์มพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายครับ
0: ค่ะอันนั้นก็โฆษณาไม่ได้แล้วจะเอายังไงไม่มีคำตอบแกเป็นหมอหัวใจใช่ไหมครับประธานนะคะท่านเรียนเป็นหมอมาตลอดชีวิตและเรียนคิดเรื่องนี้เรียนก็คิดยากนะพี่เอกสารแล้วก็ได้ข่าวก็ยังเป็นหมออยู่ด้วยไม่ใช่หรอคะ
1: ยังเป็นหมออยู่ก็ยังทำงานอยู่ยังมี
0: ก็เป็นหมอหัวใจแล้วให้แกมาบริหารโทรทัศน์แล้วแกก็ไม่มีคำตอบให้เขาแล้วพวกเราเป็นหมื่นคนอยู่ในวงการนี้ คุณสุภาพบอกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจแล้วนะว่าจะเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ไปกันเพียบเลยที่นั่งอยู่เนี่ยเรียนก็ขออภัยจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออกหนึ่งในนั้นมีคุณสุพิญญาหานรงค์ด้วยค่ะแล้วก็
1: ค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: พ
0: ิ
1: ญญาการนรง
0: ค์อ้าวคุณสุพิญญาการนรงค์ขออภัยค่ะก็จะไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้ช่วยหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดลายเส้นปี72ที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพยายามทำตามกฎกติกาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีวีโดยที่มีผู้คุมกฎคือกสทช.แม้หลังไร้สัญญาณของอนาคตทีวีดิจิทัลจะได้รับคำแนะนำให้ร้องต่อนายกให้ร้องต่อสส.แต่ในฐานะคนทำงานสื่อยังเลือกยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่มีเคารพกฎขึ้นความถี่เป็นสมบัติของชาติแต่ผู้ที่มีหน้าที่ทำเพื่อจัดสรรขึ้นไม่ใช่รัฐบาลคือองค์กรอิสระเรายึดมั่นตรงนี้อย่าไปยุ่งกับใครแม้มีคำแนะนำให้ไปพึ่งรัฐบาลแต่ก็ยังหวังจะพึ่งกสทช.เคารพกฎระเบียบสู้ตรงเนี้ยอย่าดึงนักการเมืองคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องแต่พอฟังอดีตเลขาธิการกสทช.ผมเอาแน่ขนาดท่านกสทช.อยู่กับกติกายังมองถึงเวลาไม่ฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งจึงขอรับไว้จะไปที่ทำเนียบหรือสภาค่อยว่ากันเราจะไปอย่างเปิดเผยไม่ไปแอบคุยค่ะอันนี้คุณสุภาพพูดนะคะ
1: ก็ไปพบคุณอนุทินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปพบ
0: ล่าสุดไปยื่นโนติสไม่ใช่การรำพันความเสียหายให้ทราบ
1: ครับ
0: แต่มีการลงนามในเอกสารว่าเราจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายสับสนค่ะทั้งที่เราไม่อยากสู้กันทางกฎหมายกสทช.เป็นคนคุมกฎพวกผมเป็นผู้ปฏิบัติออกกฎมาสิเราไม่ต้องการเป็นคู่กรณีไม่ควรมาถึงจุดนี้คุณสุภาพฟังรายการเราทุกวันนะพี่เวสัน
1: โอ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะโอ
0: ้ให้
1: ภายใน
0: ลุยๆค่ะลุยเลยค่ะ
1: การเขาก็แฉกันเองใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็เตรียมอะไรกันไว้แต่ว่าก็คล้ายๆมีคนจะไปสกัดหรืออะไรยังไงประธานเนี่ยถึงวาระที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาก็สั่งปิดประชุมอะไรเงี้ยนะเลยจะมีการแฉโดยกรรมการในกสทช.ด้วยกันนี่แหละแสดงว่ามันน่าจะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะ
0: องค์กรอิสระที่รู้สึกว่าดูผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของดิฉันก็แล้วกันนะจริงๆพูดแรงกว่านี้ก็ได้แต่ขอไม่พูดแล้วกันก็คือกสทช.ค่ะพี่ไพศาลแล้วงบประมาณเยอะการออกไลเซนส์การให้ขวบรวมค่ายโทรศัพท์อะไรจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีค่ายโทรศัพท์ไหนมาเสนอโปรโมชั่นให้ดิฉันเลยตั้งแต่เขาควบรวมกันแพงยังไงอย่างนั้นไม่เคยถูกลงไม่เคยดีขึ้นค่ะพี่ไพศาลนี่คือผลงานของกสทช.ชุดนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกสทช.ก็คือดิฉันมีความรู้สึกว่าเขาวุ่นวายกันเองเยอะตั้งแต่ตำแหน่งเลขาธิการกสทช.สารพัดคดีไปดูเอามาดูจบบ้างหรือยังมาจนตำแหน่งประธานกสทช.ที่เป็นหมอหัวใจของบิ๊กป้
1: อม
0: จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่เรื่องร้องเรียนก็เฉพาะเรื่องของพวกเขาเองเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบมากับงานบ้านงานเมืองที่มันเป็น ผลประโยชน์ของประเทศชาติและของเราสำหรับส่วนตัวดิฉันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีการควบรวมพวกกิจการโทรคมนาคมเหลือแค่2ค่ายเนี่ยดีไม่ดีไม่ทราบสำหรับคนอื่นแต่สำหรับดิฉันเมื่อก่อนนี้ดิฉันจะได้รับการเสนอโปรนู่นโปรนี่ตัดราคากันอะไรดีๆมาให้เราหลังจากนั้นดิฉันไม่เคยได้เลยค่ะพี่นายสารใครได้ก็ช่วยบอกบ้างไม่เคยมีเลยจากนั้นจนถึงวันนี
1: ้
0: แพงอยู่เท่าเดิมไม่เคยมีอะไรที่ดีขึ้นที่มาเสนอเราค่ะนี่ก็มาถึงกิจการทีวีดิจิทัลที่ผู้ประกอบการเขาทนไม่ไหวค่ะ
1: พี่
0: เขาไปอ่านมีแต่คดีของพวกเขาไม่มีคดีไม่มีเรื่องความไม่มีเรื่องความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมเลย
1: แล้วคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาน่าจะโพสใน Facebook ใช่ไหมเตือนทีวีไทยเสี่ยง slow collapse มีโอกาส 75% ล่มสลายอย่างช้าๆก็บอกสุทธิชัยหยุ่นออกโรงเตือนอนาคตทีวีดิจิทัลไทยกำลังอยู่ในจุดวิกฤตและไร้ทิศทางเนื่องจากใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572พร้อมหยิบยกงานวิจัยจากมสวที่ชี้ว่าอุตสาหกรรมทีวีไทยมีโอกาสเผชิญภาวะที่เรียกว่า slow collapse หรือการค่อยๆล่มสลายสูงถึง 75% หากภาครัฐและกสทช.ไม่เร่งกำหนดโรดแมปเพื่อหาทางออกนะ slow collapseซึ่งโอกาสเกิด 75% หรือล่มสลายอย่างช้าๆเนี่ยจะอยู่ในฉากกระทัดแรกนะก็คือรายได้และคุณภาพจะลดลงรายการสาระจะค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยข่าวดราม่าและรายการขายสินค้าสังคมจะขาดสื่อหลักที่พึ่งพาได้ฉากทัศน์ที่2 Survival of the Fittestเหลือรอดเพียง 6-8 ช่องที่แข็งแกร่งที่สุดโดยผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของตัวเองแทนโมเดลค่าโฆษณาแบบเดิมแล้วก็ฉากทัศน์ที่4คือ State Dependent Limbo ภาครัฐออกนโยบายช่วยเหลือช้าเกินไปจนอุตสาหกรรมตามไม่ทันผู้ประกอบการกลายสภาพเป็นซอมบี้ที่ไร้พลังในการแข่งขันแล้วก็ฉากทัศน์สุดท้ายเนี่ยฟีนิกซ์ไรซิ่งฟื้นคืนชีพด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแท้จริงเปลี่ยนเกณฑ์ใบอนุญาตไปเน้นคุณภาพเนื้อหาเป็นบิวตี้คอนเทสต์และร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มไทยสู้กับต่างชาตินะฮะปัจจุบันหน้าจอสมาร์ททีวีถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการของต่างชาติเป็นหลักหากไม่มีกลไกกำกับดูแลให้ช่องทีวีของไทยอยู่ในจุดที่ผู้ชมค้นหาง่ายแบบหน้าจอทีวีไทยอาจถูกเบียดจนหายไปนำไปสู่ความเสี่ยงในการตกเป็นเมืองขึ้นทางข้อมูลข่าวสารที่ความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยถูกกำหนดผ่านอัลกอริทึมแพลตฟอร์มระดับโลกคุณสุทธิชัยยังย้ำเตือนว่าฟรีทีวีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่งปัญหาจึงไม่ใช่แค่วิกฤตของธุรกิจสื่อแต่เป็นวิกฤตระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกสทช.และทุกภาคส่วนต้องเร่งหาคำตอบก่อนที่ความสูญเสียจะกลายเป็นความจริงที่แก้ไขไม่ทัน
0: ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยค่ะเราอยากให้ทีวีออนแอร์หรือเปล่าเราอยากให้ข่าวมีแต่ข่าวดราม่ามีแต่ข่าวอะไรอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวการเมืองอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่กับข่าวสามีภรรยาคนโกงตรงนั้นโกงตรงนี้อะไรก็เอามาแฉกันไปง่ายเดียวเราไม่แน่ใจนะคะพี่ไพศาลมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องชาติอ่ะถ้าคิดว่าจะปกครองง่ายๆก็ให้คนจมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระให้สื่อเนี่ย อ่อนเปรี้ยเพียแรงไม่ต้องมีแรงไปค้นคว้าหาความจริงหรือตรวจสอบ
1: คือตอนนี้ฟรีทีวีที่ไม่จำเป็นที่กสทช.จะต้องไปออกกฎเกณฑ์อะไรมาเขาก็อยู่ได้ก็คือNBT อันนี้ของรัฐใช่ไหม
0: ทุกคนเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างงบประมาณภาษีของเรา
1: ช่อง5เขาอยู่ได้ไทย PBS เขามีกฎหมาย
0: ช่อง5เขาอยู่ได้จากอะไรอะคะข้าราชการทำเหรอคะ
1: ช่อง5ก็ต้องกู้เงินจากกองทัพบกทำอยู่มันจะมีงบประมาณของฝ่ายกองทัพแล้วกองทัพเขาก็ต้องจัดงบประมาณ
0: ถ้ากู้มันคือหนี้นะคะ
1: อะไรนะ
0: ถ้ากู้มันเท่ากับติดหนี้นะคะแล้วหนี้จะจ่ายไหมคะ
1: ติดหนี้ผมถ้าที่ผมทราบเนี่ยช่อง5นี่ติดหนี้เยอะมากแต่ว่าโอเคเขาเป็นที่รู้กันว่าไม่น่าจะก็ยังไม่มีการทวงถามแล้วมั้งฮะเพราะว่ามันก็โอกาสที่จะใช้คืนก็ไม่ง่ายนะก็เป็นธุรกิจเป็นเรื่องของเฉพาะไปเข้าใจว่าเขาจะมีเหตุผลที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆที่ต้องมีโทรทัศน์เป็นของของทางกองทัพก็ยังคงอยู
0: ่เป็นโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง
1: คราวนี้มันก็จะเหลืออย่างเดียวเหลือก็คือของพวกเอกชนที่ได้มาจากการประมูลที่ได้มาจากการจ่ายค่าใบอนุญาตนะเฉพาะกลุ่มนี้นั่นแหละที่จะต้องมีแผนอะไรออกมาซึ่งถ้าช้าเนี่ยก็ไม่รู้อนาคตมันก็คงจะมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยสมมุติว่าเขาออกระเบียบมาแล้วเราจะไม่สู้ต่อเนี่ยมันต้องวางแผนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะถ้าจะถอยหรือจะลุกจะสู้ต่อเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการกันพอสมควรทีเดียว
0: ค่ะจะมีที่พออยู่กันดีหน่อยก็คือที่ไทย PBS อ่ะค่ะไทย PBS เองก็ประมาณเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2551สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่มั้ยคะแล้วก็ตามกฎหมายนี้ก็คือว่าใช้เงินจากภาษีบาปภาษีบาปมีอะไรบ้างอ่ะคะมีตั้งแต่รายได้
1: พวกเหล้าพวกเบียร์
0: เงินมีตั้งแต่นำส่งโดยกรมสรรพสามิตนำส่งโดยกรมศุลกากรแล้วก็เงินที่นำส่งโดยกรมบัญชีกลางค่ะพี่เพศาล
1: ครับ
0: ที่ให้กับไทย PBS อย่างโดยรวมเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011เนี่ยเขาได้เงินบำรุงขององค์การเนี่ย1,857 ล้านสรรพสามิต 1,600 ล้านแล้วก็ศุลกากร244ล้านรวมเป็น1,857 ล้านงบประมาณเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจากปีแรกเนี่ย 1,800 ล้านมาขึ้นปี52เนี่ยได้ 2,000 ล้านเลยขึ้นมา200ล้านแล้วก็มาจนถึงปีไหนมาจนถึงปี66ก็แล้วกันคือภาษีมันขึ้นๆลงๆแล้วแต่ว่าเขาเก็บได้มากได้น้อยนะคะตอนปี6นี่ก็1,900 ล้านค่ะพี่เพศาล
1: วันนี้เขาใช้
0: เก็บก็คือบวกลบ 2,000 ล้าน
1: มา 2,000 ล้าน
0: ที่ไทย PBS เขามีรายได้อะค่ะก็คือสูงสุดก็คือภาษีของสุราและยาสูบสูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้านค่ะ
1: ครับอันนี้เขามีกฎหมายเขามีอะไรของเขาเฉพาะเขาอยู่นะฮะอ่ะนี่ว่าเรื่อง
0: น่าห่วงอยู่น่าห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างชาติด้วยนะคะพี่เวชานเราจะมีค่านิยมแบบไหนอยู่ที่สื่อถ้าเราไม่มีแกนหลักของชาติเนี่ยเราก็จะไปตามโซเชียลทั้งหมดก็แล้วแต่เพจรุ่นเพจนี่มีของจันเขาเนี่ยที่เขารู้จักเขาให้คนอื่นเรียกเขาอีจันอะหรือเราจะไปทางเพจอีจันเราจะไปหมอแลบเราไปทางนู่นนี่นั่นถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีอิทธิพลกับสังคมหมดเลยแต่สื่อหลักของเราที่จะเปลี่ยนอุดมการณ์ชาติจริงๆเนี่ยเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะมีแต่ละครชายรักชายหญิงรักหญิง เต็มไปหมดมีคนกระซิบบอกดิฉันว่าไม่เหลือสักช่องแล้วนะคะพี่อัน
1: อ
0: ย่าไอ้ที่เคยคิดว่าเหลือไม่เหลือแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ไปหมดละ
1: ไอ้แนวตั้งแนวนอนอะไรนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวนอนอะไรเขาเนี่ย
0: ก็เห็นตอนเดินไปหาหมอวันที่ที่แล้วเนี่ยมีคนเดินไปหาหมอด้วยอาการนี้กันเยอะนะคะ
1: ดูไอ้แนวตั้ง
0: มันตั้งอยู่เงี้ยค่ะทั้งคอทั้งแขนทั้งเอ็นบ่าไปหมดเลย

0: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: เข้าใจแล้วคุณดัชแมนบอกว่าเรียนพูดง่ายไปที่ว่าไม่ต้องคำนวณมันก็จริงอะค่ะบางคนไม่คำนวณมันเกิน
0: เรื่องอะไร
1: ไอ้ไทยชื่อไทยพลาสอะค่ะใช่ใช่เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
0: ต้องคำนวณหมายถึงว่าคนซื้อเองก็ต้องคำนวณไปด้วย
1: สมมติมันเหลืออยู่50บาทแล้วเราไปซื้อร้อยหนึ่งอะค่ะเราต้องจ่ายเดี๋ยวนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มกว่าโควต้าในวันหนึ่ง
0: คือ
1: เขาจ่ายให้เรา200ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเราต้องจ่ายเอง
0: 133
1: เท่าไหร่อ่ะ133บาท
0: ครับ
1: ถ้าเราไปซื้อแล้วเหลือ80บาทแล้วเราไปซื้อของ100เหลือ40บาทแล้วเราไปซื้อของ100น่ะเราต้องจ่ายเกินน่ะ
0: 40บาทเราไปจ่ายเราใช้100เหรอน่าจะต้องจ่าย60 70 80 70กว่าบาทเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เป็นแบบนั้นขออภัยเดี๋ยวก็คิดว่าดูเอาก็น่าจะดูออกนะแต่ว่าเขาก็ซีเรียสกันเรื่องนี้ใช่ค่ะ
0: อย่าให้เกิน200ใช่ไหมระวังว่าในส่วนถ้าจะใช้แอปก็อย่าให้เกินวันละ333บาทก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่ที่จะต้องไปยุ่งยากอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: คุณอภิชาติบอกว่าอย่างเงี้ยจะไปโทษใครสื่อก็สื่อทีวีทำตัวเองคิดแต่เอาตัวรอดขาดคุณภาพใช่ไหมคะ
0: มันมีส่วนด้วยกันหมดแล้วครับมันไม่คงไม่ใช่เรื่องของเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะมันมีองค์ประกอบโครงสร้างอยู่มันมาจากเรื่องของรูปแบบ
1: วันที่ประมูลไม่มีใครคิดวันที่ประมูลไม่มีใครคิดว่าดิจิทัลจะมาแล้วโฆษณามันจะลงไปที่ดิจิท
0: ั
1: ลไม่ได้มาที่ทีวี
0: แพลตฟอร์มมันจะ
1: ออนไลน์
0: ใช่ไหมก็โอท
1: ีทีเป็นนิวมีเดียหมดแล้วไม่ได้มาออนไลน์ตอนนั้นไม่มีใครคิดค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าโง่นะแต่เทคโนโลยีมันไปเร็วเกินกว่าที่เขาคาดการกันมันมาเหมือนแบบพอมันเปลี่ยนแปลงปั๊บนี่มันแบบชั่วแป๊บเดียวนี่มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปแบบ

0: กระทั่งไอ้เงินที่เป็นลงๆเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนที่หนักหนาสาหัสมากแล้วมันก็บีบบังคับให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสู้ทุกทางเพื่อทำให้คุณรอดแม้กระทั่งคุณจะต้องทำคอนเทนต์ของคุณให้มันเป็นขยะก็ตามอย่างมันก็เป็นเนี่ยพอถามว่าโทษเราเองตัวเราเองไหมอ๋อมันก็ต้องโทษตัวเองแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นด้วยสันดานที่อยากจะทำอย่างนั้นบางทีมันมีอะไรสภาพที่มันมีเหตุจำเพาะที่บังคับอะไรอยู่พอสมควร
1: และในวันนั้นเนี่ยมันมีใครมองออกว่าทุกคนก็พยายามที่จะประมูลเอาทีวีดิจิตอลให้ได้ถ้าจะว่าไม่ฉลาดเนี่ยใครฉลาดนะคะพี่ไพศาลหรือคนฉลาดกี่คน
0: ใช่ก็ทุ่มกันไปทั้ง
1: ก็ทุกคนก็ลงมาในกระทะด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละที่จะสู้เอาให้ได้เพราะก่อนหน้าจะมีการประมูลทีวีดิจิตอลก็เห็นว่าใครเป็นเจ้าของทีวีคนนั้นก็รวยรวยและรวยรวยรวยรวยรวยไม่ไหวจริงๆถูกไหมฮะช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9รวยกันหมดทุกคนใครก็คิดว่าเป็นเจ้าของทีวีสักช่องนึงก็จะรวยเหมือนกันแหละแล้วทุกคนที่มาลงมาเล่นก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันทั้งนั้นทำทีวีกันมาทำข่าวกันมาก็ไม่มีใครมองใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ค่ะไม่จะถามแล้วไม่ตอบไม่หือไม่อือ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าววันนี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ทั้ง2ฝ่ายยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยวันนี้ว่าได้มีการโจมตีฐานทัพอากาศที่สหรัฐใช้เป็นจุดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทางตอนใต้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อฐานทัพดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นฐานทัพในประเทศคูเวตทางด้านรัฐบาลคูเวตยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่มุ่งเป้าเข้ามาในประเทศได้พร้อมประกาศสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายฝั่งอ่าวเปอร์เชียของอิหร่านเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงโดรนลาดตระเวน MQ-1 ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำสากลโดยสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบเข้าทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือในภูมิภาคแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะส่งผลให้ความหวังในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนยังคงไม่แน่นอนรายงานระบุว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านเคยเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป60วันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานเป็นตัวกลางอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจระหว่าง2ฝ่ายยังเป็นอุปสรรคต่อการยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจานะฮะแล้วนอกจากนี้สถานการณ์ก็ยังซับซ้อนยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลล่าสุดก็ได้สั่งการให้กองทัพโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ซึ่งถือเป็นการยกระดับการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะซึ่งดูจากผลพวงของข่าวสารนี้นะผมเข้าไปดูการซื้อขายน้ำมันวันนี้วันหยุดของเราแต่ว่าต่างประเทศยังเปิดปกตินะฮะน้ำมันขึ้นไปทันทีแล้วตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3% โดย WTI ของสหรัฐขึ้น3.5 เหรียญนะก็กลับขึ้นไปแตะระดับ90เหรียญอยู่ที่ 90.41 เหรียญที่ครั้งหลังจากที่หลุด90เหรียญลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลคะข่าวนี้เรียนอ่านแล้วเรียนไม่ธรรมดาจริง
1: ๆเรื่อง
2: เรานี่ก็เคยภูมิใจนะคะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยไปรับเหมาก่อสร้างโครงการในต่างประเทศและเราก็มีมาตรฐานในการก่อสร้างของเราที่ไม่แพ้ใครอะค่ะตึกใหญ่ตึกโตขนาดไหนเราก็สร้างเราเองได้เพราะเราก็รับเทคโนโลยีมาตั้งแต่สมัยก่อนเราก็มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจอยด้วยใช่ไหมคะพี่ไพศาลต
1: ั้
2: งแต่สร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าริโอบายาชิใช่ไหมคะเราเนี่ยพัฒนาการ
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่นะ
2: โอบายาชิ
1: เข้าใจว่ายังอยู่
2: เราพัฒนาการด้านการก่อสร้างแล้วก็บริษัทก่อสร้างของเรานี่ก็ดีไปรับงานต่างประเทศได้ล่าสุดค่ะรัฐวิสาหกิจของจีนนำโดย Power Chinaหอบโปรไฟล์เด่นจอชิงการลงทุน7เมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วค่ะโดยค
1: ุ
2: ณพิพัฒน์รัชกิจประการร
1: ั
2: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ถกกับผู้บริหารของ Power China International Group Limited และ Sino Hydro Thailand ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่เขาตั้งใจจะมาลุยลงทุนในจีนเขาบอกว่าเขางานก่อสร้างของเขาอะ zero accident นะคะงานก่อสร้างอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีความเรื่องความปลอดภัยอะหวังร่วมชิงโปรเจกต์ยักษ์ด้านคมนาคมแล้วก็ทูตจีนก็พร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทจีนที่เข้าร่วมโครงการค่ะมีแผนจัดตั้งบริษัท Power China Thailand สนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่เสนอเงื่อนไขร่วมลงทุนกับไทยด้วยมันก็มีบริษัทอะไรนะคะที่เครนถล่มใส่รถไฟคนเสียชีวิตไป32คนนะคะ
1: ไชน่าเรลเวย์รถไฟอันนั้น
2: แต่ไชน่าเรลเวย์ไม่ได้สร้างแค่ทางรถไฟนะคะไชน่าเรลเวย์สร้างตึกสตง.ก็ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ครับทำเป็นบริษัท
2: ก่อสร้างแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ
1: เราก็จะมีไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10อะไรอย่างนี้อันนี้พวกทำพวกก่อสร้าง
2: แต่ก็อยู่ก่อสร้างกันหมด
1: ก็อยู่ในเครือเป็นบริษัทลูกอยู่ในเครือของไชน่าเรลเวย์เนี่ยแหละ
2: คือไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะไอ้เรื่อง
1: ล
2: งทุนกับบริษัท
1: เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ครับ
2: คือบริษัทพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจหมดนะพี่สาร
1: ใช
2: ่นี่ก็รัฐวิสาหกิจหมดเลยมาร่วมแล้วก็รวมถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100% Power China เนี่ยมีผลงานในไทยรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์15โครงการใหญ่ทั้งด้านพลังงานก็คือรับงานทั้งของกฟผ.ทั้งกราฟแล้วก็พลังงานลมโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวจุดเด่นคือตั้งแต่เขาทำมาเนี่ยอุบัติเหตุเขาเป็นศูนย์ค่ะตอนนี้เขาสนใจ7โครงการของคมนาคม 1. โครงการรถไฟสายใต้ทางคู่ 2. โครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตอง 3. โครงการรถไฟความเร็วสูงโคราชหนองคาย4โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาล้านนาคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะท่าแม่ฟ้าหลวงคือเชียงรายโอเคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3และ7โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตีนพร้อมมาหมดเลย
1: แล้วจุดที่จะเป็นประโยชน์คืออะไรเขามาพร้อมกับเงินหมุนเวียนเงินทุนอะไรต่างๆหรือว่าไง
2: แล้วผู้รับเหมาเราไม่มีศักยภาพ
1: น่าสิผมว่าไอ้แล้วเราก็มีผู้รับเหมาบริษัทใหญ่เยอะแยะทำไมต้องไปดึงกับแล้วอันที่สองก็คือว่าสรุปบทเรียนเรื่องไชน่าเรลเวย์กันบ้างอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าเขาก็ทิ้งงานที่ประมูลกับภาครัฐเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้ามาเหมือนกัน
2: เขาบอกเขาพร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับไทยรวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนที่ได้ยินวงการก่อสร้างมานะคะพี่ไพศาลพวกเขาได้รับ

0: ซัพพอร์ตจากรัฐบาลจีนแล้วเขาก็มาตัดราคาหมดเลย
1: ถูกต้องไอ้เรื่องนี้แหละ
0: ราคาหมดเลยละเนระนาดเจ๊งหมดเลยอันไหนทำได้ทำต่ออันไหนทำได้ทิ้งเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลที่เขาไม่ทิ้งคือของเอกชนเพราะเอกชนเขาไม่ยอมไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยว่าผลงานเขาที่นู่นที่นี่มันคือเอกชนกับรัฐวิสาหกิจเช่นกฟผ.เขาไม่ยอมหรอกกราฟเขาก็ไม่ยอมหรอกไปทิ้งงานเขาได้ยังไงแต่บริษัทจีนที่ได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลมา 100% แล้วมาตัดงานที่ไทยเนี่ยเรียนไม่แน่ใจว่ารับงานโดยราชการจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ก็
0: อันตรายนะ
1: สร้างก่อสร้างเราไปไล่ดูของไชน่าเรลเวย์นะซึ่งก็เป็นเคสรัฐวิสาหกิจของจีนที่มาทำรับเหมาก่อสร้างอยู่คือผมก็ไม่แน่ใจความสามารถกี่ความสามารถของเขาไอ้ที่เขาคุยจริงตามนั้นไหมกับสองผมว่าประสบการณ์การทำงานของเขาในประเทศจีนแล้วต้องมาทำงานโครงการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยผมว่าบริบทมันน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเขาน่าจะต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เจอในประเทศจีนแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานเขาได้ซึ่งอันนี้
0: ต้องจ่ายจ่ายแล้วจ่ายอีกแล้วมันเป็นต้นทุนเพิ่มที่เขาต้องไปลดคอสตรงอื่นค่ะ
1: ใช่
0: เขาย
1: ิงเขาคิดว่าเขากดราคาต่ำแล้วก็ทุกอย่างจบลงแค่นั้นนะที่ไหนได้จริงๆแล้วต้องเจออะไรหลายอย่างซึ่งทำให้เขาจริงๆแล้วก็คือไอ้ที่นั่นก็คือขาดทุนไปเลยขาดทุนเขาก็ต้องหนีไม่ก็ต้องทิ้งงานเพราะทำไป
0: มันก็เจ๊งเขาตัดราคาเขาคิดว่าเขามาตัดราคาคนอื่นเจ๊งไปเรียบร้อยเขาจะทำได้ปรากฏว่าเขาไม่รู้เขาเข้าพื้นที่เนี่ยเขาต้องโดนเจ้าถิ่นถมที่อันดับแรกคุณไม่มีวันจ้างเจ้าที่ถูกที่สุดมาถมที่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณจ้างใครก็แล้วแต่มาถมที่คุณไม่ผ่านอบต.เส้นนั้นหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: อ
0: ย่างน้อยคุณต้องใช้บริษัทก่อสร้างของคนในอบต.นั่นแหละถมที่ให้คุณสองคุณตอกเสาเข็มกี่ต้นล่ะนะโนฮาวต่ำที่สุดและเสาเข็มเนี่ย
1: ครับ
0: คุณก็ต้องซื้อเขา
1: คือมันมีปัญหาเฉพาะของประเทศไทยอยู่นะซึ่งผมก็คิดว่าตกม้าตายกันมาเยอะละประเภทที่คิดว่าแน่ๆมาเหลือชั้นกว่าผู้ประกอบการไทยนักหนาเนี่ยนะตกม้าตายกันมาเยอะแยะละปัญหาเช่นนะกุนันของกุนันโอเคแล้วใช่ไหมมันมีเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฟีเตอร์บัสสายสีม่วงคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยมันไปจบที่สุดสายที่อะไรนะสถานีอะไรสักอย่างตรงไอ้ถนนกาญจนาภิเษกแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่มากมายแถวตรงนั้นนะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะมาที่ใช้บริการได้เนี่ยมันต้องมีรถขับมานะแล้วก็มาจอด
0: เพราะมันไปด้วนอยู่ตรงนั้น
1: เพราะมันด้วนอยู่แล้วมันเป็นเขาก็เลยรฟม.เขาก็เลยทำรถบัสเขาเรียกเป็นรถฟีเดอร์ก็คือเป็นรถโดยสารที่ไปรับคนมาเอามาส่งสถานีเนี่ยแล้วให้คนขึ้นจากสถานีนั่งรถไฟฟ้าไปฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเลยอาจจะน้อยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เดินรถวันแรกครับสองแถวปิดล้อมเดินรถไม่ได้และขอเจรจา
0: ประโยชน์
1: เพราะทับเส้นทางเขาเสียประโยชน์ไม่ให้เดินรถขอให้รฟม.มาเจรจาร้อนถึงตำรวจวันนี้ต้องสั่งให้หยุดไปแล้วรฟม.สั่งหยุดไปก่อนละนะฮะมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุทัศน์มีสิริส.ส.นนทบุรีเขต6พรรคประชาชนอันดุลเอกศิลภพอนุศิริผู้กำกับสภ.บางใหญ่นายลักษณ์นิรันดร์อัมพันทองสมาชิกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนางสาวศิรินทิพย์เลี้ยวแรงปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่นายวัฒนรักเจริญปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรีได้เชิญผู้ประกอบการรถประจำทางหรือรถสองแถวนะซึ่งนำโดยนายวัฒนพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดย

0: ศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลบางสีทองนายฉัตรพงษ์ลัดคุ้ยชัยนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางคูรัดอำเภอบางบัวทองและผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาข้อยุติหลังกลุ่มรถโดยสารประจำทางสาย1030บ้านใหม่บางใหญ่สาย6026หมู่บ้านไม้หินดินน้ำสาย6053วัดเต็มรักบางใหญ่ได้รวมตัวกันประมาณ10คนเพื่อขอให้รถฟีดเดอร์บัสซึ่งเป็นรถประจำทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงหยุดวิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งวันนี้เป็นการเปิดให้บริการเป็นวันแรกคือมาปิดเลยปิดล้อมให้หยุดเลยนะก็เลยตำรวจก็เลยต้องตำรวจกับทางฝ่ายปกครองก็ต้องเชิญมาเจรจากันนะนายวัฒนาพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มรถ2แถวรับจ้างได้พากันมาพูดคุยกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากทางรถไฟฟ้าได้นำรถมาวิ่งบริการทับเส้นทางแต่ไม่ได้มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดทางเราขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันก่อนที่รถไฟฟ้าจะมาวิ่งก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือพูดคุยกันทางกลุ่มรถ2แถวเราก่อตั้งกันมานานกว่า30ปีแล้วมีรถร่วมทั้งหมดกว่า60คันแต่ละสายไม่ต่ำกว่า20คันส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีทั้งนั้นเราต้องทำหากินดูแลครอบครัวทุกวันนี้รายได้ก็ไม่มากเพราะปัญหาน้ำมันแพงหากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะเหลือวันละประมาณ300บาทก็พออยู่ได้แต่ถ้ามีรถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีบางสายทับเส้นทางกันตลอดทั้งสายจะทำให้คนขับรถ2แถวอยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะขอร้องขอความเห็นใจให้พวกน้องๆเราทำมากินกันเถอะวันนี้พวกเราพากันมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันพวกเรายืนยันว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนภูมิกับสภ.บางใหญ่ก็บอกว่าเนื่องจากทางบริษัทรถไฟฟ้า MRT มีนโยบายจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารจึงได้จัดรถบัสไฟฟ้ามาบริการโดยมาวิ่งวันนี้เป็นวันแรกคราวนี้เส้นทางที่รถบัสไฟฟ้าของ MRT วิ่งมันไปทับเส้นทางของรถ2แถวที่เขาวิ่งอยู่เดิมจึงเกิดความไม่เข้าใจกันเขาจึงพากันไปหยุดรถเพื่อสอบถามเราจึงต้องไปเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนส่วนประเด็นที่กลุ่ม2แถวพากันไปปิดล้อมรถบัสไฟฟ้านั้นยังไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่รถบัสไฟฟ้ามาวิ่งและไม่ได้มีการแจ้งบอกผู้ประกอบการรถ2แถวให้ทราบว่าจะนำรถมาวิ่งบริการจุดประสงค์ของรถบัสไฟฟ้าที่มาวิ่งไม่ได้ไปแย่งลูกค้าของรถ2แถวแต่อย่างใดแต่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เท่านั้นดังนั้นจึงต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะ
1: ฟังมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าให้นั่งฟรี
0: ฟรีฮะตกลงฟรี
1: นั่งฟรี
0: แต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาต้องสแกนบัตรรถไฟฟ้าของเขา
1: ใช่ค่ะเฉพาะคนที่แบบก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาก็มีตั๋วให้จากหมอชิดมาที่ SCB Park อะค่ะเมื่อก่อนนี้รถไฟฟ้ามันด้วนอยู่แค่หมอชิดใช่ไหมคะคนที่มาทำงานที่สำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์เนี่ยจะต้องเขาจะขึ้นมาเขาจะฉีกตั๋วก็จะมีตั๋วสำหรับคนที่ดีก็ไม่แน่ใจมันใบเล็กๆเองก็ได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นรถที่รับส่งเฉพาะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้ากันแล้วกันไม่ใช่ว่าเป็นรถโดยสารทั่วไปอะค่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะพาไปส่งในจุดที่รถไฟฟ้า
1: บนแค่นี้ค่ะบนแค่ไทยเขาจอดแค่ไทยพาณิชย์กับสถานรถไฟฟ้าแค่นั้นสมัยก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาคงจะดูว่ามันมีคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าเขาอยู่ในเส้นทางที่ถ้ามีบริการรถเหล่านี้เขาไม่ต้องขับรถมาเองก็มานั่งรถนี้มาแล้วก็แตะตั๋วแล้วก็ไปต่อขึ้นจ่ายเป็นค่ารถไฟฟ้าไป
1: แล้วจะแก้ปัญหายังไงคะ
0: เพราะตอนนี้ให้หยุดวิ่งไปก่อนแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
1: คนที่เคยคิดว่าเออมีรถบริการฟรีประหยัดไปได้วันละ20-30บาทก็ไม่ได้ละรถ2แถวเดี๋ยวนี้8บาทนะคะก็ไม่ใช่ถูกนะ

0: บางคนผมก็เชื่อว่าอย่างนี้เขาก็ไม่อยากขึ้นสองแถวพูดตรงอันนี้เป็นรถบัสไฟฟ้ามันก็ดูมันก็สภาพมันก็ถ้าคิดในแง่ความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆ
1: โอ้โหต้องห้อยต้องโหน
0: มันก็มีคิดกันได้หลายอย่างเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ไม่แน่ใจคุณภาพของการให้บริการของพี่ๆสองแถวเป็นยังไงด้วยนะครับ
1: เรียนไปภาคใต้จังหวัดถึงมาก็แล้วกันเป็นเกาะใหญ่อยู่ติดกับเกาะเล็กก็ชอบคุยกับเด็กๆที่พนักงานโรงแรมหนูเกิดที่เกาะนี้ค่ะเวลาที่ไปนี่หนูก็แค่ข้ามจากเกาะนี้ไปเกาะนี้แล้วก็ถึงตัวเมืองเลยจากเกาะใหญ่ไปที่เกาะเล็กใช้เวลาแค่นิดเดียวเองค่ะเด็กก็บอกว่าอ้าวไปไม่ทำสะพานล่ะทุกวันนี้คือไปยังไงนั่งเรือค่ะพี่นั่งเรือแค่5นาทีก็ถึงค่ะ5นาที10นาทีเอ้าอย่างนี้มันต้องทำสะพานแล้วโครงการมีค่ะแต่เขาก็จะประท้วงตลอดนะคะแล้วใครประท้วงคนที่ขับเรือค่ะ
0: ถ้ามีสะพานก็ไม่ต้องนั่งเรือก็คือของเราน
1: ี่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะทุกครั้งที่มีโครงการจะสร้างสะพานเชื่อมเกาะใหญ่กับเกาะเล็ก
0: ครับ
1: ก็จะมีคนขับเรือมาประท้วงเป็นอย่างนี้ชั่วนาทีปี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ถึงโยงมาถึงว่าผู้รับเหมาประเภทที่มาประเภทที่คิดว่าแน่แน่มาเนี่ยมาเจอเงื่อนไขอะไรบางประการเข้าไปนี่ก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะนี่รถไฟฟ้ารฟมเนี่ยผมเข้าใจว่ารฟมเขาก็คงจะมีสัญญาว่าจ้างอะไรใครมาเดินรถอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินรถได้ไหมเนี่ย
1: แต่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะคะพี่เอกสารนะก็คือว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนได้ทุนจากรัฐบาลจีนมาแล้วมาตัดราคาและไปต่อไม่ได้จำนวนมากค่ะนี่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งค่ะตัดราคาเลยตัดจริงพี่เอกสารได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันไหมคะ
0: ก็เขามีทุนที่ต่ำกว่ามันก็โอกาสที่เขานั่นอยู่แล้ว
2: ที่เขาทำ
0: สภาพคล่องเขามีใช่ไหมเพราะว่าเขาก็รู้ระบบประมูลมันก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนแล้วก็มาเก็บค่าว่าจ้างตามงวดไปถ้าสมมติว่ามันไม่มีถ้าไม่มีสภาพคล่องมาพร้อมมันก็คงจะแข่งขันยากอันนี้เข้ามาพร้อมกับเงินที่เขาตุนไว้ในกระเป๋าสภาพคล่องเขาสูงเขาก็จะคิดว่า
1: แต่ก็ไม่ได้รอดหมดนะคะ
0: ก็ผมต้องบอกว่า
1: จริงๆ
0: สรุปไอ้เรื่องของเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเหมือนกันอย่างไอ้ China Railway Number 10เลยพวกเนี้ยซึ่งก็คือบริษัทลูกของ China Railway ที่ทำรถไฟเป็นรัฐวิสาหกิจเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยู่ในจีนแท้ๆเจอมาก็ยังดูแล้วไม่ใช่ตึกถล่มอย่างเดียวนะที่งานเต็มไปหมดเลยนะไอ้นี่ China Power เข้าใจว่าทำพวกโรงไฟฟ้า
1: เรลเวย์เมื่อก่อนทำรถไฟฟ้าไงคะทำรางไงคะเรลเวย์ทำรถไฟจากทำรถไฟมาสร้างตึกสตง.นี่ก็เหมือนกันจากทำโรงไฟฟ้าก็จะมาทำถนนทำอุโมงค์ทุกอย่างค่ะ
0: คือจีนเนี่ยมันมีช่วงที่เขาแบบขยายตัวมากเขาสร้างเรื่องทางรถไฟถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐวิสาหกิจเขาเนี่ยมันมีการทำอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งในสุดเนี่ยมันอิ่มตัวทางรถไฟมันทำกันจนนั้นแต่กิจการเนี่ยมันยังต้องเติบโตต่อไปมันจึงต้องออกไปโตต่างประเทศเพราะในประเทศเนี่ยงานมันสิบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำกันจนแบบเต็มไม้เต็มจบไปหมดแล้วมันจะต้องไปโตต่างประเทศมันจะเป็นทิศทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมว่าอ้าวคนคุณก็มีเป็นแสนๆคนผู้เชี่ยวชาญมีความรู้นะคุณก็ต้องต่อไปหางานต่างประเทศต่อเลยเอาความรู้ความเชี่ยวชาญคุณหลักการมันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกประเทศอยู่แล้วถ้าคุณโตในประเทศเรียบร้อยแล้วในประเทศไม่มีงานเหลือให้คุณทำเพียงพอนะคุณก็ต้องไปโตต่างประเทศหลักการนั้นเดียวกัน
1: แต่หลักการอย่างนึงก็คือในประเทศเขาการก่อสร้างดีมากนะ
0: แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เขาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันเงื่อนไข
1: การก่อสร้างในประเทศเขาเนี่ย
0: ข้างนอกนี่มันอีกคนละเง
1: ื่อ
0: นไข
1: ดีมากมากค่ะพี่ไพศาลตึกหน้าตาแปลกประหลาดถนนซ้อนถนนทุกสิ่งทุกอย่างมาตรฐานดีหมดเลยค่ะแต่มาเมืองไทยแล้วมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะหาคนงานยากด้วยนะคะมาเมืองไทยคนงานก่อสร้างมันเขาต้องเอาคนงานก่อสร้างของจีนมาเองด้วยอะค่ะก็ที่ตีกันแน่ฮะคนงานจีนยกพวกตีกับคนงานพม่ากับคนงานไทย

0: ก็
1: ครับ
0: เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะว่ายังไงเล่าให้ฟังค่ะตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
1: เ
0: ค
1: อ
0: ุ
1: ๊
0: ณ
1: ะเรา
0: ป
1: พัก
0: อ
1: หรือย
0: น
1: ังเนี่ย
0: เอาไม่แน่ใจพักไหมคะ
1: ต้องพักกันก่อนไหมพักกันก่อน
0: ค
1: ดี
0: ่ะ
1: กว่า
0: ค่ะ
1: ค
0: ค
1: รั
0: ่
1: บ
0: ะค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกา23นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ค่ะคุยกันต่อค่ะกลมๆเงยๆเปิดไฟ
1: พรุ่งนี้มีประชุมครม.นะฮะก็คุณเอกนิติบอกว่าจะนำเรื่องเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับบัตรคนจนเนี่ยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอให้มีความชัดเจนหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อาจจะบอกจะพูดถึงว่าไอ้หลักเกณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยขอให้ผ่านครม.พรุ่งนี้ก่อนแล้วจะแถลงให้ฟังนะแต่ทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่คุณเอกนิติจะบอกว่าจะนำเข้าครม.พรุ่งนี้เนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเคยบอกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์และคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงประเภทแอบแฝงเนี่ยจะต้องหาทางตรวจสอบให้พบแล้วก็เอาออกไปจากรายชื่อผู้ถือบัตรซึ่งการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้รัฐบาลจะยังคงตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานเพื่อสร้างตะแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงออกจากระบบการเกณฑ์การคัดกรองใหม่ก็จะมีอาทินะครับการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากการตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วจะมีการนำข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax มาตรวจสอบร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีณที่จ่ายแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะยังไม่เคยไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตามแล้วก็มีการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนมีสถานะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่ามีรายได
0: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไทยช่วยไทยฮะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนที่ได้300บวก700เขาจะให้ลงทะเบียนใหม
0: ่อ๋อค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60 40อันนั้นไม่มีอะไร
0: งงอะค่ะมีบัญชีเล่นหุ้นอะไรขนาดนี้จะไปขอ300อีกเหรอฮะ
1: แต่ก่อนตัวไม่เจอแต่ก่อนตัวไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ไปขอข้อมูลจากก.ล.ต.ไงอันนี้เขาบอกตอนนี้ขอเช็คจาก18หน่วยงานในนั้นมีกองมีก.ล.ต.ด้วย
0: ค่ะ
1: ก.ล.ต.เขาก็จะต้องมีพวกข้อมูลจากพวกบรรดาที่ปรึกษาการเงินนะก็จะมีรายชื่อของผู้ที่มีพอร์ตลงทุนทั้งหลายนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิมจะยังคงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองที่ดินและการ

0: การเสียภาษีที่ดินนะโดยบอกว่าการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางตัวจริงโดยรายละเอียดและเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดที่ได้สรุปไปแล้วจะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งการลงทะเบียนคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยจะทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570ลดลงตามไปด้วยโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและมีสมาร์ทโฟนจะมีการหารือกันให้กลุ่มนี้สามารถเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงให้ร้านค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการนั้นอยู่ในระบบในระยะยาวก็คนที่หลุดมาจากไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปก็ได้ยังได้ 1,000 อยู่ดีครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่ากินยาวเดือนละ 1,000 เดือนละ300อะไรแบบนี้นะคะ
0: ถ้าหมดแล้วก็จะได้เดือน300ก็จะไม่ได้ละถ้าหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรวมทั้งสิทธิ์ในการนั่งรถฟรีเขาจะมีเรื่องอะไรฟรีๆค่าไฟไม่เกิน
1: แก๊สฟรี
0: อะไรเงี้ย
1: แก๊สลดราคา
0: ใช่เขาจะมีการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะปปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงขาเลงอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีงานประจำของเขาทำนะคะเขามีการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2569พาสื่อมวลชนไปลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าหวยไปออกที่จังหวัดลพบุรีค่ะเข้าไปดูการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ผลิตจากสแตนเลสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของลพบุรี3แห่งก็คืออบต.งิ้วรายอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละตำบลท่าศาลาอบต.โพ9ต้นอำเภอเมืองเช่นกัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับน้องนกจามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องดง
2: สวัสดีอีก1รอบครับพี่อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงยาวไปยาวไป
3: แค่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็รู้สึกอึดอัดใจกับนกมากพอยังต้องทนอีกครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังฮะ
2: ทนไปก่อนทนไปก่อนคนถูกหวยกับไม่ถูกหวยนี่มันต้องอยู่ร่วมกันได้นะนี่จะบัฟอย่างเดียวเลยค่ะ
3: ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไงหน้าตาพี่ก็สู้ดงไม่ได้ฐานะทางสังคมพี่ก็สู้ดงไม่ได้มันมีความรวยนั่นที่จะขี่ดงได
2: ้เรื่องตัวเลขเรื่องเดียวนะตามที่คุณรู้ฟังที่อยู่นะครับหรือว่าเพิ่งมานะรับฟังมาอยู่ทางต่างจังหวัดนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจ LTMFM 95นะครับนะฮะ Facebook ของลูกทุ่งมหานครวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับ60กว่าท่านเนี่ยนะฮะก็สวัสดีพี่วัฒนศาสตร์นะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่อเกณฑ์พี่ชีวิต

0: ต้องทนนะครับคุณแม่สุจิตราฟังอยู่ด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาฟังข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: อันดับ10นะครับดูรถเล็กกับรถใหญ่เขามีเรื่องกันหน่อยนะฮะรถ2แถวนะครับที่นนทบุรีวันนี้ยกพวกปิดถนนนะฮะไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้าพี่รถบัสสีน้ำเงินน่ะนะครับห้ามวิ่งทับเส้นไม่ให้วิ่งเข้าถนนเส้นนี้เพราะขนส่งยังไม่อนุญาตให้วิ่งเลย
1: โอ้
0: ยังไม่ขออนุญาตเลยจะมาวิ่งทับลายกันได้ไงคือแน่นอนพอรถเมย์มาคนบางคนอาจจะเลือกขึ้นรถเมย์ไม่ขึ้นสองแถวนะเคยผูกขาดกันมานานทีนี้พอรถเมย์มามีเอกชนมาวิ่งด้วยเนี่ยอ้าวนะครับเริ่มมีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะว่าคนเขาอยากนั่งอะไรใช่ไหมนะคือแน่นอนสองแถวเนี่ยมันก็เสียเงินน้อยกว่าคนเขาอาจจะชอบแต่บางคนอยากสบายนั่งปออย่างนั่งรถเมย์นั่งรถแอร์เขาควรจะต้องมีทางเลือกไหมหรืออย่างไรนะครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะที่ศาลาในประสงค์บางใหญ่นนทบุรีนะครับก็มีสสนนทบุรีนะครับคุณสุทัศน์มีสิริมีท่านผู้กำกับสภ.บางใหญ่นะครับพันตำรวจเอกศิรภพนะฮะมีทางขนส่งจังหวัดนนท์นะครับผู้ประกอบการรถประจำทางผู้ประกอบการรถสองแถวนั่งรวมหัวชนกันเลยครับมาเอายังไงจะเอายังไงดีเนี่ยถนนเส้นนี้จะให้สองแถววิ่งอย่างเดียวจะไม่ให้รถประจำทางวิ่งเหรอหรือยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถสองแถวเนี่ยนะเขารวมตัวกันนะครับปิดถนนไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้านะฮะวิ่งรับส่งคนนะครับซึ่งวันนี้เขาเปิดวิ่งวันแรกนะรถไฟฟ้าของสายสีม่วงเนี่ยนะฮะก็จะรับส่งคนไปที่สถานีแน่นอนนะครับกระทบกับสองแถวโดยตรงโดยทางตัวแทนขนส่งจังหวัดก็เลยสั่งชะลอการเดินรถรับส่งผู้โดยสารของรถบัสไฟฟ้าไปก่อนเพราะยังไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางขนส่งนนทบุรีนะครับเดี๋ยวถ้าขออนุญาตผ่านเมื่อไหร่นะทีนี้สองแถวก็จะไม่มีสิทธิ์มาใช้อำนาจปิดถนนอะไรแบบนี้แล้วนะครับในมุมของผู้ประกอบการนะครับประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารนนทบุรีนะฮะบอกว่าเมื่อเช้านี้กลุ่มรถสองแถวเนี่ยพากันมาพูดคุยหาแนวทางนะครับกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากที่รถไฟฟ้าเดี่ยวจู่ๆเอารถมาวิ่งทับเส้นของสองแถวนะฮะทางกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันเขาบอกสองแถวเนี่ยเขาอยู่มาก่อน40ปีแล้วนะฮะมีรถร่วมทั้งหมดแต่ละสายเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า20คันนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีหากินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อบางคนมาถึงรุ่นลูกทุกวันนี้รายได้มันก็ไม่มากหรอกน้ำมันมันแพงหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือวันละประมาณ300ถ้ารถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีทับเส้นแบบนี้เนี่ยสองแถวอยู่ไม่ได้เขาก็เลยขอความเห็นใจนะครับแต่ถ้าถามชาวบ้านน่ะรถรับส่งมาวิ่งฟรีเนี่ยชาวบ้านเขาอยากได้นะพี
1: ่
0: ชาวบ้านอยากได้รถฟรีมากกว่าเดี๋ยวต้องหาทางออกกันว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะรถไฟฟ้าเขาส่งรถมาวิ่งให้ฟรีแล้วแต่ว่าถูกผู้ประกอบการสองแถวบอกว่าไม่ได้ทับเส้นแล้วจะทำยังไงกันนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: แม่พี่ฟังฮะอันดับ9นี่ข่าวนี้เขาบอกว่าเจริญพรผิดบ้านหลวงพี่ผิดคิวไปผิดงานสวดบ้านผิดเจ้าภาพชื่อคล้ายกันงงกันทั้งงานขนาดที่พระอีกคณะมารอหน้าบ้านทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงพี่ครับ นะฮะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสุดวันรอบบนโลกออนไลน์ในขณะนี้เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าคุณโออริยะโพ พสต์คลิปเหตุการณ์ขณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปรับนิมนต์แต่เกิด

0: เรื่องผิดคิวขึ้นเพราะหลวงพี่ไปสวดพระพุทธมนต์ผิดบ้านเพราะเจ้าภาพทั้งสองงานชื่อคล้ายกันเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานรู้ป่ะฮะภายในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเจ้าของบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนิมนต์พระจากวัดสุทธิธรรมคลองลังมาเพื่อทำบุญบ้านแต่ระหว่างนั้นมีพระอีกคณะเดินทางมาถึงบ้านก่อนโดยที่เจ้าภาพและพระต่างเข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มาเข้าใจไหมเห็นว่าเป็นพระมาถึงหน้าเรือนชาก็คงไม่ผิดพระเองก็เห็นบ้านนี้มีงานบ้านที่เขามีงานก็เห็นพระมาก็นิมนต์สิครับก็นิมนต์ชาวบ้านก็ไปสวดนะแต่เรื่องมาโป๊ะเพราะว่าพระสงฆ์อีกวัดหนึ่งที่มาจากวัดสุทธิคลองรังเนี่ยที่จะพาไปบนไว้เดินทางมาถึงทีหลังเนี่ยทำให้ทราบความจริงว่าพระสงฆ์ที่กำลังสวดอยู่นั้นมาผิดบ้านโดยพระที่สวดมนต์อยู่ที่เข้าไปในบ้านก่อนเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้ว โดยทราบว่าเจ้าภาพนิมนต์พระจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยอีกบ้านนึงห่างไป300เมตรเขามีงานเหมือนกัน เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วย
1: อีก300เมตร
0: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้งพระและโยมรู้ความจริงก็ฮาสิครับ
1: แต่วันนี้เลิกงามยามดีนะนิมนต์พระมาพร้อมกันเลย
0: แล้วยังไงหมายความว่าก็เลยตามเลยเหรอก็สลับกันไปเลยอย่างนี้ไหม
1: ไม่เอาไม่เอาบ้านเขานับถือหลวงพ่อองค์นี้เขาก็อยากให้หลวงพ่อองค์นี้มาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นยังไงแล้วส่วนมนต์คนละบทหรือไง
1: ไม่รู้ว่าแล้วแต่แล้วแต่จะภาพ
0: เขาตรวจอยู่จะบอกเออลอกเดี๋ยวอาตมาจะเข้าไปแทนไปท่านไปตรวจ
1: น
0: ิ
1: ม
0: นต์รู้หรือเปล่าน
1: ิมนต์ครับหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อต้องไปบ้านนู้นครับนิมนต์ไปบ้านนู้นนะครับเมืองไทยนะมันก็มีอะไรอย่าง
0: นี้นะคืองี้ต้องถ้าเป็นเราต้องย้อนกลับไปถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าภาพเนี่ยใครที่เป็นติดต่อนิมนต์พระที่วัดแล้วพระมาเนี่ยไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมเขาไม่แจ้งมาก่อนว่าท่านไหนจะมาบ้างพอเห็นเป็นพระมาก็นิมนต์เข้าบ้านเลยเน
1: าะแต่อย่างนี้ยังน่ารักนะไม่เหมือนเมื่อเดือนก่อนนะพี่ที่บอกว่าพระสองวัดมางานเดียวกันแต่ว่าพระจากวัดหนึ่งไม่ให้พระอีกวัดหนึ่งขึ้นนำสวดอ่ะ
0: อันนั้น
1: ขัดกันเรื่องซองแต่อันนี้คุยกันเรื่องใช่ไหมอันนี้คุยกันเรื่อง
0: อันนี้ก็ข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรยังไงก็น่าจะ
1: โอ้ฮากันทั้งหมดก็แสดงว่าตกลงกันได
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นะแต่พระที่เต็งสุดๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สระแก้วเมื่อสักครู่นะอยู่ที่โคราชครับพี่นะฮะ
0: ยังไงฮะ
1: หลวงพ่อสั่งสปอตไลท์โซล่าเซลล์มาจากออนไลน์ครับหวังจะมาติดไฟสว่างรอบวัดเลยนะฮะปรากฏว่าสั่งสปอตไลท์ได้อะไรไม่รู้ครับของไม่ตรงปกเลยโอ้โหเสียเงินฟรีเลยครับเอาไปติดปุ๊บทำไมแสงมันสลัวแบตมันโผล่มาบ้างแบตอีกอันนึงก็หลุดบ้างอะไรบ้างเหมือนของใช้แล้วอ่ะนะครับ
0: โ
1: อ้นี่รู้หลวงพ่อรู้ไม่เท่าทันโจทย์แต่หลวงพ่อบอกเนี่ยโยมอาตมานะสั่งชื่ออาตมาเองนะใส่ชื่อพระนะแล้วส่งมาที่วัดนะโจรมันน่าจะเห็นแล้วมันน่าจะกลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างนะถ้ามันคิดจะหลอกอาตมานะแต่โจรมันไม่สนเลยพี่มันเอากำไรไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อบอกไปเจอในแอปพลิเคชันต่อในแอปต่อโหยบอกไฟ 50,000 วัตต์ส่องสว่างได้ 4,000 ตารางเมตรนะทั้งคืนชุดละ520แถม1ซื้อ1แถม1โอ้หลวงพ่อว่าเห็นแล้วแหมเอาสิวัดเราใช้ทั้ง30ชุดเราก็สั่งแค่15ชุดประหยัดไปตั้งครึ่งสั่งมานะฮะชุดละ520นะ15ชุดเป็นไงพี่เท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไป
0: คูณเข้าไป
1: 8,000 ได้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะมาถึงของไม่ตรงปกโอ้นะครับเออแกก็เลยบอกโอ้เซ็งเลยฮะอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะเปิดมาถึงแบตหลุดแล้วอ่ะยังไม่ทันเอาไปแขวนเลยแบต

0: หลุดอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงความทนแล้วครับอืมนะอ่ะก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าฝากเตือนนะญาติโยมนะฮะขนาดชื่ออาตมาเนี่ยเขายังหลอกได้ถ้าเป็นชื่อญาติโยมเนี่ยเขาคงไม่สนใจทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นครับผม
1: โ
2: อ้มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ผู้ฟังอันดับ7ไปดูเรื่องของแก๊งกดเงินสแกมเมอร์นะครับก็มีการบุกทลายโดยเจ้าที่ของศูนย์ ACSC หรือว่าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ทางศูนย์เขาก็เปิดสถิติคดีความเสียหายในรอบสัปดาห์เกี่ยวเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์โดยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อมาตลอดเนี่ยตั้งแต่24ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็แค่6วัน7วันเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีคดีที่รับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยจำนวน 5,574 คดีมูลค่าความเสียหายก็ประมาณสัก 137,000 บาทขออภัยฮะ137ล้านกว่าๆโอ้โหยังสูงนะซึ่งคดีที่แจ้งรอบนี้เนี่ยลดลงนะถือว่าลดลงแล้ว11คดีโด่งดีใจไหมลดลง11คดีแล้วก็ความมูลค่าความเสียหายก็ลดลงไป76ล้านบาทจาก137ล้านก็ถือว่าลดลงมาแล้วนะเนี่ย137ล้านเนี่ยก็เจ้าที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการรับแจ้งความออนไลน์ในรอบสัปดาห์เนี่ยพบว่าประเด็นสำคัญก็เกี่ยวกับพฤติการคนร้ายเนี่ยก็มีการเลือกใช้แพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนะฮะทั้ง Facebook เป็นส่วนใหญ่เลยประมาณเกือบ 4,000 เคสแล้วก็ผ่าน LINE ก็500กว่าเคสนะฮะโทรศัพท์อีก171เคสโทรศัพท์ถือว่าน้อยลงนะพี่เองก็ไม่ค่อยจะรับโทรศัพท์จากโจนะคิดถึงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่มีมิจฉาชีพโทรมาหาเลยบางทีต้องเหงาๆไงโด่งอยากจะรับปีปากอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
0: ัน
1: จะต่อแล้วต่อเพียงกับใครสักคนหนึ่ง
0: ฐานมันโดนปิดไปหรือเปล่าพี่หรือไงไม่รู้นะ
1: นั่นแหละสิ
0: จริงช่วงนี้ไม่โทรมาหรือว่าเรารู้มันรู้ไอ้พวกนี้หลอกไปได้มันก็บล็อกไปแล้วหรือยังไง
1: ร
0: ู
1: ้ทำไมรู้อ่ะเราแค่รู้สึกว่าบางวันเราเป็นคนเหงาเราก็อยากได้เพื่อนคุยอ่ะ
0: อยากหาคอนเทนต์อยากอัดหาคอนเทนต์ด้วย
1: ตัวหลอก200ฟุตซีดอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ้าวเห็นเพื่อนส่งกันในกลุ่มครับพี่สาวกำแพงเพชรครับแม่ค้าขายผักนะฮะถูกรางวัลที่1 6ล้านเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย3เนี่ยนะเธอจะเปิดแผงผักแจกฟรีที่ตลาดศูนย์นะครับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเธอเป็นแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะพี่มาตั้งแผงผักขายในตลาดเธอท้อง5เดือนด้วยนะนะฮะถามว่าเธอไปเอาเลขมาจากไหนเธอบอกว่าเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อ173770นะฮะหลังจากนั้นก็มีแม่ค้าเนี่ยนะครับเดินมาขายลอตเตอรี่ด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีเงินจริงรางวัลที่1มันมี2ใบด้วยนะในแผงอ่ะแต่เธอขอแบ่งมาแค่ใบเดียว
1: ก็ถึง
0: เพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าลำพังเนี่ยแค่หากินวันๆเนี่ยติดหนี้จนแทบจะไม่มีเงินไปรับผักมาขายอยู่แล้วอ่ะนี่ก็เจียดร้อยหนึ่งซื้อลอตเตอรี่นี่ก็ถือว่าวัดดวงกันไปเลยอ่ะวันนี้ดูดิคนเรานะนะฮะอย่างน้อยก็ยังได้6ล้านนะแต่ที่มุมหนึ่งหืมมันอยู่ต่อหน้าแล้วนะ2ใบติดกันนะนะฮะแสดงว่าดวงคนก็6ล้านก็เยอะแล้ว6ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ
1: แล้วต้องไปซื้อเลขที่พี่บอยบอกไหมที่ไปทำบุญที่วัดอ่ะ
0: ซื้อครับพี่492เรียบร้อยเลยครับพี่หนอก95ครับพี
1: ่แต่มันออกเลขนั้นนะมันออกเลขจำนวนเงินที่ต้องทำบุญนะแต่ว่าจากเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดเท่านั้นเองนะเห็นป่ะเพราะหนึ่งกับเจ็ดเป็นเลขเดียวกัน
0: โอ
1: ้จริงไหมล่ะ
0: 100อ่ะหมายถึงไงพี่100
1: หนึ่งเท่ากับเจ็ดไงโดมันก็คือเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยอะไรอย่างเ
0: งี้ยอ๋อโอ้ก็นั่นแหละ
1: ดีนะ
0: นะ
1: ดีนะฮะก็เพราะมันเป็นรายเดียวโอกาสหน้ายังมีปีหน้าเกิดได้อีกโด
0: เดี๋ยววันหน้าก็ยังถืออยู่ในช่วงวันเกิด อาจจะไปออกวัน

0: ก็ได้อายุกับวันเกิด
1: งวดหน้าเนี่ยเดี๋ยวว
0: ันที่9
1: ไปขับขี่แล้วคุณผู้ฟังทําวันหวยออกพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเลขขี่นี่แหละซื้อลอตเตอรี่ไม่รู้จะกดกระเป๋าตังค์ทันหรือเปล่าเพราะว่าได้รอบทําบ่ายโมงครึ่งกระเป๋าตังค์ปิดบ่ายสอง
0: อ๋อ
1: นี่บอกว่าตอนได้เลขใบขี่มาแล้วก็อยากจะไปกดไปกระเป๋าตังค์ไงแต่มันติดบ่ายสองซึ่งเราทำคิวรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็กลัวกระเป๋าตังค์ติดก่อนเราขอให้กองสลากถ้าฟังเราอยู่ขยายเวลาปิดกระเป๋าตังค์ไปบ่ายสามได้ไหม
0: ไม่คงไม่ได้แต่ว่าซื้อเจ๊วันน่าจะได้เจ๊วัน
1: ไหนอ่ะ
0: เจ๊วันใต้ดิน
1: ไม่เอาดิโด้งทำไมต้องเป็นคนอย่างนั้นเ
0: นี่ยมันบ่ายโมงครึ่งแล้วพี่จะไปเอาจากไหนอ่ะ
1: พวกพี่ไม่เล่นการพนันเราไม่ซื้อสิเราก็ไม่ซื้อ
0: เอเปิดไลน์ให้คุณผู้ฟังดูเอาพัก
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูที่เชียงใหม่กันนะครับเกิดเหตุนะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเมียนมากับสาวเมียนมานะแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผู้ชายเนี่ยโดนฝ่ายหญิงหยามว่าเองยังไม่มีน้ำยาคือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกับฝ่ายชายนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมมีอะไรด้วยนะก็ผู้หญิงก็เลยไปดูถูกว่าโหไอ้คนไม่มีน้ำยา

0: ไอ้ไร้น้ำยานู่นนี่นั่นไอ้ตอกย้ำตอกย้ำมากๆเนี่ยผู้ชายโมโหบีบคอตายเลยฮะ
1: โอ
0: ้เออนะครับสุดท้ายตำรวจไปตามจับมาได้นะครับนายจายสู้อายุ46ปีนะครับเป็นหนุ่มเมียนมาหนีไปอยู่ที่รัฐฉานนะครับของเมียนมานั่นเองนะฮะหลังก่อเหตุฆ่านางคำอึ่งนะครับชาวไทยใหญ่อายุ52ปีเพื่อร่วมชาตินะครับตั้งแต่16พฤษภาคมนะแล้วก็หนีออกไปที่ด่านท่าขี้เหล็กที่แม่สายนะฮะข้ามไป อยู่ที่เมียนมาสุดท้ายแล้วนะครับตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ตามจับมาได้นะครับว
1: ัน
0: นี้ผู้บัญชาการตำรวจภาค5นะครับพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับไปแถลงด้วยตนเองนะฮะก็บอกว่าสองคนนี้เขารู้จักกันทาง Facebook แต่ลึกๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาดูแมนดูเท่จริงแต่ว่าใจเขาเป็นหญิงใจเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่ใจเขาเนี่ยเหมือนกับเขาชอบผู้ชายด้วยกันน่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ชอบชวนผู้ชายคนนี้มานั่งดื่มพอดื่มไปแล้วก็จะชอบมีอารมณ์แบบแอบชอบผู้ชายคนนี้ก็จะขอให้ผู้ชายคนนี้มีอะไรกับเธอนะฮะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะผู้หญิงพอไม่ได้ดั่งใจก็ด่าผู้ชายสุดท้ายผู้ชายระเบิดอารมณ์ออกมาครับเออเอาผ้าเช็ดตัวมารัดคอบีบคอเสียชีวิตเลยอ่ะโอ้โหนี่ฮะคนเราก็อย่าไปกดดันใครมากๆนะถึงจุดนึงเขาระเบิดขึ้นมาก็จากคนดีๆก็เป็นอีกคนหนึ่งได้นะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ขอบคุณครับหลายคนเชื่อว่าการออกกำลังกายมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพนะครับแต่เมื่ออายุเข้า50ปีร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งมวลกระดูกลดลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ถดถอยรวมถึงเขาเรียกว่าความสามารถในการฟื้นตัวที่ช้ากว่าวัยหนุ่มสาวทำให้การออกกำลังกายบางประเภทอาจส่งผลเสียกว่าผลดีกรณีของชายวัย53ปีจากประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเขาจะวิ่งแล้วก็วิดพื้นเป็นประจำวันละ2รอบแต่สุดท้ายต้องกลับเข้าในโรงพยาบาลจากภาวะความดันโลหิตสูงและอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าสะท้อนเห็นว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงวัยนี่ก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรหรือเลี่ยงกิจกรรมดังต่อไปนี้โด่งฟังไว้ครับ
0: ครับ
1: 1กีฬาที่มีแรงกระแทกสูงและการวิ่งระยะไกลกิจกรรมอย่างการวิ่งมาราธอนฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกรับแรงกดหลายเท่าของน้ำหนักตัวขณะที่ระบบหลอดเลือดและข้อต่อในช่วงวัย50บวกมีความเปราะบางแล้วงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้สูงวัยที่วิ่งระยะไกลเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจึงควรเลิกนะไปใช้การเดินเร็วหรือการวิ่งเหยาะๆในระดับพอเหมาะดีกว่า2กีฬาที่ฝึกหนักเกินไปนะเช่นการยกน้ำหนักมากๆนี่ก็ไม่ควรแล้วก็การออกกำลังกายที่ใช้แรงมากไปหรือว่าอยู่ในท่าเดินนานๆเช่นท่าสควอทลิฟท์หรือว่าซิทอัพทำไม่ถูกวิธีแล้วก็การออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะกับคนวัย50บวกก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นการว่ายน้ำนะฮะไทเก็ตโยคะนี่สวนลุมหรือว่าการแรงต้านแบบเบาด้วยยางยืดหรือดัมเบลน้ำหนักเบาเป็นการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับสำหรับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เนี่ยบางทีเราก็มองแต่พวกร้านอาหารนะหรือว่าตลาดสดใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะฮะคนขอนแก่นเนี่ยเขาเอาโครงการนี้เนี่ยไปร้านทำผมก็มีนะพี่ร้านทำผมเนี่ยถ้าเขารับลงทะเบียนแล้วก็ไปใช้ได้นะอย่างคุณพี่คนนี้เขาไปสระใดที่ร้านเนี่ยนะฮะปกติจ่าย200นะวันนี้ก็จ่ายแค่80บาทเออ80บาทพวกนี้ไปทำงานก็สวยได้เลยสระใดไปเรียบร้อยเลยนี่นะฮะเขาบอกว่าช่วยประหยัดค่าครองชีพได้เยอะก็เลยฝากถึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเฮ้ยลองค้นหาดูก็ได้นะร้านตัดผมก็ได้ร้านเสริมสวยร้านช้าท้องถิ่นเออพวกเนี้ยบางทีก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยอันอื่นที่ไม่ใช่แบบว่ากินข้าวซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเราได้นะถ้าร้านนั้นก็สมัครเพราะฉะนั้น

0: ก็ลองเสิร์ชหาดูว่าในจังหวัดท่านเนี่ยมีร้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ด้วยบ้าง
1: ถ้าเกิดสมมติว่าไปร้านเสริมสวยแล้วบอกว่าช่วยได้ผมให้หน่อยดัดผมให้หน่อยแล้วพอเติมเงินไม่เข้ามันเขาจะได้ให้ครึ่งเดียวหรือเปล่า
0: เขาจ่ายเต็มเลยเราก็จ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อน
1: คว
0: ักเองไปก่อนไม่งั้น
1: เติมเงินไม่เข้าไม่เป็นปัญหานะ
0: เออไม่งั้นเดี๋ยวได้อย่างที่พี่ว่านะฮะครึ่งหัวนี่สวยเลยอีกครึ่งนึงนี่ผมฟูเลยนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: แม่คุณผู้ฟังอันดับ2นี่ไม่น่าจะทันนะโด่งนาทีสุดท้ายไปไล่เรียงข้อความจากคุณผู้ฟังดีไหม
0: ได้เลยได้เลยพี่บอยมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ครับฮะวันนี้นะครับต่อจากเคอร์มุสคู่พี่ศาสิมาบอกคุณโด่งคุณบอยถูกหวยไหมคะก็ขอบพระคุณทุกคนแล้วกันนะครับเนี่ยฮะวันนี้ที่เข้ามาติดตามกันนะครับพี่สัจจิมาพี่ทองคำพี่วัฒนศักดิ์พี่มาลัยนะบอกชอบมากคู่นี้งั้นพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันครับพี่เน
1: า
0: ะ
1: แล้ววันพุธที่ไหนล่ะ
0: เจอทั้งอาทิตย์แหละเจอทั้งอาทิตย์แหละ
1: เราจะหลอกยุ่งฟังเขา
0: ไม่ก็เจอทั้งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากส

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานพพลเคาะโดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพพลเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงริเริ่มและถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพพลเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิม

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธี

0: เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญประถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิจเป็นอเนกประการทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LCM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้ะทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันแล้วกันนะครับโอ้ยนะฮะสวัสดีวันที่1ด้วยนะฮะวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะฮะโอ้โหเป็นเดือนแห่งวันเกิดของใครหลายๆคนแล้วก็ของหนุ่มหน้ามน

ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะโอ้โหแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนมีโชคหรือเปล่าเออวันนี้มีโชคหรือเปล่าจ้าวันนี้ใครที่แบบนิดๆหน่อยๆโอ้โหวันดีซะด้วยเนาะเสียใจจังเลยเนาะดีเจเห็นเลขแล้วก็เศร้าเหลือเกินนะครับโอ้โหไม่น่าฝันเลยทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็วันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยนะจ๊ะขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะหรือสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยที่เข้ามาดูนะฮะตอนนี้สวัสดีพี่สารีด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่อรุณและทุกคนด้วยจ้านี่สวัสดีพี่สารีด้วยนะพี่สายทองสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองขอเพลงเข้ามารักจนลืมเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณเข้ามาแล้วนะฮะขอบพระคุณมากที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าคนสวยด้วยแอดมินของหนุ่มน้ำมนต์เองนะครับน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีเดือนเกิดดีเจด้วยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะแล้วก็น้องแบมมาแล้วน้องพี่มังกรมาแล้วพี่เอพี่ลำดวนมาแล้วนะฮะโอ้โหมาทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่วราพรนะสวัสดีนะครับพี่ไผ่สวัสดีพี่ไผ่ด้วยพี่วิไลมาแล้วเนาะพี่เดือนเพ็ญแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะวันนี้ฮะอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ช่วงหน้าต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีเรียกว่าแบบกำลังเจ็บอยู่กำลังเศร้าอยู่นะฮะใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะใครที่กำลังเศร้าใครที่อยากจะขอเพลงเจ็บๆกระแทกใจสักนิดนึงเนี่ยอยากคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้ำบอลหนุ่มนั่งมนคนภูเขียวเหอะ
1: โอ้โหสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะพี่นัน
2: จ้า
1: โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ลมสักลมดักจ้า
1: ลมสักโอ้ยใกล้ๆบ้านผมเลยนงมาแดง
2: ใกล้ๆกันนี่แหละ
1: คอนซานนงมาแดงนี่เนาะ
2: จ้ะ
1: พี่นันมื้อนี้เป็นไงเนาะครับอากาศทางพุ่นเนาะครับเพชรบุญ
2: อุ้ยมันท่อนแม่มันท่อนมาหลายมื้อแล้วแม่น้องบอสฝนจะประมาณไม่มาแต่น้องฟ้าไม่มาแต่น้องฟ้าประมาณน้องฝนประมาณ
1: อ๋อมาแต่เมฆบ่ครับเมฆดําแต่บ่มีฝน
2: แม่นจ้ะ
1: โอเคอันนี้พี่นันเพิ่งคุยสายกับผมแท้แรกบ่ครับหน้าใหม่
2: เคยคุยอยู่ตั้งนานแล้วล่ะ
1: ใช่ไหมอ๋อผมก็ว่าอยู่เสียงคุ้น
2: ๆจ้า
1: ผมจำได้ผมจำได้อยู่
2: แต่
1: ที่
2: นี่ก็ขอบคุณด้วยตลอดเวลานี้ข้ามาคุยกับพี่ต้องบอสนะเปิดเพลงเจ้าของอ่ะเวลาพี่อยากจะฟังเพลงน้องบอสแต่พี่ก็ไม่ได
1: ้โอ้โหสุดยอดมากมื้อนี้พี่นั่นโทษขอมากมื้อนี้ขอเพลงอย่างนอกครับมื้อนี
2: ้คืนคำจ้าของนวกะ
1: อ๋อคืนคำของนวกะเพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างพี่
2: ต่อไปให้พี่สวยให้พี่สุดยอดให้บ่าวโอ๊ตแน่แล้วก็ให้495
1: ครับผม
2: ทุกพื้นที่เลยทั่วโลกเลยเด้อแล้วก็ให้น้องบอสด้วยน้องเมย์ด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบพระคุณหลายครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะหายด้วยครับเด้อ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: หนุ่มน้ำมนต์คนภูเขียวพี่ไม่ใช่หรอหนุ่มน้ำมนต์คนน่ากดอ่ะพี่ไม่อยากจะไปกดทับรอยเป็นใคร
1: น่ารักเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันนะพี่เด้อ
2: จ้าขอบคุณมาก
1: ขอบคุณคร
2: ับดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนกันครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: จ้าขอบคุณครับสวัสดีจ้า
1: เอาละครับพี่นันนั่นเองนะสายหน้าไมค์ของเราฮะโทรมาจากเพชรบูรณ์ฮะโอ้โหหนุ่มหน้ามนคนภูเขียวเป็นไงล่ะคนบ้านเดียวกันพี่น้องไม่ไกลกันด้วยนะเพชรบูรณ์เนี่ยไปบ่อยช่วงนั้นไปบ่อยนะฮะขอเพลงเข้ามาครับคืนคำของนวกะนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่โอ๊ตสุดหล่อของเราด้วยนะเออดีเจโอ๊ตนี่ต้องบอกว่าแบบหนุ่มหล่อที่สุดแล้วใน FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะฮะหล่อสุดๆกล้ามบึกเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยน้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์แล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยนะครับผลงานเพลงคืนคำนั่นเองครับ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: แล้วครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ปรบมือดังๆให้กับอุ้มกับพ
1: ี่ยาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:42 น.ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆเลยนะจ๊ะสวัสดีคุณนี้ด้วยนะฮะผมคุณนิซ่าป่ะฮะเนี่ยผมพูดถูกไหมเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะฮะทักทายทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยเนาะพี่อรุณจัดให้นะตากำขอนะเสียงแม่ชีพนาวาเสียงแม่ชีได้ไงนะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะใครเนี่ยอ้าวพี่ดาวเหรอพี่ดาวใช่ไหมเนี่ยอ้าวทำไมไม่เห็นพี่ดาวอ้าวพี่ดาวหายไปไหนมาเออ

ดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะพี่ดาวเข้ามาดูพี่ดาวเข้ามาดูแล้วเอ้ยผมไม่เจอพี่ดาวนานมากเลยนะพี่ดาวใช่พี่ดาวนี่ต้องบอกว่าหายไปนานมากผมไม่เห็นคอมเมนต์นานละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะนี่เพิ่งเข้ามาสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายทักทายคุณยายด้วยนะฮะแล้วก็น้องมังกรนะฮะเมื่อกี้ที่จบไปเสียงพี่อุ้มนั่นเองนะอ๋อพี่นิสานะผมอ่านชื่อถูกแล้วเรามาแต่บ่เห็นใช่ไหมใช่คุณยายผมไม่เห็นคนผมไม่เห็นพี่ดาวนานมากเลยนะตั้งแต่แบบนึกว่าหายไปไหนก็ไม่เห็นแต่เห็นไปติดตาม Facebook อยู่อันนั้นเห็นอยู่แล้วแต่ก็ยังงงเอ๊ะพี่ดาวทําไมไม่มาสักทีผมเพิ่งมาเห็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะอาจจะเน็ตช้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันน้องน้องน้องฟ้าบอกว่าดีที่เน็ตหนูไม่จ่ายไปละเนาะทันนี้ช้าเหลือเกินสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับสําหรับคนที่เกิดเดือนนี้ขอให้มีแต่ความสุขโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณสุดๆเลยนะฮะไว้พี่นิสาทำแซวอะไรกันเนี่ยเอ้ยน้องฟ้าทำงานก่อนเอาเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันคูเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆคูเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะแล้วก็พี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะทักทายทุกคนแล้วก็พี่ดาวด้วยนะครับพี่ดาวทําไมถึงโดนบล็อกจ้าพี่ผมก็ว่าอยู่หายไปไหนผมไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นพี่เลยนะเอาจริงๆนะฮะสวัสดีพี่อนัสการด้วยนะฮะใช่ไหมเอ่ยผมพูดถูกไหมน่าจะถูกแหละนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับผมยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังกันเยอะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนขอให้รวยกันทุกคนเลยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพี่ๆ FC ของ RTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันก่อนนะฮะแล้วก็ชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400ครับแล้วชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ้าอย่าเพิ่งไปไหนเด้อ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะที่เวลา 23:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.ปปช.รับผิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้ไรเดอร์ยังไม่เคยพูดเยียวยา 500,000 บาทนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งครุสถานที่ตั้งศพของนายสอนนรินทร์นาคคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านายจรงให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกเพื่อนไรเดอร์ของนายสอนนรินทร์ชกที่ใบหน้าว่าได้รับบาดเจ็บเย็บ4เข็มยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนื่องจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธจากการสูญเสียส่วนความตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนั้นมีความคิดเรื่องดังกล่าวอยู่ในใจแต่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นใหญ่โตขณะที่เรื่องการเยียวยาจะมีการหารือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังเสร็จสิ้นงานศพหรือเมื่อญาติพร้อมโดยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สภ.บางสีเมืองพร้อมลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายจรุงและทีมทนายความยังยืนยันตรงกันว่าไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุเพียงว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุนายจรงชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ตนกำกับดูแล2หน่วยงานได้แก่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว80คนและรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว20คนแต่หลังเกิดเหตุได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่จะตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีบุคลากรเพียงประมาณ20คนเท่านั้นกาฬสินธุ์ดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักเม็ดเงินสะพัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ล่าสุดบริเวณย่านตลาดหนองริวหนังในพื้นที่ตัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าชุมชนต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ร้านสุริยาสโตสาขา2นายอัธิชัยเหล่าโนนอายุ34ปีเจ้าของร้านกำลังขมักเขม้นกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการไทยชุดไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตบนแอปเป่าตังเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประเทศวางจำหน่ายครบครัน

หากมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาททางร้านยินดีจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีชาวบ้านแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและจองสินค้าตลอดทั้งวันนายอัธิชัยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีมากและมาได้ถูกจังหวะเพราะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวบ้านในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

0: ทั้งของสดของแห้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนาตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในจุดบริการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟติดเขาก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภูเขาไฟฮาวายกลับมาปะทุภูเขาไฟคีลาเวอาในรัฐฮาวายของสหรัฐเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเกิดทานลาวาไหลเอ่อล้นออกจากปล่องทางทิศใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบการพ่นน้ำพุลาวาขนาดเล็กและสะเก็ดลาวาอย่างต่อเนื่องจากปล่องทางทิศเหนือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐและหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทุระลอกที่48ของวัฏจักรการปะทุในปัจจุบันพร้อมปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟขึ้นสู่ระดับเฝ้าระวังและเปลี่ยนรหัสสีสำหรับภาคการบินเป็นสีส้มอย่างไรก็ตามกิจกรรมการปะทุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดเ
5: อะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
5: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม21:07ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ครับผมเปิ้ลอังทองครับ
5: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับผมโอ้โหพี่เปิ้ลเป็นไงสบายดีนะจ๊ะ
6: สบายสบายดีครับ
5: ผมไม่ได้คุยกับพี่เปิ้ลนานเลยพี่เปิ้ลวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
6: วันนี้อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสธีรพลครับ
5: ตีสามใช่ไหมพี่นี
6: ่ตีสามครับ
5: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
6: ให้แฟนเพลง95ให้น้องบอสธีรพลแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วยครับ
5: อ๋อได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
6: ได้ครับ
5: พี่เปิ้ลนะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เปิ้ลขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
6: ได้ครับให้น้องบอสนำให้ครับ
5: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งขอไปฮะน้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: ซุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอ้ไอยราอาห่า

0: ไม้อายาลาอาฮาร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ครับทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอายาลาอาฮา
0: ทุกบ้านต้องมีอายาลาอาฮา
1: โอ้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้เด้อ
0: ขอบคุณมากคร ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อาล่าสายหน้าใหม่พี่เปิ้ลของเรานะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามนะโอ้โหเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าซึ้งมากเลยเนาะเข้าเลยนะกับพิเศษคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะฮะยัง move on ไม่ได้นะฮะยังคิดถึงเขาอยู่ทำอะไรก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยดึกๆไม่หลับไม่นอนมัวแต่คิดถึงเขานะครับผมโอ้โหเพลงนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าฮะสำหรับผลงานเพลงตีสามของบอสธีรพงษ์นะครับ

0: นคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

บุ้ยจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงหมอหุงเขานะครับพี่น้องครับผลงานเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโจอี้โพวสิทธิ์นะครับฟิชเชอริงกับพันวรการนะครับผมสังกัดคำร้องขอไปครับนะฮะสังกัดคำร้องก็จีนี่เรคคอร์ดนั่นเองนะฮะสำหรับโจอี้โพวสิทธิ์นะครับผมคำร้องทำนองรัชวิทย์นะฮะโพวสิทธิ์ครับอนันตะขออภัยฮะ

0: อนันตพรสิรินั่นเองครับเรียบเรียงก็รัชวิทย์ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่เลยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองครับโจ
1: ฮิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริง

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะฮะแล้วก็ที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะผลงานเพลงไหนที่เปิดให้ฟังก็จัดให้แล้วนะฮะตามคำขอส่วนผลงานเพลงไหนที่

ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะทำงานมาเหนื่อยก็ไม่มีอะไรทำก็อยากให้มาฟังเพลงกันฟังเพลงเพราะๆก่อนนอนกินข้าวไปด้วยฟังเพลงของ FM 95ไปด้วยนะฮะหรือว่าจะขอเพลงกันเข้ามาก็ได้ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งผลงานเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะให้กับคนที่มีความรักที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมส่งต่อเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีด้วยครับเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ20:00จนถึง20:00สำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่1มิถุนายน2569นะคะเป็นวันแรกของเดือนเป็นวันจันทร์แรกของมิถุนาโอ้โหนะคะก็มาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชลิชานะคะเมื่อวานก็เจอกันช่วงเย็นนะคะวันอาทิตย์แต่ว่าแน่นอนค่ะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคุณผู้ฟังขาทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะคงจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่หลายอัตราเลยใช่ไหมคะโอ้โหเป็นไงวันนี้นะ Happy Birthday 22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยเลขท้าย2ตัว95หนูแทบกรี๊ดคุณผู้ฟังพูดเลยกรี๊ดเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ซื้อโถคนเราก็ต้องทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าหุ่มนะนะนะนะนะหนูว่าต้องมีอ่ะต้องมีหูฟังอ่ะต้องมีกันบ้างแหละวันนี้ใช่ไหมคะนะคะวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คลื่นของเราด้วยนะคะครบรอบ22ปีนะคะแป๊บๆก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีนะหูฟังก็ถือว่ายาวนานนะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเราจะเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนทุกแรงซัพพอร์ตจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทั่วประเทศนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะที่เราฟังทางออนไลน์ซัพพอร์ตกันดูแลใจซึ่งกันและกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบโอ้โหเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับมหานครแฟมิลี่ของเราเนี่ยหลายๆคนติดตามรับฟังนะคะเป็นแฟนรายการตั้งแต่เปิดคลื่นมาเปิดรายการช็อคสถานีเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกๆบางคนก็โอ้10มา10ปีแล้ว20ปีนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งมารู้จักช่วงหลังโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะมีความสนใจอะไรเงี้ยก็มาเป็นแฟนรายการนะคะรุ่นหลังๆไงใหม่ๆแต่ว่าก็โอ้โหนะเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะคะอย่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฟังแต่วิทยุได้ยินแต่เสียงดีเจอย่างเดียวใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่พอช่วงหลังมีเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะผ่านช่องทางการไลฟ์แล้วก็ใกล้ชิดกันได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะก็นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะนะคะฝากติดตามด้วยค่ะทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook นะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะTikTok ก็มีนะคะ Instagram ก็มีนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะได้รับฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเผื่อว่ามีช่วงคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นบางช่วงฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะคะรับสัญญาวิทยุไม่ได้ก็ลองวาร์ปมาทางออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้นะ3งานเพลงนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังกับช่วงฮิตมาราธอนหลายเพลงเนี่ยไม่ได้ฟังนานกันนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างเปิดมาด้วยวันที่อกหักนะคะพี่กรเกษอาสยามคือเหมือนช่วงก่อนนี้มีน้องๆแฟนคลับเนี่ยเขาก็ถามว่าเออนะถามถึงเพลงพี่กรเกษแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้จักกับพี่กรเกษด้วยฝากความคิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยอ้าวจัดให้เลยนะคะวันที่อกหักกรเกษอาสยามแล้วก็ต่อด้วยผู้หญิงคนนี้คือแฟนอ้ายนะคะดอกรักดวงมาลาโอ้โหจากค่ายท็อปไลน์เพลงนี้อมตะมากๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับให้ตายไปกับใจตายอรไทยค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นสัปดาห์นะคะมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเป็นพิเศษฟังให้มันฮีลใจฟังให้มันผ่อนคลายหรืออยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาเลยส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะ

0: ค่ะส่งมาได้เลยที่4689400นะคะ4689400แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่เลยล่ะนะคะใครที่คิดถึงดีเจนะคะก็เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะคะที่เพจ LTM FM 95อุ้ยเหมือนมันหายไปแป๊บหนึ่งข้อความมาไหมดื้อดื้อขออนุญาตนะคะทักทายก่อนเลยเนาะนะคะสวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมโอ้โหชื่อ Facebook สวยจังนะบอกสวัสดีจ้าน้องตาลคนสวยจัดเพลงถูกใจมากๆเลยจ้านะคะยินดีนะคะน้องคิตตี้บอกสุขสันต์วันเกิดนะครับวิทยุคลื่นนี้สวัสดีพี่พรชัยด้วยนะคะพี่ฟ้านะคะคุณแม่อำพรพี่ศักชัยพี่เดี่ยว .com บอกคิดถึงคนสวยนะคะมีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยสบายดีนะคะพี่หนูเพียนนะพี่มีมี่นะคะพี่คนไร้เงาขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยวันนี้มาเร็วมากๆนะคะน้องแชมป์บอกมาคนแรกเลยแล้วก็น้องหนูดีบอกพี่ตาลคนจ๋วยนะมียอยักษ์มาประมาณ38ตัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องไบค์กับพี่เอสุดหล่อด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับสายชิวฮิวใจของเราเนาะรับสายน้ำใหม่หนึ่งสายนะคะในชั่วโมงนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยมามอยกันหน่อยเนาะวันนี้ฝนตกเลยตกแรงมากด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดใดฝนตกเหมือนกับแถวอสมทแถวกรุงเทพบ้างก็เดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันละกันเนาะที่เบอร์นี้เลยค่ะ022481366นะจ๊ะเอาล่ะนะคะฝนตกเราไม่มีออมออมนี่บ่แม่นแก่งออมเนอะไม่ถึงว่าเราจะไม่ออมเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เพลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหุ้ยเราจะเต้นค่ะเอาฟังสอยพี่น้องฟังสอย
1: กันเทยซ้ำหน่อย
0: ว่าจังไดไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะอย่าขอหมอลำ

Vamos, vamos.

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิลใจนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะนะคะสายชิลฮิลใจของเราสายมารออยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้โหพูดแล้วก็หิวทันทีเอาละค่ะสายของเรานะคะมารออยู่แล้วจากชุมพรสวัสดีค่ะพี่หงา
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยค่ะพี่หงา
2: ครับ
1: นะ
2: ยอมรับใช่ไหมครับว่าตัวเองสวย
1: ยอมรับอยู่แล้วค่ะณจุดนี้
2: ครับผมก็ยอมรับความว่าตัวเองหล
1: ่อถูกค่ะเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะพี่งา
2: ผมไม่ฟังเพลงที่ว่าไม่รับตัวเองแล้วจะรับแมวที่ไหนครับ
1: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะพี่งาสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับตอนนี้ปกติแล้วครับไม่เจ็บหน้าอกแล้วครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยมากๆขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ไปยาวๆ
2: ขอให้เป็นเช่นกันครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่ชุมพรฝนตกไหมคะพี่หงาทางนี้หนักเลย
2: ตกหนักมากเลยครับวันนี้ตกนิดหน่อยครับไม่ตกมากครับ
1: ค่ะ
2: หอมลงเม็ดครับวันนี้ครับลงเม็ดครับ
1: ลงเม็ดลงเม็ดนะพอ
2: ครับฝนโปรยครับ
1: นะคะอากาศเย็นนะสบายสบายนะคะ
2: ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ร้อนนิดหน่อยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแล้วก็ปานกลางครับ
1: โอ้โอเคเลยนะคะโอ้โหนะคะจริงๆเห็นชื่อพี่หงาโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เรื่อยๆ
2: ผมโทรบ่อยครับหน้าไม่บ่อยครับผมครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากได้หน้าไมค์นะแต่โทรติดยากจังเลยพี่หงาว่าไงอ่ะยากไหมอ่ะ
2: ผมก็อยากให้เข้าติดแต่ผมก็อยากเข้าติดเหมือนกันนะครับ
1: พี่หงาวันนี้เป็นไงบ้างคะ95ได้กับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: อ๋อไม่ถูกตัวครับ ผมไปดูเบอร์เขาหนึ่งนะเขาให้145ให้143แต่ไม่ถูกไม่เกียดนะครับมันออกตัวเดิมอะครับ
1: นะเอาแบบว่าพอแบบกรุบกริบกรุบกริบเน
2: า
1: ะ
2: ก็ซื้อมาแค่20x20ครับ
1: โถนะทีหลังต้องห้ามบอกใครนะเดี๋ยวเลขเคลื่อน
2: ครับเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะครับบอกแล้วได้คลาดเคลื่อนนะครับ
1: โอเคค่ะ
2: ผมรู้นะผมไปบอกเขาทั่วหมดก็เลขคลาดเคลื่อนเลยครับ
1: ไม่ได้เลยรอบหน้านี้ไม่ได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะนานๆได้คุยกันทีค่ะพี่หงาค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะวันนี้
2: ดาวทั้งกลมจะแบบครอบเวอร์มีไหมครับถ้ามีผมอยากฟังครับเพราะผมนึกว่าผมร้องเองครับ
1: โอ้อันนี้หนูอันนี้หนูเตรียมไว้ให้เลยต้นฉบับนะคะดาวสังคมเพลินพรมแดนเนาะ
2: ครับเพลินพรมเดินหรือเพลินพรมแดนนั่นแหละครับ
1: เพลินพรมเดินแฮ่มุกเยอะจริงๆเลยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่งามมากๆค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: แรงมีความสุขนะครับ
1: เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ มุกเยอะจริงๆน่ารักสดใสนะคะพี่งาจากชุมพรเอาล่ะช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะของคุณอาเพลินพรมแดนกับดาวสังคม

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะและก็ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะพี่งาจากชุมพรนี่ไม่ได้ฟังโอ้บางคนไม่เคยฟังนะเพลงเก่าๆของคุณอาเพลินพรมแดนนี่เยอะมากๆเดี๋ยวไว้ทยอยเปิดให้แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์ด้วยเนาะนะคะอ่ะนะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันดีกว่านะจ๊ะนะคะทางเพจตอนนี้นะคะเข้ามากันเยอะเลยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่โอภาสด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พี่นารีสวัสดีค่ะนะคะน้องไบบอกว่าทำไมพี่ตาลตอกย้ำจังเลยตอกย้ำแบบเรื่องตัวเลขใช่ไหมก็อย่าไปบอกสิไปบอกคนอื่นเขารู้แล้วเก็บไว้ในใจนะสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่สมยศพี่นักรบพี่เอนะคะพี่เออินทิราแล้วก็พี่เลเบตด้วยนะคะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีเข้ามาทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุภัทจากพี่เบลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมคะของคุณท็อปพัสุภัทด้วยนะคะนะคะน้องท็อปก็นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วก็เมื่อวานนี้ท็อปก็ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะที่จันทบุรีเลยก็ต้องขอขอบคุณท็อปพัสุภัทแล้วก็รวมถึงพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้กิจกรรมของเรานะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับงานครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่เราไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เราก็ได้มอบของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็รวมถึงมินิคอนเสิร์ตสนุกๆจากพี่ๆศิลปินแล้วก็ดี

เจของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ศิลปินก็มีนะคะพี่ท็อปพสุพัฒน์นะพี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์45แล้วก็พี่จอยบิยอนนะคะส่วนดีเจของเรานะคะก็มีพออ้อวาสุเลิศจัญญานะคะพี่จิ้งยังมีคณชัยนะคะแล้วก็พี่พิมพ์นะคะพิมพ์ดามหานครด้วยแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่รวมถึงทีมงานของเราด้วยที่ร่วมกันนะคะทำกิจกรรมดีๆไปพร้อมๆกับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ท็อปพสุภัทรของเราด้วยนะคะแล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่มาร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชนะคะ Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5นะคะไอศกรีมโดย DJ อุ้มแล้วก็บางปลาค่ะลูกชิ้นโดยป้าสีสามโคกค่ะทองมัวและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตนะคะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแฟนรายการนะคะพี่ๆน้องๆของเราหลายๆคนที่ร่วมทำบุญไปกับทางโรงเรียนผ่านทางเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมนะคะในเพจของเราก็ยังมีเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนรวมถึงที่อยู่นะคะใครที่อยากจะส่งของอะไรไปเพิ่มเติมก็นะคะแวะเข้ามาดูในเพจของเราได้ยังมีโพสต์เอาไว้อยู่นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่สุภาพนะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่ชอบด้วยนะคะพี่สว่างจากพัทลุงบอกว่าวันนี้ที่พัทลุงเนี่ยฝนโปรยทั้งวันเลยน้องลูกตาลนะคะส่งข่าวเข้ามาได้เลยนะคะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะเอาล่ะนะคะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงโอ้โหตอนนี้หลังไมค์ฝาเข้ามาเพียบเลยล่ะคุณผู้ฟังจัดให้พี่เปิ้ลอ่างทองก่อนเลยนะคะงานจากเมนทอนอ้อรอมนาระ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะไหนๆก็ฝนตกแล้วนะคะน้องตุ๊กตาเนริศราแล้วก็น้องเมลตะวิสาเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ไม่เป็นไรตากผ้าใส่หน้าฝนไปเลย
2: ใครที่ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะโบกไม้โบกมือช่วยกันได้ค่ะโอ้โหข้างหลังเห็นพี่ๆข้างหลังโบกไม้โบกมือช่วยด้วย

0: ลนะคะเป็นเพลงของเมลแล้วก็ตุ๊กตาเองนะคะเพิ่งปล่อยไปไม่นานมานี้นะคะฝากพ่อแม่ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ
1: ถ้าร้องยังไม่ได้ก็โบกไม้โบกมือช่วยพวกเราสอง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงของพี่เดวิดอินทีนะคะตั้งใจมาหลอกจากพี่จ่อยนครพนมนะคะฝากเข้ามานะไปต่ออีกสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนแม่พรบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะงานเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับทางเดินชีวิต2ศิลปินค่ะทีเดชทองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาลีฮอนน่านะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะฝากสายฝากเบอร์022481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:03 น.นะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่ขจร
5: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ขจรกับหนูเรายังไม่เคยคุยกันเลยเนาะหน้าใหม
5: ่คุยกัน2ครั้งแล้วครับ
4: จริงเหรอนานแล้วใช่ไหมงั้นแสดงว่านานแล้วโอ้โหนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยพี่ขจรสบายดีนะคะ
5: สบายดีครับ
4: แต่ว่าห่างหายไปนานได้ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
5: ได้ฟังอยู่ครับแ

0: บางทีโทรมาติด
1: อ๋อไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กันเนาะอ้าวไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนี่ยครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะพี่ขจรอยากให้พี่ขจรอวยพรวันเกิดคลื่นของเราสักนิดนึงได้ไหมคะ

0: ขอบคุณค่ะพี่ขจรอยู่นครศรีธรรมราชอยู่แถวไหนคะของนคร
1: อ๋ออยู่อำเภอท่าศาลาครับ
0: โอ้ท่าศาลานะมีคุณผู้ฟังจากท่าศาลาโทรมาเยอะเหมือนกันโอ้ดีจังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่โทรมาคุยสายน้ำไม้วันนี้ท่าศาลาฝนตกไหมคะพี่ขจร
1: วันนี้ตกลงมาเยอะครับ
0: ตกไม่เยอะแล้วเมื่อวานล่ะคะ
1: เมื่อวานไม่ตกครับ
0: เมื่อวานไม่ตกแสดงว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆน้องเมื่อกี้เห็นมีพี่ๆจากทางชุมพรจากทางอื่นๆก็บอกว่าวันนี้ทางใต้ก็ฝนปล่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่ขจรค่ะเพลงอะไรดีคะ
1: มองจันทร์วันเศร้าครับ
0: มองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองเนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะโอเคได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขจรพูดตามหนูเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
0: ค่ะน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะคะแล้วก็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยราอาห่า
1: และไอไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่า
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขจรเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะมองจันทร์วันเศร้า
1: ครับน้องลูกตาลแล้วก็น้องยังไม่แม่น้องเป้งวันน้องอะไรที่จะสาย
0: วันนี้น้องเมย์ค่ะพี่ขจร
1: น้องเมย์ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่ขจรรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: เป็นกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชค่ะและในช่วงนี้จัดให้เลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิต4

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สีงานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนาวใจชายแดนนะคะในเวอร์ชั่นของสันติดวงสว่างนะคะจัดเป็นพิเศษเลยตามคำขอนะคะจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอกหักจากคาเฟ่สายยันนิรันดรนะคะจากพี่คนไร้นามนี่นะคะเปลี่ยนความตั้งใจอยู่ไหนเนาะของพี่สิริพรเนาะโอ้พี่แอมนะคะจากพี่แอมจันทบุรีนะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดนะคะแน่นอนกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะแนะนำงานเพลงมองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองนะคะนี่ก็เป็น4งานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะเดี๋ยวยังมีอีกเยอะมากๆเลยวันนี้สายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหนูทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีทักทายนะคะแฟนเพลงจากทางสปป.ลาวเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2บอกว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวนะเจ้านะส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจเนาะนะคะพี่ดารานะคะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะอยากฟังกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรกฐาวุฒินะคะแล้วก็สวัสดีเพิ่มเติมพี่สุพลพี่เอิร์กนะคะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยอ่ะมันไม่ไปแหละเอาพี่จรัสด้วยเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่คันชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายๆคนก็เข้ามาอวยพรคลื่นของเรานะคะที่เพจนะก็จะมีโพสต์หนึ่งที่โพสต์เอาไว้ว่าวันนี้ครบรอบ22ปีนะคะแล้วก็มีข้อความเข้ามาในไลฟ์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคุณผู้ฟังค่ะเป็นครอบครัวมหานครแฟมิลี่ด้วยกันนะก็ติดตามกิจกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆนะคะเวลามีศิลปินนะคะเขาปล่อยเพลงใหม่หรือว่าเป็นผลงานอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันที่ FM 95ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงทุกๆช่องทางเลยนะคะโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Fan Page นะคะ Instagram นะคะ TikTok ก็มี YouTube ก็มีอุ้ยนะคะทุกช่องทางสามารถติดตามข่าวสารติดต่อสื่อสารนะคะอยู่ด้วยกันได้นะคะทุกช่องทางเลยด้วยประการชนีไปฟังเพลงกันต่อดีกว่า อีหยังคือมีเพลงเยอะมากตอนนี้ตอนหนูหันไปพึ่งเห็นหน้ากระดานที่แบบว่าน้องเมย์นะคะเขาพิมพ์ไว้ให้ว่ามีสายไหนเข้ามาบ้างปึ้งนะคะตอนนี้2 4 6 8 10โอ้30กว่าเพลงแล้วนะคะเอ้าไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่โอจากประจวบนะคะฝากเพลงเข้ามาของพายุสุริยันนะคะกับไอ้หนุ่มเรืออวนจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ
3: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากไอ้หนุ่มเรืออ้วนพายุสุริยันนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่จากศิลปินที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของหลายๆคนเพราะว่าเป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงนะคะสำหรับยุ้ยมานศักดิ์นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยเขานะคะปล่อยเพลงมีผลงานเพลงที่แบบว่าตัวเองร้องเองแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำร้องทำนองก็ต้องแต่งเองนะคะยุ้ยมานศักดิ์นะคะมาพร้อมกับเพลงคำเอ่ยสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนยุ้ยมานศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC เอาล่ะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเราจะพูดถึงยุ้ยมานศักดิ์ก็คือนะคะจะเป็นคำร้องทำนองโดยแต่อันนี้เนี่ยร้องเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยกับคำเอ่ยยุ้ยมานศักดิ์กับจ่อคิวฮิตค่ะ

0: คำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเพลงเนี่ยตันก็เกริ่นไปว่าศิลปินยุ้ยมานาศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นนักแต่งเพลงนะคะชื่อดังก็เลยไปค้นหามาให้นะจริงๆผลงานเขาเยอะมากๆนะคะเอาเพลงที่โอ้โหแบบดังมากๆนะฮะอย่างโดดดีดงเนี่ยของไทยบ้านที่เขาร้องกับน้องๆ BNK48 เนี่ยโดดดีดงนี่ก็ผลงานของเขาเด้อเดียงดังนี่ก็แมนเด้อนะคะน้องลำใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีโรคซึมเหล้าลำเพลินวงศกรนี่ก็แมนนะอู้แล้วก็อีกเยอะมากนะคะเพราะว่าจ่อคิวฮิตเนี่ยเวลาที่พูดถึงเพลงใหม่ก็จะพูดว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้พูดชื่อนี้นะคะผู้ฟังก็น่าจะได้ยินชื่อนี้อยู่เรื่อยๆสำหรับยุ้ยมานาศักดิ์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะทุกช่วงดีเจกับคำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์ค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้กับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจากใจต้นข้าวผลงานของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะจากใครหนอจากลุงต่อยจันทบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ฝากมาทาง SMS นะคะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่ชื่อท็อปพสุภัทรนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะท็อป

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัววิ่งจบแล้วเนี่ยอืมยังเต้นมันอยู่เลยนะคะไงง่องตะกะแตนชลดานะคะจัดให้เป็นพิเศษกับพี่วุฒิอำนาจเจริญเด้อค่ะเด้อ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วย14อีกครั้ง คือแบบใช่ไหมคุณฟังบางครั้งบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะจากอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเราฟังเพลงที่เราเคยฟังตอนเด็กนะคะหรือว่าดูละครหรือว่าได้เจอเพื่อนเออนะไม่ต้องแบบว่าเหมือนในแง่ความรักก็ได้จริงๆแบบได้หลายๆอย่างเลยที่ทำให้เราได้ย้อนวัยนะคะงานจากโลโซนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะดีใจด้วยสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้แต่ก็ปลอบใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดวันนี้งวดหน้ายังมีอีกเสมอวันนี้ลาไปก่อนนะคะลูกแตนสุนิชาจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยลูกตาลชนทิชาขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงเลยพี่มีแต่ให้นะคะเป็นเวอร์ชั่นของเอกชัยศรีวิชัยนะคะตามมาด้วยบอกรักฝากใจจากสดใสรุ่งโพทองและอีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมนสิทธิ์คำสร้อยบอกว่าอะไรนะขอเวลาสร้างตัว หนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูไปเอามาจากอะไรนะสตอรี่ของใครสักคนนี่แหละนะก็เลยเอามาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะสามงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีในช่วงวันที่เข้าสู่เดือนใหม่นะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์แล้วก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขมีความเฮงมีความปังเพราะว่ามีหลากหลายคนบอกว่า95ถูกไปแล้ว ได้ไงอ่ะทำไมไม่บอกกันบ้างอ่ะมาบอกตอนถูกได้ยังไงอ่ะเอ้ยนะเขาบอกว่าก็นี่ไง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครบรอบพอดีเลยเราก็เลยจัดไปนะน้องเมย์ก็เลยบอกเฮ้ยจริงปะเนี่ย มีคนแบบว่าแอบกระซิบมาวันนี้นะคะจำได้ไหมว่าเรามีกติกาในการเล่นเกมด้วยกันเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยจะเตรียมของขวัญและของรางวัลเอาไว้ให้เราจะมาต่อเพลงกันนะคะในช่วงนี้นะว่าเมื่อเดือนที่แล้วจะมีทิ้งท้ายด้วยรอเรือเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เพลงที่จะขอมาดังต่อไปนี้จะต้องขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือจะเป็นผลงานเพลงที่มีเนื้อหาขึ้นด้วยรอเรือก็ได้แต่ต้องร้องให้ฟังด้วยนะบอกด้วยว่าเอ๊ะมันขึ้นยังไงนะเพลงเนี้ยเออนะเช่นแบบรักฉันนั้นเธออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าต้องเป็นเพลงลูกทุ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างจะได้แบบว่าไม่เอาไปซ้ำเผื่อคุณผู้ฟังคิดเอาไว้แล้วนะคะอืมนะลองดูเรามาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะมีเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้ร่วมดูซิว่าใครจะต่อและอยู่ในนั้นน้องเมย์ก็จะพยายามเรียกสายที่

มีรอเรือขึ้นต่อแล้วขึ้นก่อนแล้วกันนะใครนะคะที่ฟังเราจะได้คือเรียกว่าเราจะได้รู้เลยว่าใครฟังน้องเมย์อยู่ ใครไม่ได้ฟังดูออกเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะโทรมาบางทีมาขอเพลงพอมาขอเพลงสุดท้ายไม่ได้ฟังบางทีเปิดอยู่ด้วยเปิดอยู่เนี่ยเปิดอยู่เดี๋ยวนี้เลยสมมติว่าเปิดเพลงวอลวอนอยู่อย่างเงี้ยกำลังเปิดเลยนะคุณผู้ฟังก็จะโทรเข้ามาแล้วก็บอกขอเพลงวอลวอนค่ะงงเด้อแบบเอ้าเปิดอยู่นี้คะอ๋อคือเขาไม่ได้ฟังก็ขอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไงว่าใครรอฟังหรือไม่รอฟังนะคะดังนั้นตอนนี้ใครที่ฟังเนี่ยขอเป็นรอเรือขึ้นต้นก่อนนะมาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะในเดือนนี้ยาวๆไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นลงท้ายอะไรนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ค่ะคิดไว้ก่อนเลยคิดไว้ก่อนเลยเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือนะ022481366จะเป็นเพลงอะไรนะที่ขึ้นคำว่ารักก็ได้อย่างงี้จะขึ้นคำว่าร่มมีไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้ก็ได้นะลองดูซิว่ามีเพลงไหนที่ขึ้นต้นอะไรแนวๆนี้นะคะก็จัดมาเป็นชื่อเพลงก็ได้หรือเนื้อเพลงก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งมันงามเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะชีวิตเมียเช่าจากพราวพัทรวดีนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะนี่อยู่ริมถนนหรือเปล่านี
2: ้ใช่ครับถูกต้องครับกำลังขับรถกลับบ้านครับ
1: จอดไหมอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่ารีบคุย
2: ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่เป็นไรผมเปิดลำโพงแล้วครับ
1: อ่ะโอเคนะคะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่ออุ้มครับโอ้อุ้มเมืองประจวบครับ
1: วันที่6นี้จะไปประจวบนี่แน่
2: อ้าวอยู่ตรงไหนครับผม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: อยู่ตรงไหนจะไปตรงไหนครับ
1: ยังไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าไปประจวบ
2: โอเคได้ครับ
1: ต้องไว้ใกล้ๆก่อนถึงจะรู
2: ้โอเคได้ครับ
1: แต่ไม่ได้ไปทำอะไรครับไม่ได้ไปทำอะไรไปเฉยๆ
2: อ๋อไปเที่ยวนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะว่าประจวบเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
1: ใช่แล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการต่อเพลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะมันลงท้ายด้วยรอเรือไหนมาดูซิว่าผลงานเพลงวันนี้ที่ขอมาคือเพลง
2: รักจริงติงนางครับ
1: รักจริงให้ติงนางจากพี่รุ่งสุริยะโอ้รอเรือทั้งชื่อศิลปินด้วยนะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: เออนะคะก็ฟังมานานหรือยัง
2: ผมฟังนานๆครั้งแล้วเพราะว่าพอดีบางทีไปภาคฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยก็จะกลับดึกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงฟังตอนขับรถอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เวลาภาคฟุตบอลเนี่ยเขาต้องภาคยังไงบ้างอะคะ
2: โอ้มันภาคเหมือนเรือครับ เป็นเรือยาวประมาณเนี้ยครับ
1: ใช่เหรอไม่น่านะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่สมมติสักสถานการณ์หนึ่งแล้วลองภาคให้ฟังได้ไหมอะ
2: ก็ประมาณสักบอลกำลังเดินเกมลุกอยู่ทางฝั่งซ้ายตบเข้าขวาแล้วซัดขวาตรงนี้ออกหลังไปประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้โอ้โหแล้วก็แม่ได้ปะ
2: แล้วก็แชร์ลบแชร์ลบครับผมฉายาผม
1: อะไรนะ
2: แชร์ลบแชร์ลบครับ
1: แชร์ลบ
2: ก็คือแชร์ลบครับแชร์ลบเหมือนแชร์ลบผู้เล่นออกอะไรอย่างงี้ครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วส่วนใหญ่จะไปพักที่ไหนอะคะ
2: ก็พักอยู่ในโซนจังหวัดประจวบนี่นะครับก็จะส่วนมากก็จะพักอยู่เลยตั้งแต่หัวหินถึงบางสะพานน้อยครับ
1: บอกเขานะว่าถ้าอยากได้บอลดาราบอกนะ
2: ได้ได
1: ้ถามว่าหนูไปเตะไหมหึยอกมีทีมอยู่เป็นทีมศิลปินนักร้องลูกทุ่งนี่แหละ
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ครับนะคะอ่ะรักจริงให้ติงนางมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับคนที่ฟังคลื่นอยู่แล้วกันนะครับทุกท่านเลยครับ
1: แล้วถ้ารักจริงให้ติงนางคนต่อไปจะต้องเป็นอักษรอะไรดีอ่ะ
2: เป็นอักษรหรออักษร
1: ถ้าเนื้อเพลงก็จะเป็นรักจริงๆให้ติงนางติงนางติงนางทีทีมันถอถุงก็ยากไปปะ
2: จำได้ไหมคนดีขอถุงยากไปครับขอถุงยากไปเอาเป็น
1: เข้าใจกัน
2: ก็เอาไหม
1: ยากกว่าเดิมไม่เอาทอผู้เฒ่าไปเลยล่ะแหมเดี๋ยวนะถ้า
2: ขอ
1: แล้วจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งทีจำได้ไหมคนดีเออนี่
2: เด
1: ี๋
2: ยว
1: เข้าใจกัน
2: ได้เด็กได้ครับ
1: เด็กใช่ไหมเด็กนะสายหน้าต้องเป็นเด็กนะ
2: ครับผม
1: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะพี่อุ้มนะ
2: ครับผม
1: ค่ะถ้ามีโอกาสเผื่ออาจจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู
2: ้โอเคถ้ายังไงก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
1: ได้เลยขอบคุณนะคะที่โทรมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ส่วนใครนะคะที่โทรมาแล้วนะมีรอเรือนะคะเราจะไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรนะมีขอเพลงรักจังจากพี่เสด็จจากพี่ต้นเคหรามนะคะแล้วก็มีรักมา5ปีสอนเพชรนะจากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์แล้วก็มีรักรอใต้ต้นกระโดนจากไม้พิรมพรจากพี่ยุทธปัตตานีนะคะก็จะมี1

2 3 4มี4สายอันนี้น้องเมย์ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะน้องเมย์จะเก็บชื่อไว้นะคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาจับฉลากกันเดี๋ยวน้องเมย์ขอทำฉลากก่อนเตือนได้เตือนได้เตือนได้ทุกคนจะมีชื่อในนี้นะคะขออันนี้มี4คนอ่ะต่อไปเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กดอเด็กนะคะดอเด็กขอมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจนถึงชั่วโมงที่2ต้นชั่วโมงที่2เดี๋ยวพาเลทเพลงฮิตนะคะใครที่จะขอเข้ามาก็เดี๋ยวน้องเมย์ลิสต์ชื่อมาแล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงตอนนี้นะคะรักจริงให้ติ่งนางพร้อมแล้วไปเต้นกันจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครนะคะที่รู้สึกเสียวเข่าแป๊บแป๊บเวลาลุกเวลานั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วเนาะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อจะช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอีกคล่องตัวนะมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะฟรีกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจค่ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะซึ่งมหานครไลฟ์เราจะเก็บผลงานเพลงเสียงเพราะๆจากศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้1ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้มีขอรักจังจากพี่เสด็จมาเอ้ยขอเป็นพี่เสด็จแต่ว่าอีกผลงานเพลงนึงได้ไหมอ่ะขอเป็นเพลงสาวกระโปรงเหี้ยนนะจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงแรกนี้ไปแล้ว4ท่านที่ขอกันเข้ามาที่เป็นตามกติกานะคะแต่ว่าครั้งหน้าน้องเมย์ขอนิดนึงขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยเดี๋ยวถ้าได้รับรางวัลขึ้นมาแล้วน้องเมย์จะโทรกลับยังไงเนาะนะมีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะกับพี่ยุทธจากปัตตานีน้องเมย์ยังไม่ได้เบอร์นะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าครั้งหน้ายังไงโทรมาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยกันแล้วกันเนาะนะอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดชื่อออกนะยังมีชื่ออยู่นะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็คือวันที่30นะคะ30จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ตอนนี้ก็ขอรวบรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการจับฉลากนะคะอันนี้ก็จะเล่นต่อเพลงกันเมื่อกี้ตกอยู่ที่ดอเด็กนะตอนนี้ก็ยังโทรได้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสาวกระโปรงเหี้ยน

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กระเทยไม่เคยนอกใจนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงใจหมาจากวงทีทีเห็นไหมรักเดียวใจเดียวทั้งนั้นเลยใช่ไหมเออนะแล้วช่วงนี้นะคะเข้าสู่เดือนที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศด้วยก็คือ Pride Month นะคะก็คือเป็นเดือนแห่งการที่มีเขาแบบที่เขาจะมีพาเลทกันใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่ๆที่มีเพศทางเลือกไปเดินพาเลทกันแล้วก็จะมีธงสีแบบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะบอกว่าตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเพราะว่าประเทศเราเนี่ยไม่เคยที่จะมานั่งแบบจำกัดกะเกณฑ์ว่าเธอผิวขาวเธอผิวดำฉันมองเธอไม่ดีฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่เขารู้สึกว่าเขามาประเทศไทยแล้วเขาอุ่นใจไม่มีใครมาเหยียดเชื้อชาติเขาไม่มีใครมาเหยียดว่าเขาจะเป็นเพศไหนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับทุกๆประเทศที่เข้ามาแล้วแบบถ้าเขาเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเนี่ยคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าอุ้ยอบรับหมดเลยแล้วยิ่งเราเนี่ยประกาศให้เขารู้นะคะว่าประเทศเราเนี่ยมีความที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของเพศแล้วเนี่ยโอ้โหต่างประเทศเขาเดินทางมาที่นี่เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์เคยได้ทุนไปเรียนที่จีนใช่ไหมคะแล้วที่นั่นอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นเพื่อนๆมีหลายคนมากที่แบบว่าเป็นแบบตุ้งติ้งนิดนึงอะไรเงี้ยล่าสุดทุกวันนี้ก็คือเขามาทำงานที่ไทยกันหมดแล้วนะเขามาเป็นไกด์บ้างมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบประเทศเรามากเลยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยคือไม่เคยไปจัดเขาว่าเขาจะต้องแบบเป็นเพศชายนะจะต้องแมนนะแมนแฮนซัมนึกออกไหมซึ่งวัฒนธรรมแต่ละประเทศเขาก็ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าประเทศของเราก็คือเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆนะคะอ่ะตอนนี้ได้เวลามากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆนะคะเป็นการให้กำลังใจตัวเองเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเย้ yeah!อีกแค่ครึ่งปีเราจะได้ฉลองวันปีใหม่อีกแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้เดือนใหม่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆดีขึ้นไปอีกดีกว่าเดิมแล้วก็ใจดีกับทุกๆคนนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี5ประโยคฮีลใจที่อยากจะมามอบให้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้เยอะๆนะคะบอกรักกันให้บ่อยๆในตอนที่ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งเข้านอนทั้งที่ยังโกรธกันอันนี้เรื่องจริงมากเลยนะน้องเมย์จะมีข้อตกลงกับเพื่อนกับฝูงกับโอ้ยเวลาช่วงที่น้องเมย์เคยมีความรักอย่างเงี้ยเวลามีฟงมีแฟนน้องเมย์ก็จะบอกเขาเสมอว่าอย่าโกรธกันข้ามวันไม่สบายใจบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆนะว่าแล้วก็อย่ากลัวที่จะรักนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจ๊ะส่วนใครที่แบบว่าอกหงอกหักบอกว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วความรักไม่เอาแล้วอย่างน้อยอ่ะก็ต้องรักตัวเองนะคะอย่างน้อยน้อยเลยก็รักตัวเองซะหน่อยละกันเนาะ2ค่ะจงภูมิใจในตัวเองนะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าทุกวันนี้เราต้องสู้กับอะไรบ้างถูกไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจะตายเพราะฉะนั้นนะคะภูมิใจในตัวเองหน่อยนะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณผู้ฟังเจออะไรมาบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองต้องรู้ตัวเองนะและต้องภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะ3นะคะการพักไม่มีคำว่าเสียเวลาเลยค่ะบางคนบอกว่าไม่เอาไม่พักเพราะว่ารู้สึกเสียเวลาทำมาหากินคือบางทีน่ะเราอยู่

ู่กับโลกใบเนี้ยแล้วมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงบางครั้งร่างกายของเรามันก็ไม่ไหวมันก็ล้าเนาะถ้าเราทำงานมากจนเกินไปจนลืมฟังเสียงร่างกายของตัวเองมันอาจจะป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดที่จะเหนื่อยเรานั่งพักแป๊บหนึ่งก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะเออถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยทำงานเหนื่อยจะเป็นลมก็ฝืนเคยเจอคนแบบนี้เคยเจอสุดท้ายแล้วเป็นไงหามส่งโรงพยาบาลลาไปเลย2 วันเต็มๆอย่างเงี้ยเออมันสู้นั่งพักแป๊บเดียวแล้วก็มานั่งทำงานต่อยังโอเคกว่านะคะจงมั่นใจในตัวเองว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะคะข้อ4ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วจงหยุดอธิบายตัวเองกับคนที่เขาไม่ได้อยากเข้าใจเราตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเราก็ได้นะคะเราเนี่ยไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นมาในวันนี้ช่างเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากฟังอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจอยู่แล้วเคยเจอไหมคนที่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาพยายามบอกว่าเขาเหนื่อยกว่า คนแบบเนี้ยไม่ได้ไปพูดช่างมันเถอะเออคนที่เราบอกว่าเนี่ยเราลำบากมากเลยเรายากลำบากเราแบบว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นมาแล้วเขาพยายามพูดบอกว่าเขาลำบากกว่าเขาไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ย ช่างเขาเถอะค่ะคนแบบนี้ปล่อยเขาไปเลยเราไม่ต้องไปพยายามอธิบายคนแบบนี้ปวดหัวจริงๆเชื่อหนูปล่อยผ่านไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบอกตัวเองว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหมายความว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรผิดพลาดเราไม่ต้องโทษตัวเองซ้ำๆพรุ่งนี้มันจะดีกว่าเดิมค่ะเราแค่รู้แล้วเราเรียนรู้แล้วว่ามันผิดพลาดเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะทำให้ดีกว่าเก่าให้โอกาสตัวเองหน่อยนะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะบอกตัวเองด้วยว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะนับจากวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้น้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีความสุขมากๆนะจ๊ะนะมาทบทวนกติกากันอีกทีเมื่อสักครู่นี้เอาตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยเนาะพฤษภาเรามีการตกลงกันไว้ว่าเราจะเล่นต่อเพลงกันซึ่งจะต่อด้วยตัวอักษรต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคนที่ต่อถูกอักษรเนี่ยน้องเมย์จะจดรายชื่อเอาไว้ แล้วตอนสิ้นเดือนน้องเมย์จะมาทำฉลากแล้วก็มาจับฉลากไปพร้อมๆกันในวันที่30มิถุนายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีพี่ต้นเคหารามพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์พี่อุ้มจากประจวบพี่ยุทธปัตตานีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่แหลมจังหวัดตรังพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็พี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่จ่อยจากนครพนมแต่มี2คนนะที่ไม่ได้ให้เบอร์น้องเมย์มานะคือพี่ยุทธจากปัตตานีกับพี่ตุ้ยลาดกระบังนะคะพี่ณรงค์เพชรบูรณ์โทรมาแล้วนะอ่ะตอนนี้ถึงตาดอเด็กดอเด็กนะจ๊ะดอเด็กเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ยังมีโอกาสในการโทรศัพท์เข้ามาอยู่ดอเด็กจะเป็นชื่อเพลงหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็จัดไปนะคะโทรกันมาได้เรื่อยๆตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ผลงานเพลงนี้ก่อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันนะคะดอเด็กนะจ๊ะ022481366เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกับอบอวนจากเล็กรัชเมธค่ะ

0: วลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสีพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: เมื่อสักครู่มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าขอวันนี้แล้วแบบขอแล้วแล้วมีรายชื่อแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ขออีกได้ไหมได้ค่ะก็เพิ่มฉลากเข้าไปเป็น2อันไงใช่ไหมยิ่งร่วมเล่นเกมเยอะเท่าไหร่ร่วมสนุกเยอะเท่าไหร่เราก็ใส่ชื่อเข้าไปเยอะเท่านั้นเออก็แค่นั้นเองไม่ยากนะคะแต่ก็จะพยายามกระจายกันเนาะถ้าสมมติว่าแบบอ๋อไม่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้สายหน้าไมค์แต่อาจจะได้เป็นแบบรายชื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหมีอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ดอเด็กใช่ไหมหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับพี่เน่ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: ผมเด็กชายแรมรุ่นเจริญจากมา
4: จากจังหวัดอะไรนะ
5: จังหวัดตรังครับผม
4: จังหวัดตรังพี่แหลมใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: พี่แหลมตรงนั้นฝนตกไหมคะ
5: วันนี้ก็ตกครับตก
4: ใช่ไหมเหมือนได้ยินอยู่แวบๆแล้วเสียงพี่มันจะกระตุกนิดนึงเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดี
5: เออผมว่าดูแลทีวีครับพี
4: ่ไหนๆลองจับขยับนิดนึงดูซิว่าชัดเจนไหม
5: ผมไม่ยินชัดเจนมาจากกทม.
4: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดขยับให้เสร็จก่อน
5: ครับเนี่ยผมก็จะเอามัน
4: จากโอเคได้เลยพี่แหลม

0: ตอน
1: ค
0: นี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: จังหวัดตรังใช่ไหมโอ้ย
1: ค
0: อ
1: ร
0: ุ
1: ั
0: ต
1: บ
0: ส่าห์ไปเราไม่ได้เจอกันเนาะ
1: พี่มาวันไหนอ่ะตอนนั้น
0: ไป
1: ตอนไหน
0: มาแล้วไปมาแล้วไปมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ20กว่าเนี่ยแหละจำไม่ได้ละ
1: อ๋อ
0: พึ่ง
1: ทำไมพี่บอก
0: บอกบอก

0: จะให้พี่ลง
1: ให้แซวเล่นแซวเล่นไม่ได้ร้องจริงถูกนะจังหวัดตรังใช่ไหมหนูไปกับปอเต็กตึ๊งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่26ไปวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังมาค่ะใกล้ไหม
0: ใช่ครับอยู่ข้างชั้นตัวเมืองครับผมเป็นการเมืองนิดนึง
1: ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นโอ้ยแต่ถ้ามาก็คงได้เจอแล้วเนาะ
0: ผมอยู่เนี่ยข้างวัยยอดนี่ครับ
1: เอาจริงป่ะหนูอ่ะไม่เคยหนูอ่ะไปแล้วหนูก็ไปริมทะเลที่มันมีอะไรภาพเขียนที่ในเขาในผาอะไรสักอย่างอ่ะ
0: ใช่ครับ12น้ำตกฟรี16บ้านหาห่าง
1: แล้วก็หนูจะขึ้นเครื่องบินอีกมันต้องแบบแต่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะ
0: คร
1: ับ หมูย่าง
0: ที่นี่ได้กินแม่หมูย่างครับ
1: ได้กินแล้วอร่อยอร่อยแล้วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ใช่หวานหวานแล้วก็ติ่มซำเยอะมาก
0: ใช่ครับตอนเช้านั่นเมนูหลักเลยบ้านผม
1: นะแต่ก็แบบแถวบ้านเพื่อนด้วยแหละมั้งเพื่อนไปด้วยซึ่งเพื่อนอ่ะเป็นดาราอีกช่องหนึ่งอันนั้นเขาก็เป็นสาวแพร่แต่แฟนเขาอ่ะอยู่ตรังเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขามีที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จำชื่อร้านไม่ได้แล้ว
0: ทีนี้ครับ
1: ครับ
0: ที่วันนี้ผมติดตามข่าวที่ว่าอะไรนะพี่วัดวิหารแก้วโอ้โหยอดนะพี่นะ
1: วัดวิหารแก้ว
0: ใช่ครับที่ว่าเป็นประดับด้วยแก้วด้วยกระจก
1: ดูเรื่องพบค่ำเหรอคะ
0: ครับผม
1: ว้ายขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวยสวยสวยคล้ายๆกับของวัดท่าซุงของจังหวัดอุทัย
0: อุทัยนะครับนะ
1: ใช่อันนั้นวัดวิหารแก้วก็อยู่ฉะเชิงเซาไหมจำไม่ได้ละ
0: ฉะเชิงเซาใช่ครับใช่ฉะเชิงเซา
1: ก็วันนี้อ่านข่าวไปนะคะ
0: ผมติดตามจนจบเลยจนที่60ที่มาที่ตรงนั้น
1: แล้วจะได้มาไหมเล่า
0: ทำไมอะพี่ไปไหน มาที่ไหน
1: มาวัดมาวามาเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้าง
0: ผมไปอยู่ตอนนั้นผมบวชอยู่ที่วัยยอดอ่ะผมไปปีอะไรปี55
1: ค่ะ
0: หรือแบบใช่ครับไปที่ปรณากรรมฐานนะพี่
1: อนุโมทนาบุญย้อนหลังนะได้ไหมอ่ะมันได้ไหมอ่ะอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะ
0: มันก็ขอให้ส่งผลบุญย้อนครับ
1: สาธุครับแล้ววันนี้ได้ไปวัดไปที่ไปทำบุญไหมคะเขาหยุดวิสาคงวิสาขะอะไรงี
0: ้วิสาขะผมก็ที่บ้านมีพระเยอะครับผมก็ซื้อดอกไม้เปลี่ยนน้ำพระแล้วก็จุดกดมนต์หน้าพระครับผม
1: อนุโมทนาบุญ
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องเมย์บางทีน้องเมย์อ่ะไม่มีเวลาสวดมนต์น้องเมย์ก็จะใช้วิธีการเปิดบทสวดขณะขับรถ
0: โอ้มันก็ดีเหมือนกันพี
1: ่แล้วก็สวดไปด้วย
0: มันก็ได้ครับอันก็มีเรามีเป็นธรรมก็โอ้ดีแล้วตรงๆนะครับ
1: แล้วส่วนใหญ่สวดบทไหนคะ
0: หมดปลาหุงครับหรือว่าชายันโชครับปลาหุงหรือที่ว่าหงดำทำการซื้อครับพี่
1: เมื่อก่อนนะน้องเมย์เมื่อก่อนตอนมัธยมอ่ะสวดชินบัญชรแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วตอนนี้สวดคาถามหาจักรพรรดิ
0: เยอะยาวนะพี
1: ่ได้อยู่เก้ารอบ
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าตามกำลังวันเกิดคือ8รอบ
0: ครับผม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเมื่อกี้รอเรือแล้วรักจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งที่จำได้ไหมคนดีดอเด็กของเราก็เลยจัดเพลงที่มีชื่อว่า
0: เด๋อเดียงดังคร
1: ับ เด๋อเดียงดังนะจากลำไยหายทองคำนะคะแล้วเราจะไปเนาะ3ตัวเลยนะเด๋อเดียงดังดอเด็กหมดเลยเราจะให้คนถัดไปในวันพรุ่งนี้สายหน้าใหม่เป็นตัวอักษรอะไรดีเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อที่เด้อมันดอเด็กหมดเลยอ่ะ
0: ลองเคยยังพี
1: ่ไหนไหนไหนเอาตัวอะไรดี
0: ฮะ
1: ในเพลงเนี้ยจำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมูกันตอนเด็กหน่อยนอนหนูไหม

0: ครับ
1: นอนหนูไหมนอนหนูเนาะ
0: นอนหนูครับ
1: อืมเพราะว่าพี่น่าจะร้องได้ไหมอ่ะ
0: เออไม่ได้ของเคยอย่างผมก็ยัง
1: มันมีมันมีไอ้บางส่วนนอนไว้นั่งมากระดกเป็นประจำจอระหว่างนอนหนูกับจอจานให้เลือก
0: จอจานดีกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะคิดเพลงที่ขึ้นต้นด้วยจอจานหรือจะเป็นชื่อเพลงที่มีจอจานก็ได้ใครที่โทรมาแล้วติดสายหน้าไมค์แล้วพรุ่งนี้ก็ยังร่วมสนุกได้นะคะ
0: คนที่ตัดไปจากผมนะครับนะ
1: คนต่อไปจอจานแต่ว่าเพลงห้ามซ้ำกันนะเออเพราะว่าตอนแรกรักจริงให้ติงนางไปแล้วเดอเดียงดังแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะห้ามซ้ำเพลงจอจานนะพรุ่งนี้เนาะอ่ะเดอเดียงดังมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ครับทุกคนที่ความขึ้นอสอไม่ใช่ขึ้นคำว่าครับใส่กุ๊กจ้าผมนอนรับเพิ่งตื่นนอนรับเพิ่งตื่นที่รับที่นั่ง
1: เฮ้ยทำไมกวางไปโทรปลุกเขาเล่า
0: ไม่ใช่ผมตื่นในตัวเองผมตื่นตัวเองพอรู้เวลา
1: อืมโอเคโอเค
0: ตื่นดูนาฬิกาโอ้โหพี่ไม่มาเลยครับมาอดคว้าโทรศัพท์เลย
1: ได้เลยได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับ
0: ผมก็ทำไม่ได้เราระวังได้เลยว่า
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และอัยรา
0: และอัยรา
1: อ่าฮ่า
0: อ่าฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อ๋อทุกบ้านต้องมี
1: อัยรา
0: อัยราฮ่า
1: เออโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะพี่แหลมค่ะพรุ่งนี้ถ้าโทรมาร่วมสนุกอีกต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์ก็จะเขียนฉลากเพิ่มเข้าไปให้นะ
0: ครับ
1: นะคะโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: เป็นกันครับพี่
1: สวัสดีจ้านะคะก็มีคนบอกว่าจองจานเดี๋ยวคิดไว้ก่อนแล้วก็อย่าบอกเพื่อนสิบอกตอนนี้เดี๋ยวก็โดนแย่งเพลงสิเออเพลงเขาห้ามซ้ำกันเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่แหลมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงรายชื่อไว้เรียบร้อยนะคะมีใครมาเพิ่มไหมเนาะอ๋อพี่ตุ้ยลาดกระบังขอเบอร์ด้วยจ้ะแล้วก็มีพี่ยุทธนะคะจากปัตตานีน้องเมย์ขอเบอร์ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นอักษรจอจานนะคะใครที่มีชื่อไปแล้วเนี่ยพี่ต้นเคหะรามพี่ณรงค์พี่อุ้มพี่ยุทธพี่หนุ่มน้องแต้พี่แหลมพี่หนึ่งลงก๊อกพี่ตุ้ยพี่จ่อยเนี่ยสามารถโทรมาเล่นได้อีกอ่ะจอจานอย่างเงี้ยก็เล่นจอจานไปแล้วก็ถ้าถูกต้องตามกติกาน้องเมย์ก็แค่เขียนชื่อเพิ่มเข้าไปนะคะในฉลากแล้วก็เดี๋ยวมาหยอดเอาไว้ในทุกๆวันแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ อะไรเออนั่นแหละแล้วพอเสร็จปั๊บนะคะเราก็จะมาจับฉลากเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคนเยอะจริงๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเพิ่มรางวัลให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลปลอบจงปลอบใจอะไรให้กันไปละกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้มาร่วมสนุกกันก่อนสวัสดียูนิคยูนิคด้วยนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม FM 95ของเราติดตามพี่เมย์ด้วยขอบคุณที่มาหากันด้วยเออน่ารักมากๆขอบคุณนะคะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้สนุกๆแล้วกันเนาะเด๋อเดียงดังห่อหมกห้วงมาลองกองแกงอีก1ผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จวดๆนะคะขี้เล่าบอกขี้ตัวเด้อนะขี้เล่าบอกขี้ตัวนะคะผลงานจากรวงข้าวอัญชนาสังกัดฮอปไลน์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ดิวพีรพลเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะมาแบบจวดๆโจ๊ะๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะเอามาแบบว่าแนะนำผ่าน SMS เพิ่มคะแนนเพิ่มจะได้แบบว่าชิงติดชาร์จกับเราบ้างอะไรอย่างนี้นะ4689400เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ SMS นะคะ4689400พิมพ์มาเลยว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวรวงข้าวนะจ๊ะแค่นี้ก็จะได้ไปเลย1คะแนนนะคะจากการส่ง SMS นะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะสองผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์และโนราพลัดถิ่นนะคะจากแนทราเชและกล้วยสแตมด้วย

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเบทิชา
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะเก็บรายชื่อเอาไว้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นจอจานใครที่ขอเพลงในชั่วโมงแรกนะคะก็นึกได้ก็รีบโทรเข้ามาก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาหมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเด้อน่าจะไม่มีไปอีก 2-3 วันเลยแหละใช่ไหมเออเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเสมอจากอัศนีวสันต์นะคะแนะนำมาโดยพี่ชาติจากเพชรบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีใครอีกนะมีแนะนำมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีเพลงเพื่อนเพลงหวานนะสิวันนี้พี่วอนจากการไม่มาเนาะหายไปไหนเนี่ยเออนะคะไม่มีมีแค่นี้อ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรักเธอเสมอนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: โยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นอนิจจาทิ้งเจอนะครับจากแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รักเก่าที่บ้านเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นเพลงเมื่อสักครู่ของอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับพี่สังทองบอกขอเพลงวงซิลิฟูนะฮะผิดที่ไว้ใจนะครับเอาไว้เป็นช่วงหวานวานแล้วกันเนาะแล้วก็ใครอีกขอดูซิทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ชัยยานะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศักชัยนะครับทักทายครับพี่บางปลาด้วยนะครับผมขอเพลงพูดไม่หวานของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นารีนะฮะพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยไหนมีใครอีกดูซิสวัสดีพี่ยูนิคน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรรับชมอยู่ที่นครศรีขอเพลงขอจองเป็นแรงใจนะฮะแล้วก็พี่ฮักตลอดคือทอดเสมอพี่สว่างพี่นักรบครับพี่เรดมี่สวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าไมค์โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงาน

0: บคุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือวางซั่นนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิลหิวใจ
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ผมทานบ่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับยำยำฮอตพอตเนี่ยอร่อยแซ่บมากตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมไหมเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะป้าแป๋วค่ะลาดกระบังค่ะ
5: สวัสดีครับป้าแป๋วจากลาดกระบังเหมือนเดิมนะ
6: ค่ะอยากคุยกับน้องเพชร
5: ครับผมฝนตกไหมที่นู่น
6: วัดกระบังไม่ตกค่ะตกแต่กลางวันถนน
5: เข้าใจแล้ววันนี้ป้าแป๋วทำอะไรบ้างฮะทำงานไหม
6: ทำงานอะไรป้าแป๋วที่หาตาไม่เห็นไงที
5: ่
6: เกษียณมาที่อายุ980แล้วนี่ไงที
5: ่
6: เป็นพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลไง
5: ครับครับครับป้าแป๋ว
6: โรงพยาบาลราชานุกูลแล้วก็อายุ80ไงคุยกับน้องเพชรข่าวโน้นไง
5: ใช่ๆผมจำได้นะฮะแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรวันนี
6: ้ก็เพลงเต้ยก่อสร้างนี่แหละค
5: ่
6: ะ
5: ของพี่จ่อยนะ
6: ค่ะป้าแป๋วก็ร่วมไปทำบุญกับท่านผอ.เมื่อวันศุกร์เนี่ย
5: ครับ
6: ที่ขึ้นนะคะ
5: ที่จันทบุรีนะ
6: ค
5: ่ะขอบพระคุณมากมากเลย
6: ได้คุยน้องเมย์เขาน้องเมย์เขาโทรไป
5: ครับ
6: โทรไปให้ผอ.โทรมาอุ้ยผอ.ดีใจใหญ
5: ่ครับผมขอบพระคุณ
6: ได้คุยกับผอ.แล้วน้องพีท
5: ครับพี่อ๋อได้
6: ไปร่วมทำบุญไปร่วมทำบุญโอนไอ้โอนอะไรเนี่ยแต่ว่าโอนไม่ได้จะโอนไปให้น้องสาวโอนไปที่ทำบุญที่โน่นอ่ะที่จันบุรี
5: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับ
6: พอดีใจใหญ่เลยพอไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็โทรมาคุยกับป้าแป๋วอีก
5: ครับเข้าใจครับป้าแป๋วครับ
6: ดีใจปลื้มใจ
5: นี่ได้เลยป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะป้าแป๋วนะ
6: ค่ะเต้ก็สร้างเนื้อค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
6: ครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะฮะป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรในช่วงของสายชิวๆใจครับ

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปสำหรับบทเพลงเดือนเพ็ญของวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับมีขอจองในใจพี่ตั๊กกตัญชลดานะครับแล้วก็ขอจองเป็นแรงใจพี่ไม้พี่รมพรอสงไขยนะครับของพี่หญิงทิติการนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่อนงจากพัทลุงพี่สุมาลาพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ใช่ไหมครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับใครนะขอดูซินะครับพี่อะไรนะน้องแซมหรือเปล่าใช่ไหมน้องแซมนะน้องตู่แซมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและกันตอนนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366ครับวันนี้ผมก็มีสินค้า Hill Life มาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่รู้สึกแบบเจ็บเข่าประมาณนี้นะฮะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ021143990 021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชร

0: สายมาทักทายกันก่อนทาง Facebook ครับสวัสดีน้องนิวเคลียร์โอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะสบายดีนะครับน้องแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับใครอีกพี่สุมาลาพี่ศรีวิไลนะฮะบอกสวัสดีครับทุกคนครอบครัว95นะครับผมสวัสดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะแล้วก็พี่นิภาพรนะครับสวัสดีครับมีใครอีกนอกขอดูสิไม่ได้เจอกันนานเลยไหนพี่รัชนีนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องบอลเฮลซิงนะครับเป็นญาติของแวนเฮลซิงใช่ไหมฮะใน ROV นะ FC พี่เพชรครับจากแม่บัวพันธ์นะฮะสวัสดีครับน้องบอลฮะฝากสวัสดีคุณแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่พี่บุญยากรทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
0: สวัสดีครับพี่เหน่งบึงกลุ่มเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ครับสบายดีนะครับพี่วันนี
1: ้ก็ไปเยี่ยมแม่มาค่ะ
0: ไปเยี่ยมคุณแม่มานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ
1: ก็อาการท่านก็เหมือนก็ยังทรงตัวค่ะก็ยังต้องกินนมทางจมูกแล้วก็คือพูดก็ไม่ชัดแล้วอะแล้วก็ติดเตียงแล้วก็ถ่ายก็ต้องทางสายยางแล้วมีแผ่นเพิร์ดอะค่ะ
0: อ๋อเข้าใจเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เหน่งด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: พี่เหน่งอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้นี้ขอเพลงสุนารีเอาหัวใจถวายวัดอะค่ะ
0: โอ้เป็นเวอร์ชันของนัสสุนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับขอสโลแกนมาแลกกันก่อน
1: ค่ะเดี๋ยวลองพูดดูก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและอัยยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยาราอ่าฮะ
0: นี่เป๊ะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่เน่งนะพี่เน่งจากบึงกลุ่มขนาดลองพูดสโลแกนนะยังเป๊ะขนาดนี้นะเก่งมากๆเลยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงยิดเริ่มต้นกบฏเพลงนี้ครับของคุณน้าสุนารีราชสีมานะครับหัวใจถวายวัดครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่สองนะจบไปพาเรทเพลงฮิตของเราวันนี้เริ่มต้นกับบทเพลงหัวใจถวายวัดของณสุนารีราชสีมานะครับน้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็ความรักเหมือนยาขมเป็นเวอร์ชันของคุณอาสันติดวงสว่างนะฮะทักทายกันหน่อยครับน้องนิวเคลียร์อะไรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็น้องมังกรทักทายครับพี่ศรีวิไลพี่จุคนกับเชิงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็พี่นิภาพรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจอกชีวิตมาฝากเหมือนเดิมวันนี้เหรอคือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้เป็นเพลงที่3โอเคเพลงชื่อว่าฝนเดือน6นะครับเป็นบทเพลงของคุณเฟรนชิปสะเทียนพงศ์ต้นฉบับคือคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณครูไพบูลย์บุตรขันเรียบเรียงโดยอาจารย์เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอขอบคุณทรีทแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไป
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับ2เพลงจบไปในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์แล้วก็แก้บนนะครับจากน้องการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่ธาราเดชครับพี่มอนวิลอโรคาพี่นิภาพรน้องมังกรนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่สุริยาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่านั่งมองพระจันทร์อะไรนะนั่งมองพระจันทร์ที่สุกสกราวใจเรานั้นแอบคิดถึงเขาทำไมไม่รู้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าคำคมนะฮะคมกริบแล้วก็ทักทายไปถึงพี่โอฟรานนะครับพี่นาราเดชทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอาพิบันเทานะครับบอกว่าง่วงนอนครับน้องเพชรครับง่วงนอนบ่อน้องเพชรครับโอ้ยวันนี้ง่วงเพลียเมื่อวันเพลียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะในช่วงของหวานวุ่นวานกันนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเลยจากวง Nuvo นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้นะฮะทาง Facebook นี่มีปัญหาอีกแล้วนะครับข้อความหายไปเฉยเลยนะไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะนี่เลยครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเอาใหม่หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC ด้วยแล้วกันนะฮะปัตตานีไปฟังเพลงนี้กันเลยครับตามคำขอนะฮะผิดที่ไว้ใจครับจากวง Silly Fools ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ไว้
1: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวง2เพลงจบไปเมื่อสักครู่นะครับมีจริงครึ่งเดียวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็ You Let Me Down คิดนำนะครับบทเพลงจากน้องเบลถาคณิตนะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านครับที่ส่งกัน SMS กันมานะครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็กราบสวัสดีไปทางFacebook Live ครับ LTM FM 95พี่ละไอสวัสดีครับพี่คำเตยนะฮะพี่สังสุราชพี่นรเดชนะครับพี่เล็กยินดีนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ธัญรัตน์นะฮะสวัสดีครับนะแล้วก็พี่จรัสนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยป่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังอีกสัก2เพลงในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะนี่เลย

0: เอ้าอยู่ไหนเพลง Hit Story อ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปไปฟังเพลงกันเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับปะไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: งานขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: นะคะแบบมาประเทศไทยตอนแบบนานสมัยอะตอนแบบช่วงหนึ่งซัมเมอร์หนึ่งอายุ10 ขวบ

ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเป็นคนนึงนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับสองเพลงจบป้ายมีพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็ดวงเดือนของคุณโจอี้ภูวสิทธิ์นะฮะทักทายครับพี่ละไอนะคุณยายออดสามย่านครับพี่เสาวลักษณ์ครับพี่นรเดชพี่สุวรรณีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สาวคามพี่สุภัทรานะฮะไปอีกอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาดูณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงใครอีกเนาะนะฮะอีกหลายๆท่านแล้วกันก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างเพราะว่าทาง SMS ก็ไม่ค่อยได้ลงชื่อกันสักเท่าไหร่นะฮะจัดไปตอนนี้ผมมีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะสบายขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364จัดไป3เพลงมียิงเย้ายิงร้อยนะฮะจากพี่บาวีแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับของ MC2 แล้วก็คุณก๊อตเมฆลาใช่ไหมครับแล้วก็นุ้ยเวนคลกนะครับจากพี่นุ้ยสิวีนานั่นเองทักทายครับยายออดสามญาติครับพี่จรัสครับพี่หน่อยพี่หน่อยอีเลี้ยงใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุนีนะฮะแล้วก็น้องมังกรขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ทุกท่านเลยพี่ศรีวิไลบอกว่าเต้นจนเหนื่อยนะขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะก็เดินทางมาสู่ท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้หนีห่างจากขินไขและวานิชนะครับทักทายครับไปถึงน้องมังกรพี่ละอายครับยายออสสามย่านน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมเป็นไปตามคาดกันใช่ไหมฮะในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่น้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะโอ้ยังไม่นอนนะจะตีห้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่บุเรียนพี่มี่มิมี่นะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันอังคาร2มิถุนายน2569กลับมาเจอกันนะคะเช้าวันนี้ขอดูฟ้าฝนก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหนักเลยค่ะกรมอุตุเตือนฝนตกหนักนะคะจะถล่มต่อเนื่องคือถ้าคำว่าถล่มเนี่ยมันต้องแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายจังหวัดจะโดนเต็มๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุบ่อยๆนะคะติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของทางกรมอุตุที่จะออกประกาศนะคะของเหตุการณ์เรื่องนี่แหละค่ะประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะก็ยังมีฝนอยู่ตลอดต้องบอกว่าอย่างนั้น2ถึง5มิถุนายนจะมีฝนอยู่ตลอดนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปภาคเหนือ 40% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคอีสาน 40% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากจะหนักอยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบล นะคะภาคกลาง 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ 60% นะคะก็นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสรุปทุกจังหวัดนะภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น 60% ของพื้นที่นะคะที่เพชรบุรีประจวบชุมพรและสุราษฎร์ธานีแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหนักเลยค่ะ 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพก็ไม่รอดอย่างที่บอกนะคะ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอันนี้ก็2ถึง5มิถุนายนนี้นะคะฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็หน้าฝนนะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ก็แล้วกันนะคะฝนตกหนักแบบนี้การใช้ชีวิตก็อาจจะลำบากหน่อยเนาะแต่เช้าก็มันทุลักทุเลนะฝนตกเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหเหนื่อยยากลำบากเนาะคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่คนก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ครับทีนี้มันก็ยากเนาะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดราชการเนาะวันนี้เป็นวันทำงานนะคะวันที่2มิถุนายนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดอีก1วันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีแต่หลายท่านก็อาจจะบอกว่าลาแป๊บนึงได้ไหม1วันมันเป็นฟันหลออยู่ก็ได้ค่ะก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะคะจะลาจะไปไหนอย่างไรวันนี้น้องกวางเหลียงไม่เช่นเคยนะคะ022481366แล้วเดี๋ยวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วยังเป็นน้องกวางใช่ไหมเมื่อกี้022481366นะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนแล้วนะคะสายยังว่างอยู่วันนี้มีข่าวดีด้วยนะข่าวดีของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนที่เราพูดในรายการหลายครั้งว่ารัฐบาลต้องหาทางช่วยนะกลุ่มนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเขาไม่มีมือถือน่าจะเป็นล้านๆต้องบอกเลยว่าเป็นล้านแน่ๆกลุ่มนี้นะคะล่าสุดของล่าสุดจริงๆนี่เขาบอกว่ารัฐบาล

0: รียมเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้อ๋อวงเงินตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครใช้ไม่หมดเนี่ยไม่สามารถนำไปทบเดือนหน้าได้นะคะ 1,000 เนี่ยมันน่าจะหมดแหละแต่ว่าบางทีหลายคนก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะอาจจะลืมอะไรอย่างนี้นะคะคนที่แบบไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ทบให้นะคะระบบมันจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทวันที่1ของทุกเดือนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะไม่มีมือถือไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่พี่ท้วนใช่ไหมจากอำเภอพี่มายโทรมาเข้ารายการนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอนะคะรัฐบาลเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ให้เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้ก็หมายถึงรวมที่คนไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยก็จะเข้ากลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีมือถือนะคะว่าจะลงทะเบียนกันแบบไหนอย่างไรเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังค่ะผู้อำนวยการสำนักคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าวันแรกของโครงการเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนะคะเปิดระบบเพียง30นาทีแรกมีคนไปใช้สิทธิ์กว่า 62,000 คนจากผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านก็สร้างยอดขายยอดใช้จ่ายแล้ว 11.12 ล้านจากกว่า 70,000 รายการมีผู้ร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านนะคะ1ล้าน50,000ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารนะขายเครื่องดื่มด้วยรวมถึงร้านค้าทั่วไปแล้วก็บริการพวกแท็กซี่รถโดยสารก็ได้นะคะส่วนร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาอันนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเนื่องจากว่ามาตรการนี้เนี่ยเน้นช่วยลดภาระค่าคงที่จากวิกฤตราคาพลังงานและน้ำมันเขาก็เลยไม่ให้เข้านะคะการทำร้านเสริมสวยหรือว่าคนที่จะเข้าร้านเสริมสวยก็หมายถึงว่าไม่จำเป็นก็ได้นะเดือนนี้งดไปก่อนยังไม่เสริมยังไม่สวยอะไรเงี้ยก็เสริมสวยที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเอาสิ่งที่จำเป็นเนาะสายมาแล้วนะคะไปรับกันก่อนหนึ่งสายค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอะไรคะ
2: เปียกครับ
0: คุณเปียกอ๋อพี่เปียกนนทบุรี
2: นนทบุรีครับ
0: เฮียเปียกช่วยด้วยใช่ไหมเฮียเปียกช่วยด้วยแต่คนนี้คนละคนนะชื่อเปียกเหมือนกันนะพี่เนาะ
2: ครับ
0: เชิญค่ะพี่เปียกมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวพี่เปียก
2: ครับ
0: ได้ยินนะคะพี่เปียกหลีวิทยุให้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะวิทย
2: ์หลีวิทยุ
0: ใช่ค่ะเปิดวิทยุอยู่ไหมคะ
2: เปิดครับ
0: ถ้าเปิดปิดให้หน่อยค่ะมันจะไม่ได้ยินกันมันจะมีเสียงลองตั้งดีเลย์ไว้นิดหน่อยเชิญครับพี
2: ่ครับ
0: ค่ะเรื่องอะไรนะคะ
2: เรื่องที่ว่าเขาเช่าทำการค้าอยู่ครับที่ตลาดชลประทานนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วทีนี้ค่าเช่าเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายครับผมก็แนะนำให้เขาออกไปจากบ้านเราจะได้ให้คนอื่นเช่าเขาก็ไม่ยอมออกครับเขาบอกเขารู้ตัวดีว่าทำไหวหรือไม่ไหวเขาก็เลยยังไม่ยอมย้ายออกไปครับ
0: ค้างค่าเช่าเป็นเช่าร้านค้าหรือเช่าบ้านคะพี
2: ่เช่าบ้านครับทำเป็นโกดังเก็บของนะครับ
0: อ๋อทำเป็นโกดังแล้วเขาไม่จ่ายกี่เดือนแล้วคะกี่งวดแล้วพี
2: ่เนี่ยเราทำสัญญากันไว้ว่าให้ชำระเงินที่ผ่านมา3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนแล้วทีนี้มันจะครบสัญญาวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยครับมันจะครบ3เดือนแล้วเขาค้างอยู่
0: 3เดือนนี้ก็ยังไม่จ่ายใช่ไหม
2: ยังไม่ได้จ่ายครับ 20,000 กว่าบาทครับ
0: เขาให้เหตุผลอะไรไม่จ่ายไม่มีเงินค่าเช่าหรืออะไร
2: เขาบอกว่าเขายังขายได้ยอดไม่ดีครับเขาก็เลยไม่ได้จ่ายยอดเขาไม่ดีเพราะว่าเงินมันจะต้องใช้สลับซื้อสินค้าเข้ามาอีกทีนึงครับ
0: ค่ะแล้วทำสัญญาไหมพี
2: ่ได้ทำสัญญากันเราเขียนกันเองครับ
0: อ๋อเขียนสัญญากันเองอ๋อ
2: ครับการทำสัญญานี้มันต้องมันมีหนังสือสัญญาแหละแต่ว่าเราต้องติดสตงสแตมป์อะไรให้ถูกเรื่องหรือเปล่าครับผมไม่ได้ติด
0: ถ้าจะฟ้องกันก็คงจะต้องถูกแหละเออแต่ว่านี่คือทำกันแบบว่ากันเองอะเนาะทำกันเองบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายแต่ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะเออใช้ได้อยู่แต่ว่าน
2: ั่นแหละเราก็ให้เขาเซ็นสัญญายินยอมว่าเนี่ยถึงเวลาเราจะต้องชำระแต่เขายังไม่ยอมชำระเลยครับแล้วก
0: ็
2: หลังจากเราทำสัญญากันแล้วอ่ะไอ้ค่าเช่าแล้วมันก็มีค่าน้ำด้วยนะติดมาด้วยเราใช้วิธีหักบัญชีจากธนาคารนะครับแต่เป็นบัญชีของผม
0: หักที่เราใช่ไหมเพราะว่าเราทำไว้
2: ใช่หักที่เราเพราะว่าเออเรา
0: เจ้าเดียวเหรอ
2: เจ้าของบ้าน
0: ไม่ถึงลูกค้านี่คือเจ้าเดียวใช่ไหม
2: เจ้าเดียวครับ
0: อ๋อเจ้าเดียวอ๋อก็ในสัญญาเช่าที่ทำกันเองอ่ะมีระบุว่าถ้าไม่จ่ายภายในวันนี้มีค่าปรับค่าอะไรไหมคะพี
2: ่ไม่ได้ระบุครับแต่ว่าเราบอกไว้ว่าถ้าถึงเวลาแล้วต้องชำระ
0: ค
2: ือภายในเก้าสิบ
0: แล้วก็ยังไม่ชำระ
2: แล้วมันถึง90วันแล้วแล้ว
0: อีกที่ทำ
2: สัญญาไว
0: ้แล้ว
2: มันเป็นเงินค้างชำระครับมันเป็นเงินค้างชำระไอ้หลังจาก90วันเนี่ยเราก็จะต้องมีอีก3เดือนอีกด้วยนะ3เดือนที่เขาไม่ได้
0: ทุกสามเดือน
2: ทุกๆเดือน
0: หมายถึงให้เขาจ่ายให้เขาจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายทุกสามเดือนครับพี่ทำไมทำสัญญากัน3เดือนเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเราทำสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องจ่ายทุกเดือนครับ
0: อ๋อ
2: เดิมก็มีเงินล่วงหน้าแล้วหมายถึงว่าเข้ามาอยู่นี่ต้องทำสัญญาจ่ายให้เราเนี่ย3เดือนแล้วตอนนี้ไอ้สัญญาล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีเงินล่วงหน้าไม่มีแล้วหักมันไปหมดแล้ว
0: เราหักเป็นค่าเช่าไปแล้วถูกมั้ย
2: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วใช่แล้ว
0: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วอ๋อก็จริงๆอ่ะต้อง15วันก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้แล้วค่ะถ้าจะจริงจังในสัญญาเนาะบอกเลิกได้เลยต้องจ่ายภายใน15วันหลังจากที่คุยกันไว้ว่าจะจ่ายวันนี้ก็15วันถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องบอกเลิกแต่นั่นแหละต้องมีขั้นตอนว่าทวงถามเป็นกิจจลักษณะไหมให้เวลาเขาจัดการสักนิดนึงเนี่ยขั้นต่ำก็15วันเราเจอกันทุกวัน
2: โอ้ยให้ตั้ง3เดือนนะเขาบอกพี่ไม่ให้โอกาสผมเลยผมก็ให้โอกาสไปแล้วทั้ง3เดือน
0: แต่3เดือนมันก็นานไปแล้วก็บอกไปเลยว่าเลิกละเพราะว่าคุณผิดสัญญาซ้ำซาก
2: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่จ่ายอีกก็ฟ้องเอาสัญญานี่แหละค่ะไปฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยแต่มันก็ยุ่งยากอะนะเพราะว่าเขาก็ไม่ออกก็ต้องมาดำเนินขับไล่อะไรอีกก็ยุ่งมากเอาจริงๆนะไอ้เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกมากพี่เปี๊ยกคลาสสิกจริงๆผู้เช่าไม่ออกเนี่ยโอ้โหมันยากเขาถึงบอกว่าเนี่ยใครก็ตามเนี่ยเวลาจะไปประมูลที่กรมบังคับคดีนะไปดูทรัพย์นั้นก่อนนะยังมีคนเช่าอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ไหมไปประมูลมาได้แล้วนะยังไม่สามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยเพราะว่ามีคนเช่าอยู่แล้วออกยากมากค่ะพี่เปียก
2: อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปทำยังไงครับแจ้งความ
0: ก็แจ้งความได้ค่ะฟ้องเลยค่ะเราต้องฟ้องขึ้นศาลไปแล้วก็เดี๋ยวเอาหมายศาลมาบังคับให้เขาออกถ้ายังไม่ออกก็นั่นแหละค่ะดำเนินขับไล่อีกแล้วก็เรียกค่าเสียหายเขาได
2: ้ครับ
0: คือ เอาในหนึ่งเราเสียประโยชน์ถูกไหมคะคนอื่นจะมาเช่าเราก็ไม่ได้เออค่าเช่าครั้งชำระก็ไม่ได้อันเนี้ยเขาต้องเสียค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระด้วยนะถ้าตามกฎหมายนะคะแต่ว่าพี่ก็อาจจะแบบเออไม่เอาแล้วก็ได้ขอให้ออกไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่เดิมเขาบอกว่าผมวันแรกเขาผิดนัดชำระนี่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้นะวันละคุณจะจ่ายให้เขาบอกว่าวันละ50บาทเขาบอกเขาจะให
0: ้ค่า
2: เสียเวลาพี่
0: เป็นค่าดอกเบี้ยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เขาจะให้วันละ50บาทผมบอกว่าไม่ต้องให้หรอกให้ตรงเวลากันแล้วกันไม่ต้องให้ค่าเสียเวลา
0: 50บาทนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดเนาะขอให้จ่ายค่าเช่าตรงเวลาเดือนนึงเท่าไหร่คะพี่ขอโทษที
2: เดือนนึงผมคิดเขา 7,000 บาทนะครับ
0: โอ้ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะ
2: ไม่ได้เยอะเขามันอารมณ์มาด้วยกันมาโดยตลอดอ่ะผมก็ว่า
0: เข้าใจเลย
2: เขาก็เออถ้าเกิดเขาไอ้พลิกตัวกลับมาทำรายได้ขึ้นมาได้เขาก็เออจะได้มีโอกาสไม่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าที่ขายสินค้าใหม่เนาะก็จะได้ใช้ต่อไปที่ไหนได้เขาไม่ยอมชำระเลยครับ
0: ไม่ชำระเลยก็อ้างว่ายังไม่มีกำไร
2: ใช่เขายัง
0: นั่นแหละค่ะ
2: เงินยังอยู
0: ่ขั้นตอนก็คือนี่แหละพี่ส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไหมว่าเนี่ยให้จ่ายค่าเช่าภายในกี่วันลองส่งไปดูทำเป็นหนังสือก็ได้ค่ะไปแปะไว้ที่หน้าบ้านเขาอ่ะ
2: อันนี้คือหนังสือที่เรา
0: หนังสือบอกแค่สัญญาเช่าก็คือถ้าเราคิดจะฟ้องอ่ะเราก็ทำให้ถูกกฎหมายว่าเราบอกเลิกสัญญาให้มันถูกกฎหมายก็ทำหนังสือให้ชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยฉันเลิกสัญญาเช่ากับเธอแล้วเพราะว่าเธอผิดสัญญาครั้งค่าเช่าซ้ำซากแล้วก็ในจดหมายก็ระบุไปเลยว่าขอให้ย้ายออกภายในกี่วันอะไรเงี้ยก็คือเขียนเป็นลักษณะแบบกลางๆไปอันเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานว่าเราแจ้งเป็นหนังสือชัดเจนเดี๋ยวเขาจะอ้างได้ว่าอ๋อไม่ทราบไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในหนังสือก็บอกไปเลยว่าให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในเท่าไหร่ยังไงแล้วก็บอกไปเลยก็ได้ว่าไม่เอาดอกเบี้ยเลยก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราแฟร์กันถ้าไม่ออกอันนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานนะว่าเราบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีที่ระหว่างที่เขายังไม่ออกไม่อะไรเนี่ยพี่เปี๊ยกก็ไม่ควรจะบุกเข้าไปในถิ่นนั้นนะคะอย่าไปย้ายของอะไรของเขานะพี่นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเขาหัวหมอมาฟ้องเรื่องการบุกรุกเคหสถานลักทรัพย์เลยมันก็เคยมีคดีแบบนี
2: ้อันนี้เราไปติดไอ้ที่บ้านของเราเลยใช่ไหมติดหน้าบ้าน
0: ก็ติดได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ส่งเป็นจดหมายไปก็ได้อย่าไปติดแบบประจานก็คือใส่ซองไปหน่อยก็พับใส่ซองไปแล้วก็ถึงผู้เช่าชื่อคุณอะไรก็เขียนไปถ้ารู้จักแล้วก็จดหมายข้างในก็บอกประมาณนั้นแหละบอกเลิกสัญญาเช่าไปเลยให้ชัดให้ย้ายออกภายในกี่วันให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในกี่วันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเราบอกเลิกตามกฎหมายเรียบร้อยส่งเป็นหนังสือไปเลยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็พี่เปี๊ยกก็ปรึกษาทนายซะหน่อยเนาะใกล้ๆบ้านง่ายเลยทีแบบนี้ค่ะ
2: ต้องปรึกษาทนายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าคืออย่าไปบุกรุกโดยพละการอะไรพวกนี้มันจะมีประมาณมีคดีแบบนี้เยอะค่ะเดี๋ยวเขามาแจ้งเรากลับนะแทนที่เราจะเป็นฝ่ายถูกกลายเป็นโอ้ยฝ่ายโดนแจ้งบุกรุกด้วยนะเคยมีนะคะเนี่ยเป็นปัญหาที่บอกว่ามันย้อนแย้งมากอ่ะกับเรื่องเนี้ยเจอกันนักต่อนักแล้วค่ะค่าเช่าเขาไม่ใช่เยอะอะไรเนาะนั่นแหละแล้วก็สัญญาเช่าพี่ก็นั่นแหละเก็บไว้แล้วก็ทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งไปยกเลิกไปนะคะแล้วขอโทษนะพี่ค่าน้ำค่าไฟนี่คือมันพ่วงกับบ้านที่พี่อยู่ด้วยอะคะ
2: ใช่ค่าปกติแล้วมันมีค่าน้ำค่าไฟด้วยแต่ทีเนี้ยค่าน้ำอ่ะพอผมบัญชีที่เขาโอนเงินมาเขาโอนมาไม่ตรงเวลาไงค่าไฟเขาก็เลยตัดไปเลยค่าไฟเขาก็เลยคือทาง
0: ใช่คือถ้าน้ำและไฟแยกกันอ่ะ
2: ไปเลยแต่ว่าค่าน้ำก็ยัง
0: ค่าน้ำและไฟแยกกันก็คือพี่ไปยกเลิกน้ำกับไฟได้เลยเพราะมันเป็นชื่อของเรา
2: แต่ว่าค่าไฟเนี่ยทางไฟฟ้าก็ตัดไปแล้วเพราะว่าไม่มี
0: เงินใช้ไฟอะไรอยู่อ่ะ
2: ใช้ไฟอะไรไฟนครหลวงอะครับ
0: ไม่หมายถึงว่าในเมื่อการไฟฟ้ามายกเลิกไปแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่ตอนนี
2: ้อ๋อ
0: ตรงเหรอ
2: ก็คือว่ายกเลิกในบัญชีธนาคารของผมไปแล้วธนาคารเขายกเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาก็เอาบินที่เขามาวางไว้หน้าบ้านนั้นไปจ่ายเงินเองนะครับ
0: อ๋อเขาก็เนาะนั่นแหละที่ปรึกษานักกฎหมายสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังเนาะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะเขาจะค้างค่าเช่ามานานอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นน่ะมันต้องหมุนเงินต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เนาะเข้าใจว่ากุ้มใจแหละแต่ก็ปรึกษานักกฎหมายได้เลย
2: เนี่ยเงินที่ค้างอยู่ทั้งไอ้นั่นด้วยทั้งผิดนัดชำระนั้นด้วยแล้วก็ไอ้สามเดือนที่ไม่ได้จ่ายนี้ด้วยรวมแล้วเกือบ50,000นะครับ
0: เกือบ50,000แล้วนะคะโอ้โหคราวนี้มันก็ยากอยู่เนาะแล้วเขายังประกอบอาชีพได้ปกติอะไรไหมอ่ะพี่
2: ก็เนี่ยยังรับไอ้อะไรนะเงินที่รัฐช่วยอยู่อะครับยังเปิดร้านค้าที่ว่าอะไรนะไอ้รัฐประชาร
0: ัฐเป็นร้านค้าเหรอ
2: ใช่เป็นร้านค้า
0: แต่ว่าร้านค้าก็มีคนมาสแกนจ่ายอะไรที่ร้านเขาปกติใช่ไหม
2: ใช่มี
0: แล้วก็จ่ายกลับมาหน่อยบ้างก็ได้นะแปลก
2: ใช่มันน่าจะทำได้เนี่ยไม่ยอมจ่าย
0: แปลกเนี่ยแปลกจริงน่าจะได้โอ้แสดงว่าอันนี้
2: เขาไปเช่าอยู่ต่างหากอีกทีนะครับที่เขาขายของอ่ะแต่ว่าบ้านเขาเป็นตัวดังเก็บของ
0: ก็เนี่ยระวังพี่เปี๊ยกระวังเรื่องเดียวระวังบุกรุกนะคะเข้าไปส่งจดหมายแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยถือว่าเราทำตามหน้าที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทนายไปนะคะ
2: ครับ
0: เนาะค่ะขอให้คุยกันได้ด้วยดีนะพี่นะจริงๆก็ไม่อยากให้ขึ้นลงขึ้นศาลหรอกเนาะ
2: ครับ
0: นะคะค่ะโชคดีค่ะพี
2: ่ทนาย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณด้งเลยไม่ได้คุยเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะมาค่ะสักครู่ค่ะ
2: ยังเจ็บที่นอนอยู่ทั้ง

ีคนส่งมาก็บอกว่าคุณดงน่าจะถูกรางวัล นะคะอันนี้ก็เลยยังไม่ตื่นน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะน่าจะตื่นแหละถูกรางวัลก็ต้องตื่นนะหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาเต็มๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเมื่อวานนี้ใครถูกรางวัลบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะแม่ค้าผักรับ1ใบ6ล้านอ๋อโอ้ยแม่ค้าผักยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยท้อง5เดือนด้วยนะอยู่ในตลาดกำแพงเพชรด้วยน้องด้งเออนี่บ้านน้องด้งเลยชื่ออินทิราอายุ25ปีนะคะเขาถูกรางวัลที่1มีเพื่อนๆแม่ค้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะเธอบอกว่าเธอนอนฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลข173770โอ้โหบอก6ตัวตรงเป๊ะเลยนะคะเธอบอกว่าถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญด้วยนะเธอก็ไปขายของปกติเนาะถ้ามีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาเธอก็บอกว่าเอาดูหน่อยก็พบว่ามันมีเลข770อยู่ตรงกับที่ฝันแต่มีด้วยกันอยู่2ใบตอนนั้นเธอก็บอกว่าไม่มีตังค์อ่ะก็ซื้อแค่ใบเดียวพอหลังจากที่รางวัลออกแล้วไม่ถูกรางวัลที่1โอ้โหดีใจจนร้องไห้เลยไม่คิดว่าจะถูกเนาะแล้วมันคือเธอบอกว่าเธอยังเป็นหนี้ค้างค่าผักอยู่เลยตอนนี้ดีใจมากจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปทําบุญให้กับคนแก่ที่มาเข้าฝันนั่นแหละค่ะเออแล้วก็เธอบอกว่าเธอน่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่ดอยมูเซอร์เลยตั้งท้องไว้5เดือนแล้วอาจจะลูกในท้องให้โชคก็ได้หลังจากนี้ก็ไม่เลิกขายผักหรอกยังขายต่อไปนะคะอื้อหือนี่แหละก็อยากให้อย่างเงี้ยคนสู้ชีวิตอย่างนี้เนาะถูกรางวัลนะคะก็ขอให้เธอเขาเรียกว่ามีแต่โชคดีนะนี่แม่ค้าก็มาแสดงความยินดีกันใหญ่เลยนะคะเธอก็ไปพบกับตำรวจเมื่อวานนี้ร้อยเวรก็บอกว่าร้อยเวรของสภ.เมืองกำแพงเพชรนะคะคนนี้เพิ่งมาทำงานเป็นวันแรกมาทำงานที่โรงพักนี้คือย้ายมาวันแรกเลยอ่ะเมื่อวานเข้าเวรครั้งแรกด้วยนะคะตอนแรกอยู่โรงพักลานกระบือบอกว่าตกใจคนลุกไปหมดร้อยเวรนะร้อยตำรวจโทธนกิจพิษอ่อนนี่ก็ได้ไปอีกข่าวหนึ่งอันเนื่องมาจากว่าเพิ่งย้ายมาอยู่โรงพักนี้ครั้งแรกอยู่ๆก็มีแม่ค้าผักมาบันทึกประจำวันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ตกใจขนลุกไม่น่าเชื่อเพราะว่าอะไรตอนที่อยู่โรงพักลานกระบือก็เป็นแบบนี้จำได้ว่าวันนั้นก็ย้ายไปวันแรกเหมือนกันเข้าเวรครั้งแรกก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันโอ้โหอะไรกันขนาดนี้เนาะร้อยเวรคนนี้ย้ายไปที่ไหนวันแรกมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งตลอดเลยนะนี่สองโรงพักเลยนะร้อยตำรวจโทธนกิจนะคะก็เลยลงบันทึกให้แบบละเอียดมากโอ้โหดูสิแกขยันพิมพ์เนาะเขียนเป็นหน้าเลยนะคะว่าน้องคนนี้ถูกรางวัลงวดที่ชุดที่ของงวดวันที่1มิถุนายนแล้วก็บันทึก QR code ของสลากให้ด้วยเพื่อป้องกันลอตเตอรี่สูญหายหรือว่าถูกขโมยไปนี่โอ้โหร้อยเวรน่ารักเดียวนะคะก็นี่เป็นคนดวงเฮงนะใบเดียวก็เถอะละ6ล้านเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะต่อยอดไปได้เยอะเนาะเพราะว่าน้องเขาอายุยังน้อยอยู่นะเป็นแม่ค้าวัย25ปีนี่ก็คนดวงเฮงนะคะส่วนบ้านนี้โอ้โหเรียกว่าสุดไวรัลเลยบนโลกออนไลน์เมื่อวานเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อโออาริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่มีพระสงฆ์เดินทางไปรับกิจนิมนต์แต่ไปผิดบ้านค่ะเพราะว่าเจ้าภาพทั้งสองงานเนี่ยชื่อคล้ายกันนะคะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31แล้วนะคะวันสิ้นเดือนเนาะในบ้านพักอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนิมนต์พระจากวัดชื่อวัดสุทธิธรรมคลองรังมาทำบุญที่บ้านแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีพระอีกคณะหนึ่งเดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้ก่อนโดยทั้งเจ้าภาพและพระต่างก็ได้เข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มาเพ
พอมาถึงปุ๊บก็รออะไรล่ะก็ทำพิธีแล้วก็สวดตามปกติสิทีนี้เรื่องมาโป๊ะตอนที่ว่าจริงๆอ่ะที่เจ้าภาพไปนิมนต์เนี่ยอีกวัดหนึ่งนะพระสงฆ์จากวัดสุทธิธรรมคลองรังก็เดินทางมาถึงก็เอ้าโยมอะไรอ่ะก็ไปนิมนต์พระไปนิมนต์อัตนาอาตมามานี่เพิ่งมาถึงนะแล้วทำไมยังมีสวดอยู่แล้วล่ะในบ้านน่ะนะพระสงฆ์ที่กำลังสวดทำบุญให้อยู่นั้นมาผิดบ้านค่ะพระที่มาคณะแรกอ่ะมาผิดจริงๆพระที่สวดอยู่เนี่ยเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้วนะคะไม่ใช่พระที่ปราจีนบุรีแล้วทราบว่าเจ้าภาพที่นิมนต์พระจากสระแก้วเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปอีกสักประมาณ300เมตรนิมนต์เหมือนกันแล้วที่สำคัญคือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วยนะคะทำให้เลยพระคณะแรกเข้าใจผิดว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างกัน300เมตรนะคะเมื่อทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงว่าตรวจผิดบ้านแล้วสร้างความเฮฮากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสลับคณะพระสงฆ์ให้ตรงกับงานที่รับกิจนิมนต์ไว้ก็สวดยังไม่ทันจบก็ต้องเลิกกลางคันไปอีกบ้านนึงต่อนะอยู่ห่างกัน300เมตรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะคือชื่อคล้ายกันอ่ะหามากก็บอกว่าพระอีกคณะหนึ่งมายืนรออยู่เอ้าอะไรทำไมมาช้าหรือยังไงรอไม่ได้เหรอเอาเปล่าพระคณะแรกมาเจริญพรผิดบ้านค่ะอย่างเงี้ยก็มีนะก็เป็นข่าวขำๆแล้วกันเนาะสำหรับเช้าวันนี้เพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามีในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าขายของไม่ดีเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้นะคะก็รอถึงแม้ว่าวันแรกอาจจะยังขายไม่ได้นะคะวันต่อไปอีก4เดือนนะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ยังก็น่าจะยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงอุ้ยแม่ค้าใหม่อ่ะยังลงทะเบียนได้อีกหลายวันเลยนะคะใครที่เมื่อวานนี้ทดสอบระบบแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้ากันเนี่ยนะคะขายดีมีลูกค้ามาสแกนจ่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงทะเบียนได้ยังทันอยู่นะคะยังทันอยู่ค่ะนะไอ้เรื่องภาษีเนี่ยก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะคะปรึกษาร้านค้าที่อยู่ข้างๆก็ได้นะคะที่เขาทำมาแล้วเนี่ยว่าเขามีวิธีการจัดการเรื่องภาษีอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณขายดีอ่ะจริงๆก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเนาะถ้าขายดีจริงๆนะสรรพากรก็คงจะไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายก็ยอมจ่ายนะคะสำหรับตามความเป็นจริงนะคะอีกเรื่องนึงยังมีอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับการถูกหลอกกันถูกยืมเงินกันถูกอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่เพจสายใหม่ต้องรอดมีผู้หญิงคนนึงนะคะชื่อน้องหญิงอายุ33ปีค่ะไปร้องขอความช่วยเหลือหลังจากผู้หญิงอีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะเอารถ BM มาจำนำกับนางสาวหญิงเพื่อขอเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วก็เอาไปเตให้หนุ่มบาร์โฮสก่อนที่ภายหลังจะเกิดข้อพิพาทเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ครอบครองรถคันนี้คุณหญิงเนี่ยเขาเล่าว่าไปรู้จักกับเน็ตไอดอลคนนี้รู้จักครอบครัวด้วยนะตลอดเวลาที่รู้จักกันเนี่ยฝ่ายคู่กรณีกับครอบครัวมักจะติดต่อมายืมเงินกันอยู่เป็นประจำอ๋อซึ่งส่วนใหญ่พ่อด้วยแม่ด้วยของเน็ตไอดอลเนี่ยจะเป็นคนประสานพูดคุยยืมเงินออกก็แสดงว่ารู้จักกันทั้งครอบครัวนะคะผู้เสียหายคือคุณหญิงก็เล่าว่าครั้งแรกที่เจอกันเจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับหนุ่มบาร์โฮสและอ้างว่าต้องการเงินไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผิดพันความงามที่ขายผ่านออนไลน์ก็จะยืมสัก 300,000 โดยเอารถ BM เนี่ยมาวางไว้เป็นหลักประกันแล้วก็พร้อมจะทำเอกสารหลักฐานการกู้ยืมให้เรียบร้อยรวมถึงยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนภายในเวลาที่กำหนดแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีเงียบจ้อยเลยค่ะไม่มาชำระนี่ตามข้อตกลงต่อมาคู่กรณีเน็ตไอดอลกับครอบครัวก็ติดต่อกลับมาขอให้เอารถยนต์คืนโดยอ้างว่ารถ BM คันนั้น
เป็นทรัพย์สินของผู้บริหารเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปการะคู่กรณีอยู่พร้อมระบุว่าถ้าไม่คืนรถเธอจะถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจรนะอ้าวคราวนี้คุณหญิงก็เลยเกิดความกังวลตัดสินใจคืนรถให้ไปแม้ว่าเงิน 300,000 เนี่ยยังไม่ได้รับคืนก็ตามนะคะโอ้ตายทำไมอะไรขนาดนี้เนาะก็ให้รถเข้าไปหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าทรัพย์สินต่างๆที่คู่กรณีใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยจึงเกิดความกังวลเกี่ยวกับติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ในอนาคตเนาะเพราะว่าต้อง 300,000 น่ะเงินที่เอาไปทีนี้ก็ไปถามคนใกล้ชิดเพื่อนของเขาก็พบว่ามีผู้ที่อ้างว่าเคยได้รับความเสียหายลักษณะใกล้เคียงกันหลายๆโดยส่วนใหญ่เกิดความน่าเชื่อถือมาจากภาพลักษณ์ของเธอใช้ชีวิตหรูหราบ้านก็เป็นคอนโดหรูใช้รถยนต์ก็แพงๆทั้งนั้นใช้สินค้าแบรนด์เนมคราวนี้เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ก่อนกับตำรวจพร้อมกับบันทึกรับสภาพหนี้เป็นจำนวนกว่า 300,000 เอาไว้แล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขในการผ่อนชำระไว้เป็นหลักฐานแต่จนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่เคยได้รับเงินตามข้อตกลงเลยนะคะ 300,000 ก็ยังอยู่นะที่มายืมไปนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเองก็มีผลกระทบทางการเงินเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันนะคะก็เลยไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดอันนี้ก็เป็นการยืมเงินกันเนาะก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะคะแต่ว่าประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าการที่คู่กรณีเนี่ยเอารถของคนอื่นมาจำนำโดยภายหลังแจ้งว่าไม่ใช่รถของตัวเองแล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามีเจตนาช่อโกงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกเนี่ยเอารถมาวางเนี่ยดูเหมือนเป็นของตัวเองเนาะส่วนการข่มขู่นะคะเห็นบอกว่าอาจจะมีการข่มขู่กันบ้างก็มองว่านี้อาจจะเข้าข่ายความผิดอาญานะคะล่าสุดนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรเนาะแต่ก็ไม่จ่ายกันอ่ะเนี่ยค่ะอีเน็ตไอดอลโปรไฟล์หรูแต่ก็เป็นซะอย่างนี้เนาะ 300,000 เนาะอันเนี้ยก็ไม่น้อยนะคะสำหรับหนี้สินที่ค้างกันอยู่นะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะต้องทำยังไงมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะคะก็น่าเห็นใจเนาะคนที่ให้เงินไปบางทีก็รู้สึกว่าอ่ะก็รู้จักกันอ่ะทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาก็ไม่ได้ใช้คืนอะไรกันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับใครนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากค่ะเอาอีกเรื่องนึงเราอ่านข่าวนี้ทุกวันนะเรื่องยาเสพติดเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่าผลโพของสวนดิสิตโพนะชาวบ้านสะท้อนถึงรัฐบาลนะคะว่าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องยาเสพติดนี่แหละนะที่ติดใจกันอยู่ทั่วประเทศนะคะเพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่หมดนะคะปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะเมื่อวานนี้แม้แต่วัดสวนแก้วค่ะยังเจอแรงงานที่ทำงานอยู่ในที่นั่นยังฉี่ม่วงเลยคิดดูอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายความมั่นคงของอำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะคะนำโดยนายอำเภอสุรชัยโคตรบุตรดีพันตำรวจเอกศิรภพอนุสิริผู้กำกับสน.สภ.บางใหญ่แล้วก็อาสารักษาดินแดนนะคะ70กว่านายค่ะนำกำลังไปตรวจปัสสาวะแรงงานไทยและต่างด้าวทั้งชายและหญิงที่ทำงานอยู่ในวัดสวนแก้วของพระอาจารย์พยอม500กว่าคนนะคะพระสวนแก้วเนาะโอ้คนอยู่เยอะมากเลยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าตำรวจสภ.บางใหญ่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนว่ามีแรงงานภายในวัดสวนแก้วมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยบูรณาการร่วมกันไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะแรงงานหญิง203คนแรงงานชาย358คนรวมทั้งหมด561คนนะคะก็ตรวจฉี่ทุกคนเลยมี5รายฉี่ม่วงนะคะนี่อายุก็ไม่ใช่น้อยนะโอ้โห
ขอโทษค่ะไม่มีวัยรุ่นเลยไพฑูรย์45ปีศิระ48ปีชูเกียรติ51ปีอรวรรณผู้หญิงนะ46ปีและอุษนา49ปี5รายที่ฉีดม่วงคืออายุ45ถึง51กันแล้วทั้งนั้นและยังมีแรงงานชายหลบหนีการตรวจสารเสพติดอีก3อ๋ออันนี้ไป3ไม่ยอมตรวจก็ฟันธงได้เลยถ้าไม่ยอมอย่างนี้ก็แสดงว่าใช่นะคะให้สงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะใช่นะคะที่เจอปัสสาวะม่วงเนี่ยไม่มีต่างด้าวเลยนะคะมีแต่ชื่อไทยทั้งนั้นเลยค่ะ5คนนี้หลังจากเจอปัสสาวะม่วงตำรวจก็เข้านมัสการพระพยอมทันทีเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์พยอมก็ทันทีเหมือนกันนะคะไล่แรงงานที่ตรวจเจอสารเสพติดและแรงงานที่หลบหนีจากการตรวจหาสารเสพติดออกจากการเป็นพนักงานของวัดทันทีพร้อมกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะอาจารย์พยอมบอกว่าอยากทำให้ทุกอย่างโปร่งใสคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีญาติโยมร้องเรียนว่าที่วัดพระอาจารย์เนี่ยนะมีทั้งผู้ค้าและผู้เสพมาอยู่กันที่นี่ถ้าไม่มีการตรวจเช็คมันก็จะคลุมเครือแต่ก็สงสารเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าคนงานเยอะ500กว่านะคิดดูต่อจากนี้ถ้าเป็นคนมีอายุเยอะอยู่ในศีลในธรรมเราจะไม่ตรวจส่วนคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเขาเรียกมาสุ่มตรวจกันเป็นรายๆอ๋อเดี๋ยวถ้ามีอายุเยอะพระอาจารย์บอกว่าจะไม่ตรวจคือถ้าอยู่ในศีลในธรรมเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย51นะพระอาจารย์เนาะนายชูเกียรติชาวสมุทรสงครามอายุ51ปีนางสาวอรวรรณ46ปีชาวนนทบุรีนั่นแหละอันนี้ฉี่ม่วงนะคะเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต่อไปใครที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยค่อยเรียกมาสุ่มตรวจเป็นรายๆส่วนคนที่ร้องเรียนครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาอะไรเขารู้ว่าพระอาจารย์พยอมเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้มากทำเรื่องนี้มานานแล้วขนาดเคยมีคนมาขายยาวิ่งไล่จับด้วยตัวเองเลยมันก็ไม่หยุดตอนนั้นในมืออาตมาถือน็อตอยู่หนึ่งตัวจึงเคลี้ยงไปโดนศีรษะมันแตกเลือดไหลเต็มเลยเคยทำมาแล้วแบบนี้แต่ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าไม่อยากจะไปมีบทบาทแบบนั้นแล้วบทบู๊ควรจะเป็นของเจ้าหน้าที่เออใช่ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์อายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าถือน็อตอยู่หนึ่งตัวเคลี้ยงไปโดนหัวนะคะเลือดไหลเต็มเลยวัดสวนแก้วยินดีให้ตรวจสอบนะคะตอนนี้ก็รู้สึกสงสารคนแก่เขาไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องสงสัยเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอย่างดีแล้วก็อยู่ที่วัดมานานแล้วรายได้ก็น้อยผู้สูงอายุมีรายได้แค่วันละ80บาทเท่านั้นนะเพราะว่าที่นี่กินอยู่พร้อมเสร็จเลยแล้วก็เจียดเงินไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงอาตมาเชื่อว่าไม่มีแน่นอนหมายถึงว่าถ้าผู้สูงวัยที่อยู่ในวัดเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เดินตรวจไปด้วยนะเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้แล้วเว้นนะเมื่อวานนี้500กว่าก็ตรวจทั้งหมดนั่นแหละที่หนีการตรวจไปก็นี่แหละค่ะไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะ3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องร้องเรียนอย่างเนี้ยค่ะคือคนร้องเรียนก็ร้องเรียนทั่วทั้งวัดแหละนะคะก็เลยคิดว่าดีเหมือนกันจะได้ตรวจสอบกันใครที่ไปร้องเรียนเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจบ้างนะไม่ใช่ร้องอย่างเดียวเวลาเขาทำงานเนี่ยไม่มาดูมีเจตนาอะไรขออภัยเวลาร้องเรียนช่วยใส่ชื่อและเบอร์โทรติดต่อมาจะได้ค้นหาความจริงกันนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะบางพื้นที่นะก็ต้องชื่นชมนะฝ่ายปกครองของบางอำเภอเนี่ยนะคะเขาก็จะร่วมกันกับตำรวจในพื้นที่ล่ะค่ะบูรณาการร่วมกันในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะของกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องทำเนาะตามนโยบายที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก็ต้องรีบบูรณาการกันด่วนๆเลยนะคะตรวจปัสสาวะโรงพักก็ตรวจมาแล้วอำเภอนะตำบลนะผู้ใหญ่บ้านเวลามีประชุมอะไรพวกนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพร้อมกันเนี่ยนายอำเภอก็ล็อกประตูตรวจฉี่เลยนะคะก็ถือว่าต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะสำหรับในเรื่องของยาเสพติดไม่งั้นยังไงก็ไม่หมดไปจากประเทศไทยแน่นอนนะคะนี่คือขนาดวัดสวนแก้วเนาะยังต้องเจอเลยนะคะเจออันนี้เป็นแรงงานนะไม่ได้เกี่ยวกับพระอะไรนะคะเพราะว่าคนอยู่เยอะมากเนาะสำหรับแรงงานที่วัดสวนแก้วเนี่ย561คนนะคะก็ไม่น้อยค่ะถือว่าเยอะมากการ
ที่คนหมู่มากไปอยู่แบบนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้บ้างก็เลยมีคนร้องเรียนไปที่ตำรวจนั่นเองนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ูไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ6:12 นเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดนะคะพี่คิมเหรอคะหรือพี่คิมถามมาว่าสิทธิ์200บาทต่อวันใช้ไม่หมดต่อวันสะสมได้ไหมได้ค่ะก็ภายในเดือนนี้พี่จะใช้วันไหนก็ได้นะคะให้ครบเนาะ 1,000 บาทที่เขาโอนแล้วน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้ก
1: ็มาแล้วว
0: ันที่2วันที่มีคนบอกว่าน้องโด้งถูกรางวัลแน่ๆถูกลอตเตอรี่แน
1: ่ๆผิดคาดครับผิดคาด
0: 95น้องโด้งออกอีกแล้ว
1: ไม่ถูกเออเลขคลื่นเราเลยนะพี่นะ
0: โอ้โหเป๊ะเลยค่ะเราเพิ่งจะจัดกิจกรรมครบรอบไปเนาะ
1: ครับผม
0: ออกบ่อยมาก
1: ดันไม่ได้นึกถึงเลยฮะพอดีวันนี้ก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ทั้งนั้นเลยฮะไม่ถูกเลยฮะ
0: แล้วลืม95ไปเลย
1: ลืมเออ
0: ไม่ได้ซื้อแต่มันออกบ่อยมากนะ95 96 98อะไรประมาณนี้เนาะ
1: ใช่
0: เออแต่95น่ะบ่อยสุดๆ
1: เออแล้วคุณผู้ฟังเราไปฮะผลประกอบการ
0: ผลประกอบการ
1: ส่งมาบอกรวยกันบ้างไหมรวย
0: เออพี่ปูไงพี่ปูกัญญารัตน์เนี่ย
1: เป็นไงฮะ
0: ใครอีกผลประกอบการนะฮะเออพี่แขกสุธิรัตน์นี่เดี๋ยวบอกให้ทราบกันโดยทั่วไป
1: ยินดีด้วย
0: นะยินดีด้วยทุกคนเลยนะคะแต่ละคนนะ
1: วันนี้เหมือนกับว่าแบบว่าเหมือนตอนเช้าอ่ะเหมือนตอนเช้าแบบเอ้ยได้เงินเลยได้เงินมันเหมือนแบบไทยช่วยไทยพลัสที่มันช่วยเรานะมันเหมือนว่าเราแบบเหมือนถ้าเราได้เงินแล้วซื้อของแล้วมันไม่เงินคืนหรือว่าจ่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันเป็นผู้ชนะเออรู้สึกความรู้สึกของคนของมนุษย์นะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอ่ะเหมือนเป็นผู้ชนะ
1: ใช่เออแต่พอตกบ่ายฮะ
0: ค่ะ
1: ย่อยยับ
0: แพ้กันทีกลายเป็นผู้แพ้เฮ้ย
1: ใช่วันเดียวมี2อารมณ
0: ์เออนะคะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะเออก็เอางี้หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าเออรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็อาจจะมีอาชีพสงอาชีพเสริมก็ว่ากันไปนะคะก็ฝากอีกรอบนึงนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะที่ยังไม่ได้ลงในโครงการไทยช่วยไทยพัสนะคะยังมีเวลาค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสนะคะเพราะบางคนเนี่ยเหมือนจะดูสถานการณ์อ่ะน้องดวงดูสักเดือนนึงก่อนไหมเพราะมีตั้ง3เดือนเนาะก็ได้ค่ะรัฐบาลก็ไม่ว่าอะไรก็ยังมีโอกาสจะไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะแม่ค้าร้านใหม่ไปลงได้เลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อยู
1: ่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ร้านอาหารร้านอะไรอย่างนี้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวส่งมาจังหวัดไหนที่นี่ร้านทำผมร้านเสริมสวยอะพี
0: ่ร้านเสริมสวยรู้สึกไม่ได้นะ
1: เอ๊ะทำไมที่ขอนแก่นเขาแห่กันไปใช้เลยฮะเขาบอกว่า
0: เฮ้ย
1: ตะใด200จ่าย80บาทเองพี
0: ่เดี๋ยวร้านเสริมสวยร้านสปาเล็บเขาบอกว่าไม่อยู่ในขายรอบนี
1: ้เหรอ
0: โอ้
1: เขาไปลงแล้วสิทำไงล่ะ
0: ไปลงแล้วเหรอ
1: เออคนแห่ไปใช้กันน่ะเขาบอกว่า
0: โอ้
1: สองสะใดจาก200จ่าย80บาทอะไรแบบเนี้ยเออ
0: โอ
1: ้เหรอก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วไปลงก็เลยบอกว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบร้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะก็ถ้าเขาร่วมได้ก็ช่วยแบ่งเบา
0: เลยก็นี่ไงเขาบอกว่าร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการนี้มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตน้ำมัน
1: เออ
0: คือมันเหมือนประมาณว่าร้านเสริมสวยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
1: ถ้าคนต้องทำสมมติคนจะไปทำงานคนต้องทำผมทุกอาทิตย์ทุกเขาเรียกอะไรคนต้องทำผมทุกกี่วัน3-4วันสักทีเนี่ยผู้หญิงอ่ะที่เขาแล้วเขาได้ผลประโยชน์ขนาด
0: ก็
1: ช่วยลดภาระได้เขาได้นะ
0: ก็ไปสแกนจ่ายมาสระผมเองได้ไปซื้อแชมพูมา
1: เห็นบางทีแบบคนที่ออฟฟิศอ่ะเขาต้อง2-3วันสระใดทีหนึ่งปามาออฟฟิศอะไรแบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องเข้าร้านเสริมสวยคือผู้หญิงเนี่ยยังไงต้องเข้าแต่ว่าเออเนี่ยร้านเสริมสวย

0: ร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเขาว่าอย่างนั้นนะไอ้1,50,000แห่งอ่ะเป็นร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มกับร้านทั่วไปรวมแท็กซี่อะไรได้ได้นะไรเดอร์ได้แต่ว่าร้านเสริมสวยดูดีๆนะคะเผื่อว่าอาจจะได้ก็ได้เนาะแต่อันเนี้ยเมื่อวานที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังอ่ะท่านว่าอย่างนั้นน่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้
2: ไม่รู้ว่ามีคนไปใช้แล้วเขาลงกันไปแล้วอ่ะด้าน
0: ชักเป็นห่วงร้านนั้นจังนะคะก็ไม่เป็นไรเช็คกันดีๆนะวันแรกก
2: ็
0: อาจจะมีแบบเข้าใจผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเนาะ
1: ใช
0: ่
2: ก็กำลังจะมองว่ามันก็เป็นเรื่อง
0: ถ้า
2: คนแบบนะคนจำเป็นที่ต้องแบบไปสระผมก่อนไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้
0: แรงเบาตร
2: งนี้ไปได้แต่ถ้าเขาไม่ให
0: ้ครับ
2: อ้าวผิดเจตนารมณ์นะ
0: ค่ะ
2: น
0: ะอ่ะเช็คดีๆนะคะ
2: ครับผม
0: ส่วนคนนี้นี่จะมีไทยช่วยไทยหรือไม่มีก็ตามยังขยันเหมือนเดิมนะคะพี่สุนารีราชสีมาเธอก็ยังไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงอะไรนะขอรับทุกโอกาสที่เข้ามาแต่บางวันก็ไม่ได้มีถ่ายรายการหรือไม่มีงานเพลงเธอก็ใช้เวลาไปการปลูกผักแล้วก็เอามาขายเองด้วยนะคะลุงล
2: ่
0: าส
2: ุ
0: ดนั้น
2: เธอบอกว่าคิดอยู่นั่งขายผักอยู่ฮะ
0: แกคือแกปลูกเองขายเองแบบว่าไม่มีความเขินอายว่านี่โอ้เป็นนักร้องรุ่นใหญ่นะดังมากนะสุนารีนะแกไม่มีตรงนั้นแกบอกว่าแกไม่อายทำกินมีความสุขกับทุกอย่างในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาดูน่นนั่นนี่อยู่กับหมาว่างก็ปลูกผักเก็บผักขายทำกับข้าวให้ลูกหลานกินให้คนงานกินแล้วก็ไปดูที่ดูทางไปดูน้ำดูอะไรที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็กำลังจะไปพัฒนาพื้นที่ลำตะคองคือจะมีที่ดินอยู่ที่นั่นจะไปปลูกบ้านแล้วก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะทำเป็นแปลงผักเหมือนกับแลนด์มาร์คเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปทำแปลงผักอะไรอยู่ที่นั่นในบ้านปลายถามว่าแล้ว ตอนนี้เนี่ยมองว่าดูเหมือนพี่สุจะสลัดภาพนักร้องไปใช้ชีวิตแบบบ้านๆแล้วเต็มตัวจริงไหมบอกว่าจริงๆก็เป็นแบบนั้นมาอยู่แล้วเป็นเกษตรกรหลักแต่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไงคนก็เลยไม่รู้พอมีโซเชียลก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดได้ใช้ชีวิตแบบเรียวๆถ่ายทอดให้คนได้เห็นถ่ายคลิปทำกับข้าวกินแบบไหนสุนารีอยู่แบบไหนว่างทำอะไรมีงานในวงการก็ไปก็ทำได้หมดแกก็ว่าอย่างนั้นเนาะหลายคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยอยากทำแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นมันคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือบางคนขอไปดูบ้านเลยนะไอ้ปลูกเน
2: ี่
0: ยวิธีการปลูกแบบไหนปลูกถั่วฝักยาวแบบไหนที่แบบไม่มีหนอนเจาะอะไรนี่นะแกก็บอกว่าก็เหมือนการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนะเลี้ยงต้นไม้กว่ามันจะโตงอกงามมาเห็นเขางามออกดอกออกผลมีความสุขมากๆนะคะฝากทุกคนไม่ต้องรอให้อายุเยอะเริ่มทำเร็วก็เหมือนจะมีความสุขเร็วขึ้นแล้วการปลูกต้นไม้ทำให้มีสมาธิด้วยมีสมาธิกับการโฟกัสอยู่กับมันถามว่าจนถึงขั้นลาวงการบอกอุ้ยไม่ลาหรอกค่ะไม่ลาแน่นอนทุกอย่างทำควบคู่กันได้หมดงานบันเทิงร้องเพลงงานหนังละครรับบทตอนนี้ชีวิตเหมือนว่าไม่ได้โฟกัสที่เงินที่รายได้แล้วนะขณะนี้มีงานเข้ามาก็ทำมีความสุขกับมันแล้วก็นับถอยหลังใกล้ฝั่งไปทุกทีอยากใช้เวลาให้มีความสุขที่สุดไม่อยากเสียเวลากับอะไรอีกแล้วไม่แบกอะไรเลยเข้ามาก็มีความสุขเลยเธอว่าอย่างนั้น
2: อ๋อ
0: ดูแล้วมีความสุขจริงเนาะคือ
2: ครับ
0: ทุกอย่างแกพร้อมหมดเลยเนาะ
2: เออ
0: แล้วคนทำอะไรที่ไม่เครียดอ่ะมันมือเครียดเนาะ
2: แกสามารถใช้วิถีชีวิตเหมือนคนธรรมดาได้เลยอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ทุกอย่าง
2: พอเพียงอ่ะแบบคำนี้ใช้ได้เลยอ่ะพอเพียง
0: ต่อให้มีเชื้อโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายสงครามเตรียมพร้อมเสมอบอกทุกคนที่บ้านว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรอยากให้เตรียมพร้อมเอาไว้ช่วงสงครามที่โพสต์ไปก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนถ้ามันไม่เกิดขึ้นไม่รุนแรงก็ดีอยู่แล้วแต่ทุกอย่างกำหนดไม่ได้ไงมันเกิดก็เกิดเรามีแหล่งอาหารเราปลูกข้าวได้ที่บ้านปลูกผักปลูกโน่นนี่หรือเตรียมอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ตามความเหมาะสมของความเป็นเราไม่ต้องไปหาเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะคือเครียดในอนาคตอ่ะเธอบอกว่าไม่เอาแบบนั้นมันเป็นภาระนะคะแล้วก็ทุกอย่างขออยู่บนพื้นฐานของความพอดีแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะทุกวันนี้เราสามารถปลูกผักกินเองได้ทำอะไรเองไ ประหยัดนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยเอาจริงๆค่ะเธอทิ้งท้ายแบบนี้ก็ดีนะ
2: ดีฮะ
0: ดีใกล้ชิดธรรมชาติ
2: ครับแล้วดูลุกอีกมันพลิกอีกลุกนึงไปเลยนะคือการไปนั่งขายของอยู่นั่งขายผักอยู่ริมฟุตบาทริมถนนเลยเนาะ
0: ก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะเออเอาใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่เอี้ยมเป็นแม่ค้าใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่พอมานั่งในรายการเป็นคอมเมนเตเตอร์เฮ้ยก็เป็นอีกคนนึงเลยอ่ะ
2: เออใช่
0: เออม
2: ัน
0: ทำได้ด้วยนะ
2: เขาไม่ติดภาพลักษณ์แสดงว่าเขาไม่ได้ติดภาพลักษณ์นี้เลยอันเนี้ยดี
0: จริง
2: เนาะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: เนาะก็มันก็มีความสุขดีนะอยากได้ชีวิตแบบเนี้ยก็ต้องทำเองนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เออรับรองไม่ลำบากเนาะอย่างเงี้ย
0: ใช่
2: ครับอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ลำบากครับพี่เสนาหอยฮะล่าสุดนะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่นะน
0: ่
2: าจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่เสนาหอยนะครับโอ้นะร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะพี่หอยบอกว่าประกาศยุติบทบาทนะครับปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เนี่ยมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
0: ไม่ทำแล้ว
2: ไม่ทำแล้วประกาศเลยนะครับใช่ว่าร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาเทพรักษ์วัชรพลปิดแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกนะว่ากิจกรรมหรือการบริหารอะไรก็ตามของแบรนด์บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะรวมถึงแฟรนไชส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
0: โอ้ก็คือเหมือนกับสลักให้เขาไปเลยให้หุ้นส่วนไปนี
2: ่
0: หรอ
2: ใช่ใช่นะถ้าจะไปเป็นชายอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วจะไปเห็นโลโก้บัวไหลแล้วนึกถึงเสนาหอยไม่ได้แหละเขาไม่ได้ทำ
0: ไม่เกี่ยวแล้ว
2: เพราะก่อนนั้นเราจะเห็นคลิปมาบ่อยๆนะครับว่าตัวพี่หอยเนี่ยไปยืนรับแขกเองเลยนะที่ร้าน
0: อ
2: ่ะแล้วก็มีศิลปินดาราไปทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งทำรายการไปด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเลยนะครับแม้แต่พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยนะฮะที่ต้องยอมรับว่าเนาะก็ได้เหมือนกับมีปัญหากันไปนะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับยังเข้ามาเม้นเขาบอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเข้ามาเม้นบอกว่านะเปิดเองเลยหอยสร้างแบรนด์ใหม่ทำได้อยู่แล้วสินกรรมทำได้เออนะครับ
0: เขาไม่ได้โกรธกันใช่ไหม
2: ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คงจะ
0: คงดีกัน
2: ใช่ระยะเวลามันผ่านมาแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่หอยเขาจะเล่าในรายการตลอดว่าตอนบริษัทเป็นหนี้ร้อยล้านนะครับก็เหลือแค่เขากับพี่วิลลี่ที่สองคนที่แบบก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี้กันไปอ่ะ
0: แล้วใช้หมดด้วยนะ
2: ใช้หมดด้วย 4-5 ปีมั้งใช่ไหมร้อยล้าน
0: ใช
2: ่เออแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่าถึงว่าพี่เปิ้ลเข้ามาร่วมด้วยไงก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่ทำให้ไม่ได้พูดคุยกันไปนะครับ
0: แต่ว่าเจอหุ้นส่วนแล้วมาเจอหุ้นส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวอีกไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนระดับไหนยังไงเน
2: า
0: ะ
2: นั่นสิฮะหนึ่งในคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข่าวเมื่อวานนี้ก็คือพี่หนุ่มกรรชัยนะครับพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะบอกว่าให้รอฟังเรื่องราวเลยนะครับจากปากของเสนาหอยได้เลยนะขนาดผมฟังแล้วของขึ้นฟังแล้วของเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยฟังแล้วของยังขึ้นเลยนะฮะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3นะครับคุณหนุ่มกรรชัยบอกว่าดีแล้วพี่หอยเลิกทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำผมฟังเรื่องพี่หอยแล้วโทรไปคุยแล้วแหมฟังเรื่องพี่หอยแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะสงสารพี่หอยผมบอกได้แค่นี้เอาไว้ให้เขาพูดเองแต่ผมสงสารเขามากพอฟังเรื่องราวเขาแล้วเคยไปทานผมมองว่าก็อร่อยแต่ผมไปกินเพราะพี่หอยเอาไว้เราคุยกันฟังแล้วมันเดือดพี่หมวยต้องฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนึกถึงมันไม่เล่าให้พวกเราฟังไปเลยฮะเราก็อยากฟังครับพี่หนุ่มครับเออประชาชนก็อยากฟังนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่านะครับพี่หอยจะออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการสละเรือ ทิ้งร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ไหมก็ถ้าผมดูคลิปที่บ้านนะผมจะบอกว่าเดี๋ยววันไหนผ่านไปต้องไปเจอไปกินเลยได้กินได้กิน
0: ค่ะ
2: ดูแลเห็นเวลาดารากินแล้วก็อุ้ยอร่อยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแต่คนก็เต็มตลอดนะ
0: ค่ะรสชาติอะเนาะ
2: ก็เนี่ยพอพี่หนุ่มมาขยี้ว่าแหมฟังแล้วมันขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหากันแบบนะที่เขาบอกคนเราถ้าอะไรนะทำธุรกิจอย่าทำกับเพื่อนเด็ดขาดจริงไหมพี
0: ่ใช่จริงค่ะจริงอันเนี้ยเจอมาแล้ว
2: เอาเหรอตอนคุยกันแบบว่าเฮ้ยมึงกับคนสนิทกันไม่มีปัญหาหรอกเราช่วยกันทำ
0: ค่ะคือถ้ามันกำไรอ่ะมันก็ไม่ทะเลาะกันสิคะแต่พอมันขาดทุนเมื่อไหร่นั่นแหละ
2: Oh.
0: นั่นแหละค่ะปัญหาจะเกิดจนเลิกคบไปเลย
2: โอ้
0: จนเลิกคบ
2: ไปเลยผมบอกว่าอย่าทำกับเพื่อนกันนะเดี๋ยวเลิกคบกันไม่คุยกันทะเลาะกันเนาะ
0: จริงค่ะ
2: โอ้
0: จริงเลยอันนี้ก็เจอมาแล้ว
2: ถ้าเลือกเพื่อนที่สนิทจริงๆกันมาโตกันมา
0: โอ้โหต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้จริง
2: ๆหรอพี่หรอโอ้โห
0: จริงค่ะอันนี้บอกเลยนะเพราะเราเจอมาแล้ว
2: อ
0: ย่างยิ่งสนิทมากอะยิ่งเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมในอดีตมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ประทับใจกันมาตลอดรักกันมากแต่พอมาเจอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะผิดใจกันเรื่องนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละณขณะนั้นเนี่ยนะคะมันหน้ามืดแล้วนึกออกไหม
2: เออ
0: มันหน้ามืดละก
2: ็
0: เป็นอย่างนี้แหละ
2: โอ้ครับนี่แหละนี่แหละก็เดี๋ยว
0: ฝากไว้นะเรื่อง
2: น่าจะเรื่อง
0: ธุรกิจ
2: พี่หอยก็น่าจะเรื่องนี้แหละนะเรื่อง
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นส่วนเนี้ยเป็นใครเนาะ
2: ครับไม่รู
0: ้
2: โอ้ใช่
0: ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าต้องก็น่าจะเป็นคนดังเลยเอาจริงๆนะ
2: ครับ
0: เพราะคุณหอยแกก็เข้าวงการบันเทิงมานานมากอ่ะตั้งแต่เรียน
2: แต่ถ้าคนดังกับเวลาทำรายการน่าจะต้องออกมาด้วยกันไหม
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนก
2: ัน แล้วเวลามีไปถ่ายคลิปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอดูผมว่าวันสองวันนี่แหละเขาก็ต้องเคลื่อนไหวแล้วล่ะถ้าพี่หนุ่มขยี้ขนาดนี้เนี่ยคนก็อยากรู้นักข่าวก็อยากรู้เนาะ
0: แน่นอน
2: ครับ
0: ค่ะฝากไว้มาดูคนนี้ใครอีกปมแล้วน้องเมไหนอ๋อเราเคยอ่านข่าวเมคนนี้เมจีรนันท์กิจประสานจำได้ไห
2: ม
0: จีรนันท์กิจประสานก็คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับเอ๊ะคนเมเดียวกันหรือเปล่าเนาะคือสองคนนี้เขาประสบปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องธุรกิจอะไรพวกนี้นะคะเธอบอกว่าพอผิดหวังซ้ำๆเนี่ยก็เลยเกิดความเครียดสะสมแล้วมีกันสองคนแม่ลูกอ่ะเวลามีอะไรแม่ก็จะเป็นคนรับเมย์ก็จะเก็บทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าจะระบายกับใครทีนี้คนใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นมามีความเข้าใจผิดกันหนีออกจากบ้านกันอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีงานเป็นซีรีส์อะไรสักอย่างเปิดตัวเมย์ก็เลยพาแม่มาเป็นเพื่อนด้วยบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงสองแม่ลูกเนี่ยเข้าใจกันดีเหรอเห็นทำงานมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็เปิดใจว่าแฮปปี้เข้าใจกันมากขึ้นแม่ปรับตัวเข้าหาหนูแล้วล่าสุดก็ทำสวยมาก็เลยแฮปปี้ขึ้นอ๋อคนที่เคยไปทำสัญญกรรมมาแล้วโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะคนนี้แหละเมย์ธีรนันท์กิจประสานเนี่ยเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็เธอบอกว่าพอเครียดและผิดหวังซ้ำๆนะแม่ก็เลยรับเอาความทุกข์เหมือนกับเมย์มาระบายที่เขาคนเดียวก็เลยเกิดจุดที่พอมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเหมือนกับคนมาทำร้ายเลยประมาณนี้ทุกอย่างมันก็เลยประดังเข้ามาในตอนนั้นก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยยอมแพ้กับทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วพอเจอคนที่มาทำร้ายก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปตอนนั้นก็เลยเหมือนกับมองไม่เห็นแม่ณตอนนี้รู้แล้วก็เลยขอบคุณแม่ที่คอยฉุดดึงให้เมย์ยังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจให้ภัยลูกทุกอย่างที่สำคัญคือเขามีแฟนคลับเล็กๆที่เห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เพราะว่าเมย์กิรนันท์เนี่ยเขาเคยเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาก็ดังอยู่นะคะก็ดังอยู่ แล้วก็เธอบอกว่าณขณะนี้นะคะความทุกข์เนี่ยก็แบ่งกัน2คนแม่ลูกแต่แม่บอกว่าจริงๆนะไม่สามารถจะช่วยอะไรลูกได้นอกจากให้กำลังใจเขาก
1: ็
0: เวลาเขารู้สึกอะไรเงี้ยคนไม่ดีเจอคนไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจดูแลได้เท่าที่ดูแลถามว่าวันหนึ่งที่เราพูดอะไรแรงไปกับลูกมันก็ไปมีผลกระทบจิตใจกับลูกนั่นแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามหาจุดตรงกลางไม่เจอจริงๆนะคะเพราะลูกไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากได้แล้วเหมือนเขาคิดจะไปตลอดเวลานะคะแล้วถามว่ายังไงเมย์บอกว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าจบชีวิตแม่ก็จะไปบวชประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับผ่านตรงนั้นมาแล้วเนาะผ่านสิ่งเลวร้ายสุดๆมาแล้วทั้งสองแม่ลูกนะคะก็พยายามจะดึงทุกอย่างถึงขั้นพาลูกไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์โทรมาขอบิณฑบาตชีวิตนะคะของเมย์แล้วก็แม่บอกว่าอุ้ยมืดแปดด้านเลยลูกก็ไม่เอาอะไรเลยลูกมีแต่ความรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายอยากจะลาโลกเลยประมาณนี้นะคะก็เลยบอกเขาว่ากลับคืนมาได้ไหมชีวิตเป็นของหนูนะหนูขอเลือกเองเลยคำพูดประโยคนี้แหละทำให้ตัดสินใจโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยว่าขอบิณฑบาตชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็สุดท้ายสองแม่ลูกก็เข้าใจกันนะคะก็เลยตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีก็น่ารักเนาะก็มารับงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยนะชีวิตมันดิ่งเขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าเหมือนจะแบบไม่อยากอยู่อะโลกนี้มันโหดร้ายมากเลยพยายามแบบเนี้ยพยายามจะทำร้ายตัวเองนะคะตอนนี้ก็เลยต้องปรับเข้าหากันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลแม่บอกว่าเมื่อก่อนนะปล่อยทั้งตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าตัวเองก็ไปยึดติดอยู่กับลูกอันนี้ก็พอสุขภาพมันดีขึ้นนะขณะนี้นะคะทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดเลยค่ะ
2: โอ้ครับยังไงแม่ก็หวังดีกับเราที่สุดนะเนาะ
0: จริงเขาไม่มีคนอื่นแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ฉันก็อาจจะมีโมเมนต์แบบเนาะน้อยอกน้อยใจอะไรกันไปก็แล้วแต
0: ่ใช่แล้วคือแปลว่าคือเวลาเขาเจออะไรไม่ดีเนาะเขาก็เจออะไรที่ไม่ดีไปหมดเลยอย่างเขาบอกว่าขนาดที่เขามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องอะไรอย่างงี้นะเขายังไปเจอที่แบบมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นแฟนอีกนะหลอกให้รักอ่ะยังเจออีกอ่ะดูดีคนเราเนาะ
2: ครับ
0: เจอมิจฉาชีพอ่ะค
2: ือ
0: ประมาณว่ามาหลอกอ่ะมาคบแบบหลอกอ่ะก็ยังมีอ่ะดูคนที่แบบเวลาดวงไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเลย
2: ครับ
0: อ่ะแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะสดใสแล้วเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอ๋อไปทำศัลยกรรมมาไม่น่าหน้าสวยเลยโอ้เนี่ยเพิ่งทำศัลยกรรมมา22วันเองค่ะยังตึงๆอยู่นะคะแต่ก็สวยเลยเด็กลงเลยนะคะ
2: โอ้
0: ค่ะชีวิต
2: ครับกีฬาสักนิดกันนะครับพี
0: ่ค่ะ
2: เห็นบอกว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยนะครับทีมชาติอิหร่านส
0: ุ
2: ดท้ายกำลังเตรียมไปบอลโลกนะไปนะครับสุดท้ายแล้วจะไปจะไปบอลโลกนะฮะเขามีการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดทำศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยฮะแสดงว่ายืนยันว่าลุยนะครับไปแน่นะครับแต่มีการตามข่าวก่อนหน้านี้เลยครับตัดชื่อกองหน้าตัวเก่งของทีมนะฮะซาดาอัสมุนนะฮะคนนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไปเพราะรัฐบาลไม่พอใจครับ
0: นะรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลอิหร่าน
2: รัฐบาลอิหร่านเองครับคืออ ๋
0: อ
2: เจ้าตัวเนี่ยดันไปเหมือนกับโพสต์หรือว่ามีการกระทําที่ลักษณะที่เขาบอกว่ารัฐบาลมองว่าไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ
0: โอ้โหข้อหานี้เลยเหรอ
2: ใช่อัสมุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งอยู่กับลีกใน UAE นะครับเขาโพสต์ลงโซเชียลภาพถ่ายของตนเองเนี่ยนะกับเจ้าผู้ครองนครดูไบซีกโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมแล้วก็เป็นนายกของ UAE ด้วยซึ่งทราบกันดีว่า UAE เนี่ยเขายืนอยู่ฝั่งไหน คนอีหร่านไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือเจ้าตัวอาจจะบอกว่าอ้าวก็เขาค้าแข่งหากินอยู่ที่ UAE อ่ะเขาก็ถูกเชิญเวลาเชิญไปงานถูกอะไรก็ต้องไปถ่ายรูปแต่นั่นแหละฮะส่งผลให้รัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่พอใจเนาะก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะการเมืองกับกีฬานะพี่เออถูกตัดชื่อออกเลยครับเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ไปครับ
0: ก็ไม่เอาเออ
2: ไม่เอาเขาติดทีมชาติมา91นัดนะยิงให้ทีมชาติ57ประตูผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะครับ2018กับ2022โอ้โหแล้วรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนสำคัญแทบจะทุกนัดนะครับที่ทำให้อิหร่านเนี่ยยิงประตูได
0: ้คือต้องมีคนนี้มีบทบาทตลอด
2: ก็เป็นเหมือนแบบปิยพงษ์บ้านเราอ่ะเป็นเหมือนซิโก้บ้านเราอ่ะแต่อยู่ๆโดนถ้าไปบอลโลกแล้วไทยเราตัดชื่อซิโก้ออกตัดปิยพงษ์ออกแบบนี้มันก็ขาดคนดาวเด่นดาวดังประจำทีมไปเนาะ
0: ค่ะ
2: ประมาณนั้นนะครับ
0: ก็เสียดายเนาะแต่ว่ามันก็ย้อนแย้งไปนะในเมื่ออิหร่านจะไปแล้วคุณก็ยังไปในประเทศที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันน่ะก็ยังจะไปเหรอ
2: ก็ยังไปนะแต่แค่นี้ไปถ่ายรูปก
0: ับ
2: นายก UAE นะดูเบากว่าที่คุณจะไปอเมริกาอีกใช่ไหม
0: นั่นแหละคือมันแปลกๆอยู่นะแล้วคุณยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรเลยในอเมริกาแล้วไม่ใช่ไปอยู่แค่วันสองวันด้วยนะ
2: ครับ
0: เอ้าแล้วเขาเล่นลึกๆเคยทำไงอ่ะ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะไปตั้งแคมป์ที่เม็กซิโกก่อนไปอยู่เก็บตัวที่เม็กซิโกก่อนนะครับจนถึงวันที่ใกล้ๆจะเตะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถึงจะเดินทางมาที่อเมริกาเนี่ยครับเดี๋ยวรอดูโอ้โหฟุตบอลโลกนี่นอกจากดูบอลแล้วยังต้องรอดูแบบพวกสถานการณ์โลกอะไรอย่างนี้ด้วยนะพี่นะ
0: นี่คือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะ
2: ครับ
0: เนาะเลี่ยงไม่ได้เลยนะกับสถานการณ์ว่าต้องติดตามกันนะคะโอ้โหเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
2: เนาะ
0: แค่เรื่องแบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆมีอีกไหมกีฬาประเภทอื่นอ๋อนี่มีเรื่องของเซเลน่าวิลเลียมนิดนึงนะคะ
2: หายไปจากวงการ
0: นานมาก
2: ล่าสุดพี่น้องนะพี่น้องเขาก็นักเทนนิสเนาะเซเลน่าเขาวีนัสวิลเลียม
0: วีนัสกับเซเลน่าเนาะก็กลับมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นมือหนึ่งของโลกนะเซเลน่านะคะสลับกันน้องพี่น้องเมื่อก่อนเนาะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวพี่เป็นแชมป์เดี๋ยวน้องเป็นแชมป์แต่เซเลน่าเนี่ยน่าจะเก่งกว่าช่วงหลังๆนะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นกำลังจะแข่งอะไรละเนี่ยควีนคัพแชมเปี้ยนชิพที่กรุงลอนดอนนี่คือจะกลับมาแข่งอาชีพครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่จะเริ่มวันที่8มิถุนายนนี้หายไปเลย4ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้อายุ44แล้วนะคะเธอบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่สนามหญ้าของที่นี่เคยมอบช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในอาชีพและตื่นเต้นที่ได้กลับมาสู่เวทีที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของกีฬาชนิดนี้นะคะก็เลยจะกลับมาแข่งเป็นครั้งแรกค่ะคือเธอผ่านการคว้าแชมป์มาตลอดอาชีพนี้73รายการน้องดง
2: โอ้เห็นว่าเลิกไป4ปีเหรอพี
0: ่4ปีพอดีแล้วก็เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกถึง4เหรียญนะคนเดียวอ่ะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก4เหรียญนะคะ
2: แสดงว่า4ปีช่วงนี้ยังดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่นะยังไหวอยู่ใช่ไหม
0: ยังไหว
2: ก็ยังไหว
0: โอ้ดูแล้วยังไหวแน่ๆนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาจะรับประเภทหญิงคู่ด้วยนะเดี๋ยวนะตอนนั้นอ๋อใช่คืออาจจะไม่ได้แข่งเดียวอาจจะเป็นการมาในหญิงคู่นะคะอ๋อโอเคก็ติดตามเนาะ
2: ครับ
0: เวลา กีฬาเป็นกีฬาเป็นยาวิเศษ
2: เป็นตำนานคนหนึ่งนะที่กลับมานะก็น่าเชียร์
0: ใช่น่าดูน่าสนใจเนาะปิดเนาะ
2: ครับผม
0: ปิดค่ะกีฬาและบันเทิง
3: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ไปที่ลุยลำหน่อยค่ะชั่วโมงแรกยังไม่ได้ไปน้องดงกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์แกไปที่บุรีรัมย
2: ์โอ้แกไปถึงหน้าบ้านหน้าทางเข้าบ้านนะบุกไปถึงหน้าทางเข้าบ้านเราเลยได้เห็นทางเข้าบ้านคุณเนวินนะ
0: จะแวะไปกินน้ำชากาแฟหรอหรือยังไงทำไม
2: เห็นทางเข้าบ้านเนี่ยอย่างกับทางเข้าหมู่บ้านมันสุดวิหูตาไงนะคร
0: ับ เนาะคนนี้สุดจริงๆนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะอดีตผู้บัญชาการเอ้ยอดีตอธิบดีกรมตำรวจใช่ไหมหรือเป็นผู้บัญชาการสมัยนั้นก็
2: เป็นผู้บัญชาการตำรวจ
0: ผู้บัญชาการแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วล่ะนะคะก็เมื่อวานจนทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะคือถ้าพูดถึงสุภชัยก็นึกถึงนักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะต้องคนนี้เนาะปัจจุบันคุณสุภชัยก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งนะคะกรณีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ไปบุรีรัมย์ไปอยู่หน้าบ้านของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุรีรัมย์พฤติการแบบนี้คนที่เป็นส.ส.ไม่พึงกระทำนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจมียศถึงพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นควรจะมีสำนึกและมีความคิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหน้าที่ไหมก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่าการพูดเหมารวมว่าทุกคนที่นั่นบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งที่โฉนดที่ดินก็ยังไม่ถูกเพิกถอนเลยหลายคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นการพูดข้ามขั้นตอนถือว่าเป็นการกระทำที่ก้าวล่วงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วละเลยหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนถ้าทุกอย่างจบเด็ดขาดตามที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์มีการกล่าวอ้างจริงคุณสุภชัยก็ตั้งคำถามต่อว่าทำไมการลดไฟยังต้องฟ้องประชาชนเป็นคดีแพ่งอีกหลายคดีทำไมศาลยังรับฟ้องไปพิจารณาคำตอบคือศาลทราบดีว่าในหลักกฎหมายนั้นเนี่ยคำพิพากษาเดิมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความที่มีการฟ้องร้องในคดีกันไปแล้วส่วนเรื่องบุคคลภายนอกที่มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ก็ย่อมมีสิทธิ์จะต่อสู้และพิสูจน์สิทธิ์ของตัวเองได้ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา145และปวิแพ่งมาตรา145เช่นกันค่ะน้องดง
2: ครับผมก็
0: นี่คือเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่1แกว่าอย่างนั้น
2: ก็แน่นอนนะเมื่อวานรถเล่นไปถึงหน้าประตูทางเข้าบ้านไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: แล้วจะพานักข่าวไปด้วยสิอันนี้แหละ
2: นักข่าวไปด้วยเพราะก็ไปยืนเห็นผมฟังคลิปอยู่ก็บอกว่าบ้านอยู่นู่นใช่ไหมก็ชี้ไปโดนนู้นสุดทางนะครับแล้วก็มีเหมือนกับทั้งกาดทั้งคนของเจ้าของบ้านคือคุณเนวินเนี่ยนะฮะ
0: แกไปกับทนายอันใช่ไหมทนายอันบุรีรัมย์เน
2: า
0: ะ
2: ไปกับทนายอัน
0: ทนายอันคนนั้นน่ะ
2: แต่แกก็ไม่ได้เกินรั้วเข้าไปนะไม่ได้เกินรั้วที่เป็นแบบไม้กั้นน่ะนะฮะไม่ได้เกินเพราะแกก็คงรู้กฎหมายอยู่ระดับหนึ่งนะครับว่า
0: โอ้ยแกทำการบ้านไปคือคุณเสรีพิสุทธิ์แกไม่ใช่ว่าไม่ทำการบ้านแกก็ทำการบ้านไปเยอะเหมือนกันว่าคดีนี้มันถึงไหนยังไงขั้นตอนยังไงเลยประมาณนี้นะแต่ว่าความตั้งใจจริงแกบอกว่าแกอยากจะไปจับเขาคุยกับคุณเนวินแต่ว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้าน
2: ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคุณอนุทินแทนที่การประชุมครม.จะมายืนรอดักรอคุณอนุทินถามความคืบหน้านะครับว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเป็นเจ้าที่รัฐเป็นนายกเนี่ยคุณละเลยได้ยังไง
0: คร
2: ับนี่ค่ะแต่หนึ่งคำถามที่นักข่าวก็อยากจะทราบจากคุณจากท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็คือว่าไอ้พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขากระโดงนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีพื้นที่ของชาวบ้านอยู่เกือบ900ลายนะ
0: 995ลายถ้าจำไม่ผิด
2: ถ้าเกิดจะฟ้องเนี่ย กจะฟ้องแค่คุณเนวินหรือจะฟ้องทั้งหมดล่ะ
0: โอ้
2: ไอ้ที่แกบอกจะยื่นตรวจสอบยื่นฟ้องเนี่ย
0: ค่ะ
2: ถ้าเอาตามหลักแล้วถ้าบุกรุกมันต้องเหมาทั้งเข่งทั้งหมด
0: แต่ว่าในมุมของท่านเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าชาวบ้านน่ะไม่รู้เรื่อง
2: แก
0: ก็จะเอาผิดแต่คุณเดวินคนเดียว
2: ถ้าฟัง
0: แบบนั้นนะคะ
2: ค
0: แกก็จะผิดที่แกบอกถ้าคุณเดวินออกจากที่เดินรถไฟจบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่ดินมันไม่ใช่น้อยนะมัน 5,000 กว่าไร่นะ
2: มันที่มันเยอะเลยสนาม
0: ม
2: ัน
0: เยอะ
2: สนามรถ
0: มากอ่ะมันเยอะมาก 5,000 รู้สึกว่าจะ 5,080 ไร่อ่ะประมาณนี้ค่ะลุง
2: ครับ
0: เยอะจริงเยอะมากค่ะก็เมื่อคืนแกยังอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าไม่ทราบ
2: ไม่แน่ใจเนาะ
0: น่าจะยังอยู
2: ่ครับผม
0: ค่ะก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ได้เจอกันเนาะ
2: ใช่ใช่
0: ค่ะในอดีตเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณเนวินแกเคยแค้นอะไรกันไหมหรือยังไงไม่ทราบเนาะไม่น่าจะมีปัญหากันเนาะ
2: ผมเคยสัมภาษณ์แกก็เล่าพาร์ทหนึ่งของบทบาทแกเป็นตำรวจว่าเคยเกี่ยวข้องกับการปราบปรามเรื่องของการซื้อเสียงเคยไปจับการทุจริตซื้อเสียงจับแบบจับยึดเงินได้คาหนังคาเขาคามืออะไรแบบนี
0: ้สมัยแบงค์20เงินหรออ
2: ะไรนั่นแหละนะที่แกเคยเล่าอ่ะนะแกก็เลยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคุณในมีตรงนี้นึงว่าแกเคยไปจับนักการเมืองที่ซื้อเสียงได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็แต่ไม่รู้ว่าปมที่แกมาเข้ามาดูแลเรื่องนี้นี่เพราะอะไรอย่างไรเนาะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ต้องติดตามนะคะแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้ที่ต้องเรื่องช่องสงําสักหน่อยนึงเพราะว่าขณะนี้กองทัพบกเนี่ยก็เข้มเลยนะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องสงําเพราะว่าตรงจุดนั้นน้องๆเคยเป็นฐานนะคะแล้วรู้สึกว่าเคยถล่มกันจุดช่องสงําเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อจุดนั้นแหละแล้วพื้นที่ตรงนี้ถูกนำมาเป็นฐานสนับสนุนการปฏิบัติทางการทหารส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเหมือนจะมีทุนสีเทาเริ่มเข้ามาสนับสนุนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเสริมขีดความสามารถให้กับฝั่งโน้นแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็บอกว่าก็ในทางการข่าวเนาะสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้มั่นใจว่าทุกความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนั้นเนี่ยจะอยู่ในการเฝ้าติดตามของกองทัพและอยู่ในการเฝ้าระวังของไทยโดยตลอดค่ะไม่ใช่เฉพาะช่องสงําด้วยค่ะลุงดง
2: ครับผมครับผม
0: คือตอนนี้ทุกคนมองดูภาพรวมมันอาจจะดูเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีข่าวปล่อยทุกวันว่าเนี่ยเปิดแล้วให้นักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวคนก็แชร์กันไปแล้วก็ด่ากันโอ้โห
2: คนแล้วอารมณ์คนไทยยังไม่อยากให้เปิดเนาะ
0: ยัง
2: เราเรียนของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะใช่อารมณ์คนไทยรู้สึกเหมือนจะไม่อยากคบหาแล้วด้วยอ่ะเอาจริง
2: ๆ
0: ปิดตายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็สรุปแล้วที่สักแก้วสักแก้วก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมน้องดวงเนาะไม่มีอะไรนะ
2: ยังครับยังไม่มีย
0: ังนะคะอย่าไปแชร์ต่อนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนแชร์เลยเราก็ตกใจเหมือนกันนะคนที่แชร์นี่เป็นอุ้ยเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะ
2: เออเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะ
0: มันเป็นเฟซนี้นะคะอย่าไปแชร์นะปิด 100% นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดด่านข่าวลืออะไรพวกนี้ยังไม่มีนะคะบอกเนี่ยข้างฝั่งได้เป็นปกติแล้วนักเรียนฝั่งโน้นมาเรียนแล้วในพื้นที่สระแก้วเดี๋ยวทางจังหวัดบอกว่าจะเอาผิดด้วยนะคนปล่อยข่าวนี้นะคะ
2: ครับ
0: ไม่มีนะคะท่านผู้ว่าเองก็เดือดร้อนเลยค่ะ
2: ครับผมครับผม
0: ค่ะ
2: พักสักเพลงแล้วพี่นะ
0: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
2: ครับ
4: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
5: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
4: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
5: ฝากบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200 ล้านวิวแล้ว
4: 200 ล้านวิวแล้วครับผม

0: ชาลีลาวดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลายๆครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมเอ้า2คนนี่ก็มาดูแถวนี้

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะ

0: โลได้ยินไหม
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เสียงสะท้อนจากชาวบางคล้าที่ฉะเชิงเทรามาครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าอยากให้การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแก้ปัญหาให้หน่อยนะเขาบอกว่าตอนนี้หูน้ำมันเป็นตะกอนมีสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ครับพี่โอ้โหเขาบอกผู้จัดการการประปาอยู่ได้แต่ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้นะตอนนี้นะครับเกิดจากอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะวันนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ไปตรวจสอบดูเลยน้ำมันเป็นตะกอนจริงๆนะครับลองเอาผ้าสีขาวๆเนี่ยนะฮะเข้าไปซักในน้ำเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหมันที่เห็นชัดเลยนะครับผ้าขาวกับน้ำนะว่ามันน้ำมันสีมันเป็นขุ่นขุ่นน้ำขุ่นขุ่นมันไม่ใสอ่ะน้ำไม่ใส
0: ค่ะช่วยเนาะ
1: เขาบอกว่าเคยแจ้งประปาไปแล้วนะครับว่าประปาเขาบอกว่าท่อมันชำรุดกำลังล้างท่ออะไรกันอยู่แต่ก็ยังไม่หายสักทีนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกครึ่งเดือนละฝากด้วย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่รับฟังเราในช่วงตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะ
2: ครับแล้วก็เพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งทาง TikTok นะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยแล้วฝากเคาะหน้าจอด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังต้องแก้มีข่าวดีมาให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะเราภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend's Tale 2 แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่ง